0: ขอช่วยเซ็นค้ำให้ด้วยนะขอให้ช่วยหน่อยผมไม่ต้องการยศตำแหน่งอะไรทั้งหมดผมทำงานเพื่อให้ผู้ใหญ่เข้าใจว่าผมทำท่านเองท่านบอกเออไม่เป็นไรจะช่วยแต่ตั้งแต่บัดนั้นท่านก็ไม่คิดให้ยศอาตมาเลยเพราะอาตมาไม่ต้องการเอายศเราไปนึกขำไอ้พวกที่วิ่งหายศโอ้ยคนนี้บ้ากันเหมือนอะไรนะเหมือนไอ้คนที่มันหลงอ่ะหนึ่งก็อะไรเขาเรียกว่าพูดกันแล้วก็เหมือนกระโว้เหมือนกับหมาเน่าอ่ะนะไอ้หมาที่เหนาหัวมันเป็นหนอนอ่ะนะเป็นหนอนมันชัยหัวมันอ่ะมันก็เจ็บหัวมันขันแล้วก็วิ่งแต่ว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่สบายก็ไปนอนตรงโน้นนึกตรงโน้นจะสบายก็พอไปถึงตรงนั้นไอ้หนอนก็ใช้หัวมันเจ็บอีกวิ่งไปนึกว่าที่ตรงนั้นไม่สบายก็ไปนอนตรงโน้นมันวิ่งจนไม่หาที่นอนไม่ได้ไปวิ่งที่ไหนมันก็ตรงนั้นไม่ดีคนที่ทำใจไม่ได้เนี่ยอยากได้ราบอยากได้ยศอยากได้สรรเสริญมากๆเนี่ยเหมือนกับสุนัขหัวเน่าได้มาก็ดีใจไม่ได้ก็เสียใจจะวิ่งไปนั่นเนี่ยแล้วก็เชื่อเอาใจคนอื่นไม่เอาใจตัวเองต้องไปเอาใจต้องไปอ้อนวอนคนอื่นเพื่อตัวเองอยากจะได้มันไม่ใช่เป็นความดีอะไรของเราเลยสู้ให้เราทำอะไรเนี่ยให้เรามันดีตรงไปตรงมาเพื่อความสบายใจเราดีกว่าแล้วทำให้เจ้านายเข้าใจว่าฉันทำเนี่ยเพื่องานไม่หวังประจบประแจงเพื่อจะเอายศเอาขั้นอะไรทั้งหมดแต่ก็ไม่ให้เจ้านายเกลียดเรานะทำให้เขาเข้าใจเราแต่เราก็ไม่ต้องหวังยศหวังตำแหน่งอะไรก็สบายใจโยมแสดงว่าคนที่ทำอยากได้ขั้นในคนยังคิดไม่ถึงธรรมะยังเข้าไม่ถึงธรรมมีความอยากจึงเกิดทุกข์ไม่ได้ดับความอยากเอาที่อาตมาให้สามขั้นเลยไปสวรรค์ด้วยไม่ต้องลงนรกขั้นพวกนั้นยังลงนรกได้อยู่ขั้นสามขั้นไม่ตกนรกแล้วเอาไหมถึงไม่ได้เงินไม่เอาอีกโอ้ยคนไม่ศีลไม่ธรรมเนี่ยเป็นสุขไม่ต้องกรอมใจว่าไง
1: ขอเรียนถามข้อต่อไปนะคะมีบุคคลอยู่สองประเภทนะคะประเภทแรกคือมีฐานะที่แบบไม่ดีพยายามจะขวนขวายให้ฐานะของตัวดีด้วยการกระทำทั้งถูกและผิดนะคะขอให้ได้อะไรก็ได้ให้ฐานะของตัวดีขึ้นนะคะประเภทที่สองนี้ฐานะดีอยู่แล้วอะไรก็มีเหนือคนอื่นทั้งทุกอย่างแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีความสุขพยายามจะดิ้นรนทำเหมือนประเภทแรกอะค่ะทำทุกๆอย่างทั้งผิดและถูกเพื่อให้ฐานะตัวเนี้ยรวยยิ่งๆขึ้นไปดียิ่งๆขึ้นไปทำยังไงถึงบุคคลสองประเภทนี้ถึงจะมีคำว่าพอนะคะเพื่อให้เขามีความสุขตามอัตภาพของเขาค่ะ
0: คนพวกนี้ต้องได้ยินธรรมะบ่อยๆต้องได้ยินธรรมะบ่อยๆมีการพูดปารภธรรมะบ่อยๆว่าคนเราตายแล้วอะไรไปไม่ได้ดูสิเนี่ยอย่าใครแล้วเนี่ยที่เป็นหัวหน้าดาราเนี่ยที่อะไรที่ถูกรถชนตายเนี่ยอะไรนะที่อะไรที่ถูกรถชนตายที่เพชรบุรีใช่ไหมราชบุรีอ่ะคนนี้เคยไปคุยกับธรรมะครั้งหนึ่งเขาไปเที่ยวดูวัดเขาไปกับสามีเขาเป็นนายตำรวจใช่ไหมเอาไปเขาคงไปดูแล้วก็คุยแล้วก็กลับแล้วก็มาเคยเห็นเขาไปเที่ยววัดถิ่งนานแล้วตอนนั้นเขาไปดูเขายังจำหน้าก็ได้เลยเขาเป็นคนหน้า

ไปดูเขายังจำหน้าก็ได้เลยถ้าเป็นคนหน้าตาดีผู้หญิงคนนี้นะเขาก็บอกอ๋อจำได้เขาเคยไปคุยกับเราทีแต่กับสามีเขาเป็นนายตำรวจไม่เป็นไงโยมไม่ได้อะไรได้ความตายเอาไปได้ไหมได้อยู่ในใจดีชั่วนะเอาไปถ้าตนเองทำบุญกุศลไว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะเอาไปดีแต่ถ้าตนเองพยายามทะเยอทะยานอะไรก็ได้ขอให้ร่ำรวยขอให้มีชื่อเสียงแต่ทำบาปยืนอยู่บนคนด้วยความยากลำบากด้วยการเบียดเบียนคนเนี้ยเขาจะได้ไม่ดีไปสิ่งที่เขาจารึกของเขาไว้นั่นแหละเราคิดอย่างนี้สิว่าเขาได้อะไรไปเขาก็เหลือกินเหลือใช้แล้วใช่ไหมจะดิ้นรนทำไมเหมือนอย่างคนที่ฐานะดีแล้วเนี่ยถ้าจะทำอะไรก็พยายามในทางดีดีกว่ายังเป็นบุญกุศลบ้างตายไปแล้วยังจะได้ความดีไปไม่น่าจะดิ้นรนในทางไม่ดีเพราะตนเองก็ฐานะดีอยู่แล้วแต่ไอ้คนที่ตนเองไม่ฐานะไม่ดีพยายามที่จะดิ้นรนเพื่อเอาได้มาทั้งที่ถูกและผิดก็จะเอามาเนี่ยยิ่งจนใหญ่เลยชาตินี้ก็ลำบากอยู่แล้ววาสนาต้อยต่ำอะไรจะดิ้นรนพิผิดไปชั้นหน้ายิ่งลำบากใหญ่ยิ่งไปอาภัพอับจนใหญ่อีกไหนเลยตัวเองก็ต้องไปรับกรรมถ้ากรรมนี้มีจริงนะก็จะต้องไปเสวยกรรมทุกข์ยากลำบากกว่าชาตินี้อีกการมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่งเนี่ยเป็นบุญมากถ้าได้เป็นมนุษย์แล้วทำความดีเท่านั้นจึงจะไปเจริญแต่ถ้าได้ความเป็นมนุษย์มาในชาตินี้ไม่ทำความดีเนี่ยช่อโกงเบียดเบียนปิดบังทุกสิ่งทุกอย่างทั้งผิดที่ผิดและถูกเนี่ยมันจะเป็นกรรมให้ผลไปชาติหน้ามันจะลำบากกว่านี้ฉะนั้นเราจะไปดิ้นรนเกินกว่าเหตุเลยคือเอาแค่ทางถูกคือศีลธรรมดีกว่าถ้าอะไรที่มันทำบาปทำกรรมเราก็จะไปทำที่จะได้เงินมาตายแล้วเอาไปไม่ได้เงินมันซื้อมันไม่ใช่ซื้อได้ทุกอย่างเงินอำนวยความสะดวกก็จริงแต่ว่าทุกในใจนั้นไม่เคยดับเลยคนคนนั้นน่ะจะรู้ว่าเงินไม่บริสุทธิ์แต่มันอยากจะอวดชาวบ้านว่าฉันได้มีเงินฉันได้มีทุกอย่างแต่มันอวดข้างนอกก็ได้จริงแต่ภายในใจมันรู้ว่ามันทำบาปแล้วจะเอายังไงมาหลอกหลอนหัวใจตัวเองอยู่ตลอดวันตลอดคืนคนอื่นพอเพียงออกมาบ้านคนอื่นโอ้คนนี้รวยนะบ้านใหญ่โตมีรถเก๋งขี่แหมก้าวหน้าแต่เราก็รู้เอ๊ะคนนี้ทำไมมันรวยเร็วมันกับฐานะเดียวกับเราทำไมมันรวยเร็วมีบ้านมีรถเก๋งยี่ห้อดีกับพวกเราทั้งที่มันทำงานมาไม่นานอ้าวแล้วกันความลับปิดไม่มีทุกคนจะต้องรู้ว่าคนนี้ต้องทุจริตเข้ามาจึงได้โตวันโตคืนเราก็ปิดบังคนอื่นไม่มิดใช่ไหมปิดบังคนอื่นไม่มิดก็ปิดบังตัวเองไม่มิดใครๆก็ต้องรู้ใครก็ต้องรู้ว่าเนี่ยมันโตเร็วมามันรวยเร็วเพราะมันได้มาจะต้องแสดงออกใช่ไหมจะต้องที่จริงคนเราเนี่ยอยากลบปมด้อยตัวเองไม่อยากให้ใครดูถูกว่าฉันจนไม่อยากดูถูกว่าใครฉันไม่สวยฉันไม่มีอยากให้ทุกคนนี่ยกย่องว่าฉันเป็นคุณนายที่มีทุกอย่างทุกอย่างแต่อาการกระทำนั้นมันเกิดฐานะเขาก็จะต้องเห็นรอยเราเลยว่านี่มันโตเร็วเพราะอะไรโน่นก็มีไอ้นี่ก็มีไอ้คนที่ทำรุ่นเดียวมันยังไม่มีอะไรนั่นแหละคือการปิดบังไม่มิดตัวเองก็ต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปช่อโกงไปได้สิ่งที่ไม่ถูกไม่ดีมาจะกินเดินนั่งนอนนะทุกทั้งนั้นแหละไม่ดีเลยโยมไม่เอาดีกว่าไม่มีอะไรนะดีแล้วมีบาทลูกเดียวนะดีแล้ว จะไปหาทุกข์มาเลยขอให้มันพอใจในชีวิตที่ความอยู่สามีเราเป็นคนดีพอแล้วไม่กินเหล้าไม่เมายาไม่เจ้าชู้พอภรรยาเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เล่นหวยใต้ดินใช้ได้ไม่เล่นการพนันเป็นภรรยาที่ดีพอแล้วต่างคนต่างดีพอแล้วที่จะมีรถเก๋งขี่มีบ้านใหญ่บ้านโตแต่หัวใจมันไม่สงบเลยใช่ไหมเอาไหมเอาจะมาจะให้เอาไหมล่ะอยากได้แบบนั้นเอาไหมแต่ไม่ดับทุกข์เอาไหมแต่ไม่ดับทุกข์แต่เราไม่ได้อะไร

0: แต่เราไม่มีทุกข์ไม่ดีเลยกินได้นอนหลับนั่นแหละสุขที่สุดในสวรรค์ในบ้านเราในโลกในบ้านเราก็คือได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจรุ่มร้อนตลอดวูบวาบไม่เคยสงบเลยกลัวคนโน้นจะว่าเรากลัวคนนี้จะนินทาเราเราอยากแสดงออกว่าฉันนี่รวยเพราะความบริสุทธิ์แต่มันไม่บริสุทธิ์จะแสดงยังไงว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมโยมจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอยากรวยไหมงั้นนะใครทำไว้ก็มาให้ทำมาให้หมดจะได้หมดบาปไปที่ทำไว้ทำบุญให้หมดจะได้หมดบาปนะบางคนนะโยมนะต้องใครทำบุญล้างบาปสองคนผัวเมียไปโกงเข้ามาโกงเนี่ยโกงรัฐบาลโกงชาวราชบางหลวงอ่ะไม่ต้องบอกว่าตำแหน่งไหนหรอกสองคนตำแหน่งเดียวเนี่ยมันก็แค่มีบ้านหลังเดียวอย่างมากก็แค่มีบ้านหลังเดียวมีรถยี่ห้อธรรมดาขี่อย่างมากที่สุดตำแหน่งนี้แต่นี่โหมีเงินไม่รู้กี่สิบล้านมันได้มายังไงมีรถยี่ห้อดีมีบ้านขี่พ้นที่สุดมันได้มากเกินกว่าคนอื่นแต่พอมาเข้าปฏิบัติธรรมะมันคิดได้ว่ากูทำไม่ถูกชีวิตนี้ถ้าตายไปแล้วจะเอาบาปไปทำไงโยมเอาเงินพวกนั้นมาทำบุญหมดเลยเอามาสร้างศาลาหลังหนึ่งซื้อที่ดินที่บ้านตัวเองแล้วก็มาสร้างกุฏิราคาเป็นล้านนิมนต์ให้พระมาพักให้มาอยู่ติดห้องแอร์พระพักเลยเพื่อจะเอาบุญอาตมานึกนี่เขาไม่บอกอาตมาเข้าใจว่าคนนี้เป็นอย่างนั้นแต่เรื่องนี้ไม่มีใครเล่าอาตมานะอาตมาไปเห็นปุ๊บอาตมาเข้าใจว่าคนนี้ต้องการจะทำบุญล้างบาปเพราะตัวเองคงจะเอามาเยอะแต่มีคนอย่างนี้ก็ยังดีบางคนไม่ลืมตัวเลยไม่เข้าหาธรรมะทำใหญ่เลยคงจะทำเพื่อให้เป็นบุญที่ได้มานั้นซื้อสร้างศาลาสร้างกุฏิมนทะมาอยู่ทำให้เป็นพิเศษหมดอันนั้นจะเบาลงโยมจะเบาทุกข์ใจลงแต่ถ้านั้นเก็บไว้หวงแหนไว้นะไปทำอย่างอื่นนะเขาจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตเลยที่จริงได้มาก็เป็นทุกข์โยมที่จะต้องมาแก้บาปกันอีกทุกแม่ก็ไม่เอาซะเลยดีกว่าฉะนั้นบุญบาปที่ว่าสวรรค์นรกนิพพานอะไรที่พุทธเจ้าว่าเนี่ยมันเรื่องจริงนะโยมนะที่ว่าทำบาปไปแล้วมันตกนรกคือทุกข์ใจนั่นเองที่โกงคนนี้มันลืมไม่ลงที่โกงที่กินที่คอร์รัปชันทำอะไรไว้ผิดๆเนี่ยมันลืมไม่ลงอันนั้นมันเป็นบาปเคี่ยนตีใจตลอดชีวิตคนที่ว่าเป็นเทวดาในใจเนี่ยมันเป็นสุขเพราะมันภูมิใจตัวเองทำแต่ดีดีใจเนี่ยมันไม่เคยเป็นทุกข์เลยมันเย็นใจตลอดเวลาอันนั้นจึงว่าเป็นบุญที่มันเกิดขึ้นในใจตัวเองฉะนั้นคนเราเนี่ยใจไม่ละเอียดอ่อนนะหลงธรรมไปหมดเลยหลงธรรมไปผิดไปซะก่อนจึงได้รู้ที่หลังเพราะไม่รู้จักทางธรรมะไม่รู้จักทางผิดถูก
1: ถามข้อสุดท้ายนะคะบาปบุญมีจริงเหรอคะนรกสวรรค์มีจริงเหรอคะอันนี้เขาฝากถามมานะคะ
0: มีจริงก็ที่บอกกันเนี่ยนรกก็ตกอยู่ทุกวันเนี่ยตกร้อนใจอยู่ทุกวันทำอะไรผิดร้อนเนี่ยนะบางคนไปผิดเขาผัวเขาเมียเขาเนี่ยโหร้อนมาตกนรกเลยใครลองไปผิดลูกผิดเมียเขาสิผิดเมียเขาผิดผัวเขาทันทีเดียวมันตกนรกทันทีเลยร้อนลุ่มกลุ้มใจนรกเห็นในชาตินี้เลยทำบาปใช่ไหมมันยังก็เหมือนใครทำแท้งเนี่ยโอ้โหทุกข์จังเลยเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งไปเมืองนอกมาไปเย็นเมืองนอกแต่ผู้ชายไทยคนนี้เมื่อเอาลูกตัวเองออกแล้วก็เกิดความกลับมาเมืองไทยใจเนี่ยผวาตลอดเลยมันเห็นประทับใจตลอดว่าตัวเองฆ่าลูกตัวเองฆ่าลูกสวดมนต์ภาวนาพยายามสวดมนต์ภาวนามันก็เห็นตรงนั้นเรื่อยเลยเ ขาบอกว่าชีวิตเขาไม่เคยเจอความสุขกลับมาเขาได้ปริญญากลับมาได้งานดีแต่ใจของเขาเนี่ยมีบาปตรงนั้นตลอดเลยเขาร้อนใจมากเลยเพราะว่ามันไปฆ่าลูกตัวเองแต่แม่มตอนนั้นไม่รู้นะเพราะแม่มไม่ได้มาเล่าให้ฟังแม่มอยู่เมืองนอกแต่ผู้ชายคนแท้ผู้ชายนะทำเนี่ยทุกข์มากเลยบอกภาพนี้เขาจะลอยมาติดใจอยู่เรื่อยไปทำไงก็ไม่หายเขาเนี่ยเล่าร้อนใจตลอดเลยไม่เจอไม่มีความสุขเพราะภาพเด็กคนนี้ไม่หายที่เขาร่วมทำกับแม่มคนนี้เลยบอกคนก็เลยแนะนำให้มาอยู่วัดสังฆทานบอกมาบวชเอ้าบวชเขาบวชแค่นุ่งขาวห่มขาวแบบไม่ต้องโกนผมให้นั่งสมาธิปฏิบัติไปแล้วจะได้อุทิศส่วนกุศลภาพนี้จะได้เบาลงหนักเป็นเบาแล้วเขาก็ดีขึ้นอยู่วัดถ้าไม่ทำบุญกุศลแย่เลยเขาบอกข้อสลัดไม่หลุดเขาทำไงไม่มีปัญญาจะแก้อารมณ์นี้ได้เลยคนชาวโลกไม่มีปัญญาที่จะแก้จิตตัวเองนะโยมนอกจากศีลสมาธิเท่านั้นจะแก้อารมณ์คนได้ทุกคนเราเก็บอะไรเก็บความรู้สึกตัวเองเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกโยมถ้าไม่เข้าถึงธรรมะแก้ไม่ได้เลยสักคนเดียวฉะนั้นธรรมะคำทรงสอนพระเจ้าเนี่ยจึงชำระจิตใจไอ้ที่เป็นบาปอกุศลตกนรกทั้งเป็นให้มันยกฐานะนั้นให้พ้นไปสวรรค์ก็คือดีใจตนเองทำความดีไม่เคยร้อนใจไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยอิจฉาริษยาใครไม่เคยกลั่นแกล้งใครมีแต่เมตตาทำแต่ความดีตลอดมาก็ดีใจดีใจเนี่ยเป็นสวรรค์สวรรค์มีจริงถ้าได้อย่างนี้นะตายไปแล้วก็เป็นเทวดาแต่คนเราถ้าโกงเขาเกลียดเขาอิจฉาริษยาทุกใจทุกใจไม่สบายใจใจไม่มีศีลธรรมเนี่ยพวกนี้ถ้าใจอย่างนี้ถ้าตายแล้วตกนรกเพราะมันตกตั้งแต่ยังไม่ตาย
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะคำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันมองบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
3: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
2: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการส่งงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
4: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในบรรโลกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานมาทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่ 30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วสาธุเฮ็ดให้ไปทั้งกลุ่มทั้งเฒ่าให้เฒ่าหน้ามีอยู่มีกินเนาะคันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็พอได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะพอได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
2: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5: ศูนย์คุณธรรมค่ะตั้งมาทันแผนกข้อความใหม่นี่ค่ะตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเข้ามาท่อในนี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนจิตรดาเนาะค่ะเพิ่นก็ติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ช่วยไว้ในที่ทํางานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาข้าเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิข้าเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
2: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
6: คิดว่าเริ่มจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของสอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของสอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
7: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายชิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึงปี2รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
2: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
8: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
2: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดลิงเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบอกไปถี
5: ่เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านอย่างที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาและทรงห่วงใยในอาณา

0: และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
2: ติดเปลี่ยนปลายตัดปฏิบัติและคัดล่างไข่ยุ่งลาย
3: คาปอหนึ่งขอมาตรการกำจัดยุ่งลายตัวร้ายน้ำไข่เลือดออกที่ต้องบอกต่อ
4: ปอที่หนึ่งปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งหรือตะไคร้ไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข
3: ่ปอที่สองเปลี่ยนน้ำในแจกันถังเก็บน้ำทุกเจ็ดมือเพื่อตัดวงจรชีวิตยุ่งลาย
4: ปอที่สามปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี้ปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต
3: ์ปอที่สี่ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่ให้เป็นที่เกาะพักของยุงลาย
4: ปอที่5ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
3: และอย่าลืมอีกหนึ่งขอคือคัดล้างไข่ยุ่งลายที่แห่งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุ่ง
4: พวกเข้าทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข่เลือดออก
3: ไข่เลือดออกรู้ก่อนรู้ท่านป้องกันได้สายด่วนกรมควบคุมโรค1422
5: ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับวลี Don't forget หมายถึงอย่าลืมใช้ได้กับหลายสถานการณ์นะครับเช่น Don't forget to call me อย่าลืมโทรหาผมDon't forget to call me หรือ Don't forget our meeting อย่าลืมการนัดหมายของเรา Don't forget our meeting หรือ Don't forget to say I love you อย่าลืมบอกว่าฉันรักเธอโอ้โหหวานมากเลย Don't forget to say I love you แต่ช่วงนี้เรากำลังพูดถึงประโยคที่พนักงานรักษาความปลอดภัยบริเวณลานจอดรถควรจะใช้วลี Don't forget นี้มีประโยชน์มากโดยเฉพาะเวลาจะบอกว่าอย่าลืมล็อกรถนะครับล็อกใช้ทับศัพท์นะครับมาจาก L-O-C-K ออกเสียงว่า lock ในภาษาอังกฤษนะครับแล้วรถของคุณก็คือ your car ครับ your car ทีนี้เราก็พูดประโยคนี้ได้แล้วนะครับคือ don't forget to lock your car อีกครั้งหนึ่งครับ don't forget to lock your car ความหมายก็คืออย่าลืมล็อกรถด้วยนะครับDon't forget to lock your car. ผม Andrew Biggs คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจหอกข้างแคร่เอาหอกปากข้างแคร่ไว้นอนไม่หลับพลิกตัวกลับคมหอกเชือดเอาเลือดไหลเหมือนลูกเลี้ยงเลี้ยงรักษาอย่าไว้ใจอาจจะเป็นภัยใกล้ชิดอยู่ติดตัวเพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าหอกข้างแคร่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงคนใกล้ชิดติดตัวอาจจะทำอันตรายถ้าไม่ระวังส่วนมากมากหมายถึงลูกเลี้ยงซึ่งถึงแม้จะเลี้ยงอย่างไรก็ไม่สนิทใจเหมือนลูกแท้ๆต้องระวังระวัยเหมือนเอาหอกมาปักข้างที่นอนเผลอพลิกตัวไปโดนอาจจะถูกคมหอกเข้าได้ค่ะ

0: กันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาตายที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อับปรีช่วยต้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนโมกหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิชดีผู้อ่านค่ะ
1: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ
2: เพริวาทชาดกณพระเชตวันมหาวิหารอันเป็นพุทธสถานที่สำคัญยิ่งต่อสมณสงฆ์ในยุคนั้นมหาวิหารแห่งนี้เป็นที่รวมพระภิกษุจำนวนมากพระภิกษุล้วนต่างวรรณะต่างอุปนิสัยอยู่รวมคละเคล้ากันไปภิกษุทั้งสิ้นล้วนมีพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ยึดเหนี่ยวจะมีอยู่บ้างก็ส่วนน้อยที่ประพฤติผิดแตกต่างไปดังเช่นพระหนุ่มรูปหนึ่งภิกษุรูปนี้ดื้อรั้นเอาแต่ใจตน
3: อาตมาก็เป็นอย่างเนี้ยหากใครไม่พอใจก็ไปคบหาคนอื่นเถอะไม่เห็นต้องแคร์เลยอยู่คนเดียวก็ได้สบายจะตาย
2: พระดื้อสร้างความเอื้อมระอาแก่หมู่สงฆ์อยู่เป็นนิดโดยไม่ยอมปรับปรุงตนเมื่อความนี้ล่วงรู้ถึงพระพุทธองค์พระองค์ก็ทรงมีพระกรุณาที่คุณต่อภิกษุหนุ่มผู้ดื้อรั้นไม่ฟังคำเตือนของผู้ใดนั้นทรงโปรดให้ตามมาเข้าเฝ้าที่ธรรมสภาประชุมสงฆ์ในมหาวิหารคราวหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นรับว่าดื้อรั้นไม่ฟังคำผู้ใหญ่หรือใครๆเป็นจริงแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้โอวาทและตำหนิพร้อมตักเตือนโดยมัทุรสวาจา
3: ข้าพระพุทธเจ้ายอมรับว่าดื้อรั้นจริงแต่นั่นน่ะก็เป็นนิสัยที่มีมาตั้งแต่เกิดคงไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
2: ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่เธอเป็นผู้ว่ายากสอนยากแม้ในอดีตชาติแต่การก่อนบัณฑิตก็เคยตักเตือนแต่เธอก็ไม่ได้เชื่อฟังมาแล้วภิกษุหนุ่มปรารถนาทราบเรื่องราวนั้นก็อาราธนาให้ทรงโปรดพระพุทธเจ้าทรงตรัสเล่าเรื่องราวในชาติที่ผ่านมาด้วยการระลึกบุพเพนิวาสานุสติญาณในเพริวาทชาดกขึ้นดังนี้พาราณสียามมีเทศกาลเฉลิมฉลองนครนั้นกล่าวกันว่าดุจเป็นวิมานแห่งดุริยเทพคือมีดนตรีประโคมไพเราะอยู่ทุกที่วาราตรีมิมีว่างเว้นผู้คนริมฝั่งคงคามหานาทีต่างเดินทางเข้าร่วมฉลองงานประจำปีดุจอยู่ในมนดนตรีแห่งคนทันกระนั้น
4: เร็วเข้าเร็วเข้ารีบเดินสิข้าอยากไปฟังดนตรีโอ้โหนี่ขนาดอยู่ไกลยังฟังแล้วสนุกขนาดนี้เลยเข้าไปดูเข้าไปฟังใกล้ๆแล้วจะสนุกขนาดไหนเนี่ย
5: แหมคึกคักยังเก่าวัยรุ่นเลยนะจ๊ะ
2: นักดนตรีและกวีเพลงผู้ขับขานประสานเสียงจึงเป็นผู้มีความสำคัญต่อการเฉลิมฉลองพระนครอย่างมากชาวพาราณสีและพระเจ้าพรหมทัตมีความสุขกับนักพิณนักกลองเต็มที่จนถึงราตรีสุดท้ายของเทศกาล
6: โอ้ยเล่นกันวันคืนเหนื่อยกันนะเนี่ย
3: ไม่เห็นจะเหนื่อยเลยสนุกจะตายไปอ้าวป้อตึงป้อตึงป้อตึงตึงป้อตึงป้อตึงป้อตึงตึง
2: ในกลุ่มนักดนตรีเหล่านี้ยังมีนักตีกลองพ่อลูกคู่หนึ่งที่มีฝีมือบรรเลงได้ยอดเยี่ยมเป็นที่ชื่นชอบของชาวเมืองอยู่ตลอดเวลาที่พักอยู่ในพาราณสี

0: อย่างนั้นแหละลูกฝีมือลูกเราเนี่ยระดับมืออาชีพเลยนะเนี่ยดีมากลูกนั้นแหละพ่อก็เล่นได้ยอดเยี่ยมเหมือนกัน
1: มั่งไส้ชมกันไปชมกันมาอยู่นั่นแหละ
2: อิจฉาเขาละจ้าลุง
3: ในวันสุดท้ายของงานฉลองกรุงพระเจ้าพรหมทัตส่งให้รางวัลกับบรรดากลุ่มนักดนตรี
0: เราขอขอบใจนักดนตรีทุกท่านมากนะเงินรางวัลที่เราให้ก็จงเก็บรักษาไว้ให้ดีขอให้มีความสุขสวัสดีกันทุกคนนะ
4: พระเจริญพระยาค่ะ
3: เมื่อได้เวลาอันควรนักดนตรีชาวสังคีตทั้งหลายก็เดินทางกลับบ้านทุกคนต่างมีความสุขกับรางวัลพระราชทานเดินออกจากเมืองด้วยความสุขกันทั่วหน้า
5: ทำไมพ่อถึงได้เงินถุงใหญ่กว่าลูกอีกล่ะทั้งที่ลูกอ่ะก็ตีกลองแรงกว่านานกว่าพ่อด้วยซ้ำไม่ยุติธรรมเลย
0: เจ้าจะบ่นไปทำไมเมื่อไปถึงบ้านยังไงก็ต้องรวมกันไปให้แม่ของเจ้าอยู่ดีมากน้อยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรหรอกลูกรีบกลับบ้านกันเถอะลูกป่านนี้แม่ของเจ้าคงคอยเงินเอ้ยคงคอยพวกเราแล้วล่ะ
3: นักดนตรีแยกกันไปทีละกลุ่มจนเหลือเพียงนักตีกลองพ่อลูกซึ่งต้องเดินผ่านป่าออกไปอีกจึงจะเข้านิคมชนบทที่อาศัย
1: ไปแล้วนะพวกเจ้าเดินเข้าไปในป่านั่นก็ระวังด้วยล่ะโจรมันเยอะ
0: ขอบใจมากที่เป็นห่วงท่านก็เดินระวังด้วยล่ะแล้วพบกันใหม่ในงานเฉลิมฉลองครั้งหน้าก็แล้วกันนะท่าน
5: เฮ้ยเสียดายจังยังไม่ได้ลาน้องหญิงคนงานนั่นเลย
3: ในป่าที่สองพ่อลูกจะต้องเดินผ่านนี้เป็นที่รู้กันว่ามีโจรผู้ร้ายคอยดักปล้นชิงทรัพย์อยู่เป็นประจำการเดินทางผ่านเข้าออกจึงต้องระมัดระวังอย่างเข้มงวดในระหว่างการเดินทางเข้าไปในป่าหนุ่มน้อยนักตีกลองนั้นยังครึ้มใจไม่หายก็รัวกลองเล่นอย่างคึกขนองมาตลอดทาง
0: เบาๆหน่อยสิลูกเราเข้าเขตป่าโจรแล้วก็ต้องระวังตัวกันหน่อย
5: โอ้ยพ่อก็ลูกยังสนุกอยู่เดินไปเฉยๆมันก็เหนื่อยตีกลองไปด้วยเดินไปด้วยสนุกจนลืมเหนื่อยเลยนะพ
0: ่อเฮ้อเจ้าจะเอาแต่สนุกสนานอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะถึงยังไงก็ต้องระวังตัวให้มากๆผิดพลั้งไปอาจจะถูกปล้นชิงเงินซะเปล่าๆนะลูก
5: ลูกไม่ได้นึกสนุกอย่างเดียวสักหน่อยที่ลูกกำลังตีกลองไล่โจรอยู่นี่ไงตีดังๆมันจะได้ตกใจหนีไปไกล
0: ๆนี่มันไม่เหมือนช้อชิงตีดังช้อช้างวิ่งหนีนะลูกอันนี้มันเป็นโจรกับกลองเจ้าจะตีให้มันดังๆอย่างเดียวก็ไม่ได้หรอกนะหากเจ้าอยากตีก็ตีไปเถอะแต่อย่าตีกระหน่ำพร่ำเพรื่อซะอย่างนั้นพวกโจรได้ยินเข้าจะพากันมาปล้นเราเอานะลูก
5: อ้าวแล้วจะให้ลูกตียังไงล่ะ
0: เราก็ต้องตีเป็นจังหวะขบวนเดินทางของเจ้านายคนใหญ่คนโตยังไงล่ะเมื่อพวกโจรได้ยินเข้านะมันต้องหนีไปแน่ๆเพราะกลัวทหารคุ้มกันขบวนยังไงล่ะ
3: ด้วยเหตุผลและการตักเตือนของพ่อนักกลองหนุ่มผู้เป็นลูกจึงเปลี่ยนจังหวะการตีกลองเป็นจังหวะขบวนพิธีด้านฝั่งกลุ่มโจรที่อาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่าเมื่อได้ยินเสียงสำเนียงกลองเปลี่ยนไปก็ลังเลที่จะเข้าปล้น
6: เฮ้ยอยู่ๆทำไมเสียงกลองก็เปลี่ยนไปวะ
7: สงสัยเจ้าเมืองหรือไม่ก็เป็นนายทหารเดินทางผ่านมาแน่ๆเอาไงดิจ้านายใหญ
6: ่มันยังไงกันแน่เนี่ยพวกแกรายงานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยข้าก็บริหารการปล้นไม่ถูกกันสิส่งคนไปฟังดูใกล้ๆสิมันรู้แน่ชัดกันไปเลย
3: เพื่อความแน่ใจหน่วยสอดแนมหาข่าวของโจรป่าก็ยอมลอบเข้าไปใกล้เสียงกลองอีกครั้งก่อนสรุปให้เจ้านายฟัง
7: ใกล้แค่นี้ก็พอแล้วมั้งฟังชัดแจ๋วเลยเนี่ยเสียงเนี่ยขบวนเสด็จนะข้าจำได้แน่นอน
8: เฮ้ยแต่ข้าว่าเป็นกองทหารมากกว่านะดูฟังเสียงสิ
7: รีบกลับไปบอกนายเถอะขบวนไหนๆก็ซวยพอกันนั่นแหละต้องรีบซ่อนตัวด่วนเร็วๆรีบไปเลยรีบไปนายจ๋าทหารจ้ะนายข้าไปฟังใกล้ๆแล้วจำได้โอ้โหติดหูเลยต้องเป็นเสียงกลอง

0: ขบวนใหญ่แน่แน่แน่นอนแน่นอน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่จานาให้ข้าก็ได้ยินเหมือนกัน
2: ยายตะโรไปสิเบาๆหน่อยแยกย้ายกันไปซ่อนตัวเร็ว
1: เซ็งจริงๆเลยนึกว่าจะได้ลาบลอยซะแล้วเฮ้
3: เมื่อเสียงกลองจังหวะขบวนพิธีดังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาป่าทั้งป่าก็เงียบเชียบ
4: พ่อลูกเริ่มเบื่อจังหวะนี้แล้วนะเราตีซ้ำๆเป็นชั่วโมงแล้วนะพ่อข้าเริ่มเหนื่อยแล้วไม่เห็นสนุกเลยเปลี่ยนจังหวะกันบ้างสิพ่ออ
5: ย่าเชียวนะถ้าเจ้าเปลี่ยนจังหวะขึ้นมาพวกเราอะสวยแน่ๆลูก
4: พ่อก็คิดมากไปได้เปลี่ยนแป๊บเดียวก็ได้นะพ่อพวกโจรน่ะมันไม่ทันฟังรู้หรอก
5: เจ้าอย่าประมาทไปเชียวนะเสียงกลองดังไปเร็วมากเราอาจจะหนีไม่ทันถ้าพวกมันหวนกลับมาเชื่อพ่อเถอะลูก
4: ไม่หรอกนะเราออกมาไกลแล้วนะพ่อขอลูกเปลี่ยนจังหวะสักนิดเถอะ1 2 3อ้าวตึงตะลึงตึงตึงตะลึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตะลึงตึงตึงตะลึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
3: เมื่อลูกชายนักกลองดื้อรั้นเปลี่ยนจังหวะการตีกลองตามใจตนกลุ่มโจรที่ซ่อนตัวอยู่ก็ผิดสังเกตและเริ่มสงสัย
6: เฮ้ยข้าว่ามันไม่ใช่ขบวนทหารอย่างที่แกบอกซะแล้วนะทำไมจังหวะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาวะ
0: นี่นั่นสิน้อยหลอกให้เรานอนแบนแต่แต่หลบอยู่ได้ตั้งนาน
1: ใช่นอนตั้งนานอ่ะจนข้าเผลอหลับไปแวบนึงเลยนะเนี่ย
6: พวกเจ้าไปดูอีกทีให้แน่ใจสิคราวนี้เข้าไปดูใกล้ๆให้เห็นตัวคนเลยนะ
3: หนุ่มนักตีกลองเมื่อดื้อรั้นไม่ฟังคำผู้เป็นบิดาก็สุดจะห้ามปรามได้คงปล่อยให้ออกลีลารัวกลองตามใจชอบ
4: นี่นี่มันต้องจังหวะนี้ถึงจะโดนใจโจ๊ะโดนใจโจ
3: ๋คราวนี้เป็นคราวเคราะห์ร้ายเพราะพวกโจรได้สะกดรอยตามเสียงมาใกล้จนเห็นตัวคน
0: พวกนักตีกลองฉลองพระนครนี่เองที่มันหลอกเราปะโถ
1: เฮ้ยบังอาจจริงโจโดนใจโจอย่างเนี้ยเดี๋ยวๆๆๆโจได้จ่อยแน่แค้นเนี่ยต้องเอาให้น่วมฮึ
0: ว่าไงจ๊ะพวกนักตีกลองสนุกมากมั้ยเปลี่ยนจังหวะไปๆมาๆทําพวกข้างงฉะนั้นเนี่ย
1: กลับจากงานฉลองกรุงคงได้เงินมาหลายสินนะมามะเอามาให้ข้าซะดี
6: ๆชักช้าอยากตายหรือไงว่าไงจะให้ดีๆหรือต้องตัดแขนตัดขาซะก่อน
4: เฮ้ยพ่อวิ่งเร็วหนีกันเถอะ
5: อย่านะลูกอย่าหนีเดี๋ยวมันเอาตายให้เงินมันไปเถอะชีวิตพวกเราอะย่อมสำคัญกว่า
6: เออว่าง่ายๆอย่างนี้ก็ดีแล้วข้าจะได้ไม่ต้องออกแรงให้เหนื่อยเงินของแกล่ะไอ้นุ่มส่งมาซะดีๆให้ไวเร็วๆๆๆพวกข้ายังมีธุระต้องทำอีกเยอะ
3: เมื่อกลุ่มโจรได้เงินจากสองพ่อลูกแล้วพวกมันก็เข้ามารุมทำร้ายสองนักตีกลองพ่อลูกแก้เผ็ดที่ลวงให้เข้าใจผิดด้วยเสียงกลอง
5: โอ้ยจำไว้นะลูกถ้าหากผู้ใหญ่ตักเตือนแล้วไม่เชื่อฟังอ่ะทั้งยังดื้อรั้นอย่างนี้ก็มีแต่จะวอดวายไม่จบสิ้น
4: จ้าพ่อคราวหลังอ่ะลูกจะไม่ดื้อแล้วโอ้ยโจเจ็บ
3: เธอและบัณฑิตในครั้งนั้นต้องสงสารกลับบ้านด้วยความยากลำบากแสนสาหัสจงปรับปรุงนิสัยเสียใหม่เถิดคนดื้อไม่ฟังคำสอนย่อมจะเจอแต่เรื่องเดือดร้อนในพุทธกาลสมัยลูกชายนักกลองกำเนิดเป็นภิกษุผู้ว่ายากบิดาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าธมีธมีนาติธมีอติทันตังหิปาปกังทันเตนะหิสตังลัทธังอติทันเตนะนาสิตังควรตีกลองแต่ไม่ควรกระหน่ำเกินไปการตีกลองกระหน่ำไปชั่วแท้ๆตีกลองจนได้ทรัพย์มากลับตีกระหน่ำเสียจนทรัพย์สินที่ได้

้าให้พ่อแม่สบายใจพูดแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจทำแต่เรื่องที่พ่อแม่สบายใจคบเพื่อนก็ให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจจะไปไหนก็ไปในที่คุณพ่อคุณแม่สบายใจถ้าเราไปใดเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจก็เรียกว่าลูกคนนั้นทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ไม่รักคุณพ่อคุณแม่คติธรรมคำสอนหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหนูชื่อนิชาลีวิปัยเจษินชื่อมิมิค่ะหนูเรียนที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยค่ะ

จึงเป็นผู้ต่อสู้ความไม่รู้ด้วยการแสวงหาความรู้จึงอยากกลัวการเรียนรู้เพราะความรู้เกิดขึ้นได้หากหัวใจอยากเรียนรู้อ่านโดยเด็กหญิงแทนหทัยสุเทพค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2ค่ะโรงเรียนบางเขนไว้สารีอนุสรณ์ค่ะ

ในเชื้อเพลิงเป็นที่เรียกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นมันจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าว่าไปอีก40ปีหมดเราก็จะอายุ118 118นี่เรายังมีชีวิตอยู่อีก2ปีไอ้2ปีนั่นน่ะเราก็จะใช้กัสหอหรือไม่ใช่กัสหอกัสหอนี่ก็ไม่มีเพราะว่ากัสหอใส่ก็ห่อเพียงประมาณ 10% อย่างน้อยอย่างมากต้องใช้น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเขาก็ใส่เพียง 10% ในระหว่างที่จะถึงอายุ118หาวิธีได้แล้วที่จะทำที่จริงเมื่อ2ปีก็ทำไบโอดีเซลโดยใช้น้ำมันปาล์ม 100% ไม่ใช่เพียงน้ำมันปาล์ม 10% นายกก็ได้เห็นรถแล่นมาน้ำมันปาล์ม 100% เรายืนอยู่ที่รถคันหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วก็มีรถอีกคันถอยหลังมาได้ยินเสียงปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มมานั่นอะไรรถดีเซลรถใช้น้ำมันดีเซล 100% น้ำมันปาล์มแล้วก็นายกก็บอกว่าหอมดีเราก็ทำหอมดีแล้วไม่เดือดร้อนเพราะว่านายกไม่ต้องกลัวเป็นแคนเซอร์จะเป็นมะเร็งเพราะว่าไอ้นี่ไม่เป็นมะเร็งเราทำแล้วก็หมายความเราไม่เดือดร้อนถึงเวลาเราอายุ118ถ้าอย่างไรเราก็ใช้น้ำมันปาล์มของเราเองคนอื่นอาจจะไม่ได้คนอื่นอาจจะไม่มีแต่ว่าเรามีเพราะเราขวนขวายหาวิธีที่จะทำเชื้อเพลิงทดแทน

ได้ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนเราก็เป็นห่วงแต่เราไม่ต้องเป็นห่วงถ้าคนอื่นเขาไม่ทำเขาอาจจะไม่มีน้ำมันไบโอดีเซลใช้แต่ว่าเรามีเราคือข้าพเจ้าทำเองคนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไรต้องเห็นกับตัวคือแต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

แต่ละคนถ้าเห็นกับตัวก็รู้ว่าไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็ต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น

ขณะนี้พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

0: 02-496-1164 สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240พระปรัตปริศดีท่านเอ081-564-8474 081-564-8474 หรือ062-159-2492 062-159-2492ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกานาโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนินโนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลวงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาส หลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุณโณวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตามโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551ซึ่งขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโต
1: เวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22 ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18 มิถุนายน 2569เวลา 12:00 น.ร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขบรรดาท่านผู้ช่วยพิพากษาทุกท่านวันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาพูดธรรมะกับพวกโยมทุกคนก็มาทุกปีโดยมากก็มาในเรื่องคุยเรื่องสมาธิที่เป็นหลักของพุทธศาสนา บางคนก็อาจจะเห็นว่าสมาธินี่เป็นของไกลตัวเองแต่แท้ที่จริงแล้วสมาธินี่คือจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเป็นพลังใจที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งเหมือนรถที่มันจะมีกำลังวิ่งเนี่ยมันต้องเติมน้ำมันที่ดีถ้าไปเติมเอาอย่างอื่นเข้าไปมันจะไม่วิ่งฉันใดก็ฉันนั้นพลังใจเราน้ำมันของใจเราของตัวเราก็คือสมาธิพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ท่านเป็นแค่โพธิสัตว์ท่านสะสมบารมีมาต้องสี่อสงไขยนับเป็นกฎโขดล้านล้านก็ไม่ได้มากกว่านั้นจนท่านสะสมการเสียสละประโยชน์ตนเพื่อคนอื่นเนี่ยสะสมมางานที่จะทำช่วยคนเนี่ยไม่มีสมาธิทำไม่ได้ไม่มีบารมีสมบูรณ์ทำไม่ได้ท่านรู้ในประเพณีรู้ในจริยธรรมของท่านว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยจะมาสอนคนทั้งโลกเนี่ยต้องมีการสะสมบารมีถึงเสียสละสูงคนไหนเสียสละมากคนนั้นจะช่วยคนได้มากงานทุกงานเนี่ยถ้าคนไหนเห็นกับตัวแล้วงานนั้นจะไม่มีพลังจะช่วยคนได้น้อยเหมือนท่านเรียนหนังสือท่านต้องเสียสละเวลาเรียนหนังสือใช้เวลานานถ้าเรียนนิดหน่อยไม่เสียสละเวลาเรียนน้อยเนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยพิพากษามาเป็นพิพากษาไม่ได้เพราะการเสียสละเวลานั้นไม่มีเวลานั้นไปทำอย่างอื่นนี่เหมือนการสร้างบารมีดังนั้นการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลามากกว่าทุกคนในโลกนี้เป็นพระอรหันต์เนี่ยเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยสร้างบารมีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตไปถึงอุเบกขาเนี่ยบารมีสิบทัศน์เนี่ยใช้เวลาหนึ่งอสงไขยหนึ่งอสงไขยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแต่พระองค์เนี่ยต้องใช้ถึงสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปถ้าใช้ปัญญาแต่ถ้าใช้ศรัทธาใช้วิริยะเนี่ยใช้แปดอสงไขยถ้าใช้ศรัทธาเนี่ยต้องก็ใช้ไปถึงสิบหกเพราะนั้นพุทธเจ้าแต่พระองค์เนี่ยต้องเสียสละมากกว่าคนธรรมดามากกว่าการเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์เนี่ยต้องเสียสละเหมือนกันแต่เสียสละระยะสั้นกว่าแต่ก็เหนือกว่าคนทั่วไปเพราะนั้นถือว่าการสร้างบารมีเนี่ยจะมาเป็นผู้นำของโลกเนี่ยต้องเสียสละมากต้องมีทานศีลภาวนาเพราะนั้นคนเราถ้าไม่มีบารมีจะมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้จะมาเป็นผู้นำไม่ได้หมดบารมีเพราะไม่ได้สะสมพลังไว้พอไม่มีพลังบางทีเราลองเป็นพิพากษากินเหล้าเมายาไม่เอาพลังเลยเอาผิดศีลผิดธรรมไม่นิยมศีลธรรมเลยไม่นิยมสมาธิเลยอยู่ได้ก็อยู่ไม่มีความสุขอยู่ได้ก็อยู่ไม่มีอนาคตแต่ถ้าเราสะสมบารมีของเราพยายามเสียสละทุกอย่างเพื่อสะสมทานศีลภาวนาเป็นผู้นำทางวิญญาณอย่างดีเนี่ยก็จะเป็นผู้นำที่ให้ประโยชน์ต่อปวงชนได้มากเพราะนั้นถือว่าศีลและธรรมเรื่องสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของการตัดสินตัดสินที่ดีถ้าคนเรามีสมาธิมีปัญญาเนี่ยจะตัดสินโดยสุจริตยุติธรรมแต่ถ้าเอาความโลภความโกรธความหลงมาเป็นปัญญาเนี่ยมาเป็นตัวตัดสินเนี่ยเอากิเลสมาตัดสินเนี่ยบุคคลนั้นตัดสินไม่สมบูรณ์ไม่ใช้ปัญญาปัญญาก็ปัญญาไม่ถูกต้องเพราะนั้นคนเราเนี่ยฉลาดถ้าคนฉลาดมีคุณธรรมเนี่ยจะช่วยสังคมได้ ถ้าคนฉลาดอายุติธรรมฉลาดไม่มีคุณธรรมฉลาดเรียนรู้จบ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164

หลักสูตรจบที่ทางโลกเขายกย่องแต่ฉลาดไม่มีคุณธรรมบุคคลนั้นจะทำลายสังคมบางครั้งก็ทำลายไม่แต่ตัวเองทำลายบ้านเมืองทำลายโลกได้ด้วยเพราะปัญญาไม่มีสมาธิปัญญาไม่มีคุณธรรมเหมือนคนรวยคนรวยบางคนคบได้บางคนคบไม่ได้คนมีปัญญาบางคนคบได้บางคนคบไม่ได้เพราะคนรวยคบไม่ได้ไงคนรวยบางคนรวยมาด้วยความชอบโกงรวยมาด้วยความไม่มีคุณธรรมศีลธรรมถ้าเราไปคบคนรวยพวกนั้นเขาก็เอาเงินมาซื้อใจเราใจเรามีความโลภกดหลงแล้วก็ซื้อได้เลยเพราะเราไม่มีสมาธิไม่มีความมั่นใจแต่คนรวยบางคนมีคุณธรรมเอาความรวยนั้นมาใช้สงเคราะห์คนช่วยเหลือคนไอ้ความรวยนั้นกลับมามีคุณธรรมก็เหมือนคนรวยมีปัญญาก็ครบได้ไปได้เพราะนั้นเราต้องแยกคุณธรรมสองอย่างคนรวยคนฉลาดคนสวยคนหล่อคนโง่คนฉลาดสวยหล่อแต่ไม่มีคุณธรรมคนคนนั้นก็ไม่มีค่าไม่มีประโยชน์ต่อสังคมฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าเนี่ยสร้างบารมีมาจนวาระที่ครบแล้วสมบูรณ์แล้วจนได้รับพยากรณ์เลยพระเจ้าเมื่อสะสมทานศีลภาวนามาบริสุทธิ์มาแล้วเสียสละชีวิตมามากจนชาติสุดท้ายมาเกิดเป็นพระเวสสันดรแล้วก็ให้ทานจนหมดเสียสละทั้งหมดถ้าไม่ให้ทานตรงนั้นแล้วไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าถ้าไม่ให้ทานลูกทานเมียทานช้างม้าทานทุกสิ่งทุกอย่างจะมาเป็นพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายไม่ได้เขาบอกตอนเป็นมีพุทธเจ้าทุกพระองค์ต้องให้ทานอย่างนั้นแล้วจึงจะจิตจึงจะบริสุทธิ์แล้วก็ไปเกิดโดนบนชั้นดุสิตพอไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตแล้วก็รอยุคของตัวเองแล้วก็จะมีพรหมพระอินทร์เชิญเสด็จลงมาจุติการจุติของพุทธเจ้าเนี่ยจะจุติด้วยสติและปัญญาเป็นเทวดาก็จะมองว่าพ่อแม่คนไหนที่บริสุทธิ์มีศีล5ประจำใจแล้วก็ถืออุโบสถทุกวันกึ่งเดือนก็จะลงมาจุติในครรภ์ของบรรดาคนนั้นพอเรามาเกิดนี่ถือว่าคนมีบุญเนี่ยเทวดาจะมาเกิดและเทวดาก็จะพวกคนที่มีบุญเทวดาจะลงมาเกิดในครรภ์ของบุคคลนั้นเทวดาจึงมีน้อยที่มาเกิดในครรภ์ของคนมีบุญดังนั้นพอมาเกิดแล้วไม่ได้ลืมชาติพุทธเจ้าไม่ได้ลืมยังจำชาติที่ตัวเองสะสมบารมีมาเป็นพุทธเจ้าตั้งอยู่ในครรภ์นั้นเรียกว่าชาติติดต่อกันไม่ลืมมีความรู้สึกว่าเราจะต้องออกไปทำหน้าที่เหมือนกับคนที่แต่งตัวแล้วจะออกจากบ้านรอเวลาอย่างเดียวพุทธเจ้าทรงนั่งสมาธิไม่เหมือนเด็กอื่นเด็กอื่นนี่จะนอนกดคู่ดูดนมดูดสายรกเป็นอาหารแต่พระเจ้ามีรกพันตัวแล้วก็พันคอดุดรกก็จริงแต่นั่งสมาธิหันหน้าไปทิศทางด้านท้องของมารดาพอครบ10เดือนก็ทรงประสูติคลอดออกมาการคลอดการประสูติของคนมีบุญนี่คือว่าบุญเขาแต่งมาเป็นอย่างนั้นแล้วพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็มีกำลังวังชาเหนือมนุษย์ธรรมดาเพราะทำไมจึงมีมนุษย์เหนือมารดาล่ะเหมือนกับช้างม้าเนี่ยคลอดออกมาแล้วก็วิ่งได้เมื่อสัตว์ที่แข็งแรงเนี่ยฉะนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้มีกำลังบุญออกมาแล้วก็สามารถกล่าววาจาได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลก10เดือนพวกสัตว์บางตัวนี่ออกมาแล้วมันแข็งแรงแต่พระพุทธเจ้าก็ออกมาแล้วก็แข็งแรงมีฟันครบร่างกายสมบูรณ์แบบเป็นมหาบุรุษอย่างนั้นโขนก็ทำนายว่าถ้าออกบวชจะได้เป็นพุทธเจ้าถ้าครองเมืองจะเป็นจักรพรรดิเพราะคนมีบุญเนี่ยความผ่องใสเบิกบานของผู้นั้นปรากฏแก่สูงชนตอนนี้พอโตขึ้นมาพุทธเจ้าก็มั่นใจแต่ความมั่นใจของพุทธเจ้าเนี่ยถูกพ่อเนี่ย
เอาของมาล่อโหรทำนายแล้วจะได้เป็นพุทธเจ้าแน่นอนบริสุทธิ์ลักษณะอย่างนี้เท้าอย่างนี้มืออย่างนี้ตาอย่างนี้แต่พออายุ7ขวบก็ไปแลกนาฝันพุทธเจ้าก็จึงมีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายในการไปวิ่งเล่นกันเด็กๆก็เลยมานั่งอยู่ที่โคนต้นไม้พอนั่งเสร็จแล้วก็มาคิดความสงบว่าเราอยากสงบเด็กๆครับเพื่อนที่เล่นกันเป็นร้อยๆคนพันคนก็ไม่อยากเข้าไปเล่นก็ทรงอยากสงบก็นั่งขัดสมาธิขัดสมาธิของคนอินเดียของคนชมพูทวีปนั้นเขาไม่ได้ขัดสมาธิอย่างเราเขาขัดแบบขัดสมาธิเพชรทุกวันนี้พวกฤาษีชีไพที่เมืองอินเดียที่จะมาไปเที่ยวดูเขาก็ขัดสมาธิเพชรเพราะเป็นแขกขายาวขัดสมาธิเพชรและมีความสุขเมื่อสมัยก่อนจะมาก็เลยลองขัดบางทีถ้าเรามีความสุขมีความสงบก็จะมีความสุขนั่งได้นานๆตอนนี้พอเวลานั้นพระองค์ก็ทรงไม่มีอะไรจะไปที่เกาะด้วยอุปนิสัยที่ตัวเองเคยฝึกมาสี่อสงไขยเนี่ยเคยทำฌานเป็นฤาษีเคยทำฌานเป็นนักบวชเป็นพระเป็นโยมในพุทธศาสนาก็ดีนอกจากจนนิสัยนั้นน่ะมาอยู่ในใจพอระลึกรู้ก็กำหนดที่ลมหายใจเลยกำหนดลมหายใจไม่เอาจิตไปไว้ที่อื่นหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้ก็จิตก็ไปอยู่กับลมหายใจเลยเพลินก็เลยวิตกวิจารเพลินเพลินว่าลมหายใจเราเนี่ยเข้าอย่างไรออกอย่างไรสั้นอย่างไรยาวเพราะว่ามีเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตท่านก็ไม่ได้ไปคิดอย่างอื่นเป็นเด็กไม่คิดก็คิดแต่ลมหายใจเข้าออกสั้นยาวจนเห็นลมเข้าไปในร่างกายตัวเองแล้วจิตก็มีปีติพอจิตสงบปุ๊บท่านก็ตัวเบากายเบาก็เข้าสมาธิฌานชั้นปฐมฌานจนเห็นความสงบปีติสุขเอตัคคตาเกิดเอตัคคตานี่หมายถึงว่าจิตอยู่กับลมหายใจจนลมเนี่ยละเอียดไม่เหมือนลมคนธรรมดาคนที่ลมคนธรรมดาเนี่ยลมจะหยาบพอจิตสงบแล้วลมจะละเอียดก็จับลมตรงนั้นไปจนลมเนี่ยไม่มีหายใจจนเหมือนไม่มีก็จับจิตสงบไปจนบ่ายพอบ่ายแล้วเขาก็ไปทูลพระบิดาว่าเจ้าชายทิฏฐะเนี่ยไม่ยอมลุกจากที่นั่งตั้งแต่เช้ายันบ่ายแล้วก็ล่มไม้ก็ครอบอยู่อย่างนั้นไม่โอนไปตามแสงแดดพ่อก็เลยมาดูพอมาดูก็ยกมือไหว้ลูกว่าลูกเราอัศจรรย์ไหว้ครั้งที่หนึ่งคือตอนที่คลอดได้7วันได้5วันนั้นเอามาให้ไหว้ฤาษีแต่ว่าพระพุทธเจ้ามาเกิดมาแล้วไม่ไหว้ใครเป็นนิสัยพระเจ้าที่ไหว้ใครไม่ได้ไม่มีใครมีบารมีจะรองรับการไหว้พระพุทธเจ้าฉะนั้นการเป็นเกิดพระเจ้าเนี่ยเป็นชาติสุดท้ายไหว้ใครไม่ได้ไหว้คนนั้นก็จะที่จะปวดหัวแตกไปเลยอย่างเงี้ยมันไม่มีบารมีจะรองรับฉะนั้นพ่อก็ไหว้2ครั้งแล้วและครั้งที่3พอบวชเข้ามาพ่อก็ไหว้ฉะนั้นถือว่าพอพระพุทธเจ้าได้ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยถือว่าสิ่งที่ทำมาแต่อดีตชาติกลับมาทำตั้งแต่บัดนั้นพ่อก็เชิญลูกกลับวังก็รู้เลยว่าลูกเราเดี๋ยวไม่ถ้าทำอย่างนี้ลูกเราจะออกบวชเป็นพุทธเจ้าเราต้องให้ลูกเราหลงให้ได้ทำให้ลูกเราหลงไอ้ตรงนี้มันมีความหมายตรงว่าคนมีบารมีขนาดนี้ทำให้หลงได้เหมือนกันนักภาษาคนธรรมดาจะไม่หลงหรือถ้าหากว่าเขาจะทำให้หลงเอาอะไรมาล่อละโยมเอาความสะดวกสบายมาล่อเอาความสะดวกสบายเนี่ยมาจับล่อก็คือเอาตำสะโบกครณีมีสะน้ำให้หลงเล่นมีบัวมีอาหารอยู่ที่ขอบสะทุกอย่างปนต้อนหมดมีคนคอยดูแลสร้างปราสาทสามฤดูเวลาร้อนอยู่ที่อบอุ่นเวลาหนาวก็อยู่ที่หนึ่งเวลาดูฝนสร้างปราสาทให้คนได้ชักน้ำเป็นใหญ่ใช้เครื่องชักน้ำไปราดปราสาททำให้ลูกมีความสุขให้ได้แล้วก็เอาโบราณนาลีลูกๆเด็กๆที่หน้าตาดีๆมาพอเป็นหนุ่มก็เอาสาวหน้าตาดีๆมาดูแลขับล้อมกล่อมจนเจ้าชายสิทธานี้หลงมาต้อง29ปีหลงกับความสุขสนุกสนานมา29ปีจึงได้มาเห็นอะไรจึงได้มาเห็นเทวทูตทั้ง4มาเห็นเรื่องความเกิดมาเห็นคนคลอดลูกในสวน
ก็ตกใจว่าการคลอดลูกนี่ยากขนาดนี้เชียวสมัยก่อนมันไม่มีวิวัฒนาการว่าคลอดแล้วถ้าไม่ออกก็ตายก็เห็นทุกโอ้โหคนคลอดลูกนี่น่ากลัวเกิดมาเพราะพ่อปิดบังพ่อเอาตะกอนที่ไม่แก่ไม่เจ็บมาให้ดูแล้วก็มาเห็นคนเจ็บร้องคนคางใกล้จะตายแล้วมาเห็นคนแก่เดินสามขาร้องทุรนทุรายแล้วก็มาเห็นคนใกล้ตายแล้วก็มาเห็นคนตายสุดท้ายพอมาเห็นนี้แล้วก็เรียกว่าเทวทูตทั้งสี่เทวดาเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้าในหลงและถึงวาระแล้วจะต้องให้ออกบวชก็มาแสดงเป็นเทวภาพเรียกเทวทูตทั้งสี่เป็นทูตให้พระพุทธเจ้าเห็นว่านี่มรณะภัยความทุกข์ต่างๆของมนุษย์อยู่ตรงนี้เพราะมนุษย์ไม่ใช่สุขทุกอย่างมนุษย์มีทุกข์มนุษย์ที่ต้องเจอทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมนุษย์ไม่ใช่เป็นสวรรค์อะไรเป็นการเกิดมามีทุกข์การมาแก้ทุกข์พระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็ทรงสลดสลดว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยถ้าแก่ถ้าเจ็บถ้าตายต้องร้องครวญครางกันทุกคนเลยก็รู้ด้วยปัญญาที่ตนเองสะสมมาถูกความโลภปิดบังมาความหลงปิดบังพอได้สติก็เห็นการบวชเห็นสมณะนั่งสมาธิอยู่โคนต้นไม้บอกนั่นใครฉันนะบอกนั่นสมณะบอกผู้นี้สงบเราน่าจะไปอย่างนี้เราน่าจะไปอย่างนี้จึงจะพ้นความแก่ความเจ็บความตายก็คิดกลับมาก็คิดออกบวชเลยพอคิดออกบวชก็เกิดลูกขึ้นมาอีกพอเกิดลูกขึ้นมาก็บอกลาหุนหลังลูกน่ารักที่สุดมากาลุนไม่กล้าไปอุ้มลูกกลัวว่าจะหลงติดลูกอีกเพราะติดมาตั้ง29ปีก็บอกงั้นเราไปบวชก่อนค่อยกลับมาอุ้มลูกเราลูกเราน่ารักแค่ไหนก็ต้องห้ามใจไว้ลาหุนหลังก็ไปห่วงคล้องคอคนเราไม่มีสามห่วงห่วงหนึ่งคือห่วงคล้องคอคือลูกคนมีลูกมีห่วงที่สุดห่วงที่สองก็คือภรรยาห่วงภรรยาก็คือสามีคือห่วงผูกข้อมือเราแต่งมาก็ต้องผูกข้อมือกันให้ห่วงกันครอบกันไว้ผูกพันแล้วก็จะเป็นตัวตนขึ้นมาแล้วห่วงสุดท้ายคือห่วงทรัพย์สมบัติคือห่วงบาทาที่ปัญหาทุกวันไม่ใช่สามห่วงนี่เองมนุษย์ทุกวันเนี่ยที่โยมเอาคดีมาว่ากันทุกวันเนี่ยไอ้เรื่องสามห่วงนี่เนี่ยแกะกันไม่หลุดปัญหาทุกวันเนี่ยคือสามห่วงมันเกิดขึ้นไม่เกิดเรื่องทรัพย์ก็เกิดเรื่องลูกไม่เกิดเรื่องลูกก็เกิดเรื่องผัวเรื่องเมียเป็นการห่วงสามห่วงที่ผูกมัดมนุษย์ไม่หลุดพระเจ้าคิดตัดห่วงให้หลุดลูกมีแล้วภรรยามีแล้วทรัพย์สมบัติเป็นเจ้าแผ่นดินต้องตัดให้ขาดถ้าไม่งั้นเราช่วยคนไม่ได้เพราะคนต้องไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนเพราะพระองค์ทำไมจึงรู้อย่างนี้ก็เพราะว่าวิสัยของผู้สร้างบารมีเนี่ยจะรู้ว่าอนาคตคนเราจะเป็นอย่างไรที่สุดของโลกจะเป็นอย่างไรไม่ใช่คนคิดตื้นๆคนคิดลึกซึ้งเหมือนยงยมเรียนผู้ช่วยพิพากษารู้ว่าอนาคตยมจะเป็นอะไรที่สุดของพิพากษาจะต้องไต่อันดับไปเป็นผู้ช่วยเป็นพิพากษาเป็นพิพากษาประจำศาลจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ต่อไปก็อาจจะเป็นรองพิพากษาเป็นอธิบดีเป็นที่สุดก็คือถึงเป็นอธิบดีศาลฎีกาก็รู้ว่าหน้าที่ของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าใครจะมีบารมีไปได้เป็นคนนั้นจะต้องเป็นคนหนึ่งถึงว่าในที่นี้อาจจะมีสักคนหนึ่งที่มีบารมีไปถึงตรงนั้นได้ไม่ใช่ว่าเราจะมาเป็นอยู่แค่นี้ถ้าบารมีของเราเนี่ยมันส่อแววมาแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเพราะคุณธรรมอันนี้ก็จะฉายให้เราไปเองดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าจึงทรงรู้ว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยคือต้องเสียสละทุกอย่างแล้วพระพุทธเจ้าไม่จะเห็นแก่ตัวเมื่อสมัยก่อนคอมมิวนิสต์มันให้พระเทศให้พระสอนให้คนสอนว่าพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวเป็นพระเวสสันดรก็ให้บ้านให้เมืองหมดจึงเขาไล่ออกจากป่าเข้าป่าเป็นพุทธเจ้าที่เห็นแก่ตัวแต่คนที่ไม่เห็นแก่ตัวนี่คือพุทธเจ้าในโลกนี้ไม่มีใครเสียสละเกินพุทธเจ้าสุขที่จะอยู่กับลูกก็มีสุขที่จะอยู่กับเมียก็มีสุขที่จะเสวยสมบัติก็มีแต่พุทธเจ้าทรงไปอยู่คนเดียวบำเพ็ญตบะจนสำเร็จเป็นพุทธเจ้าแล้วก็เดินสั่งสอนคนจนได้บริวารถึงปัญจวัคคีย์5คนจากปัญจวัคคีย์5ลูกเนี่ยเดินต้อง200กว่ากิโลจากเมือง
พุทธคยาไปถึงเมืองพาราณสีนี่ตมาเคยไปตามดูแล้ว

ระยะทาง227กิโลพระเจ้าเดินครึ่งเดือนเดินสอนธรรมะนะดูดิเดินจากตรงนั้นไปแต่พระเจ้าทำไมจึงไม่เหาะเดินอากาศพระเจ้าจะไปที่จำเป็นจะโปรดจัดโดยอุบัติเหตุเท่านั้นที่จะไปโดยปาฏิหาริย์แต่ถ้าไม่งั้นเราก็จะเดินไปเพราะพระองค์ทรงพอใจในการเดินแล้วพอพุทธเจ้าได้การเผยแผ่พุทธเจ้านะพอที่ว่าวันมาฆบูชามาฆบูชาวันที่รวมประชุมพระสงฆ์1,250 รูปเป็นพระอรหันต์โดยที่มาประชุมโดยที่ไม่นัดหมายเนี่ยเป็นวันสำคัญเนี่ยพระพุทธเจ้าเพียงตำหนิว่าเราจะรวมพระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์มาประชุมพร้อมกันพระสงฆ์ทั้งหลายก็มาพบกันหมดเลย 1,250 รูปพระองค์สอนว่าให้สอนธรรมให้เสียสละแก่ประชาชนโลกให้สอนให้ไพเราะในเบื้องต้นคือศีลท่ามกลางคือสมาธิที่สุดคือปัญญาก็ให้พระสงฆ์ 1,250 รุ่นไปประกาศศาสนาเสียสละเพื่อประโยชน์คนอื่นเพราะประโยชน์ตนกันได้แล้วเพราะเป็นพระอรหันต์นี่ประโยชน์ตนได้แล้วฉะนั้นการเสียสละของพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีมาถึงทุกวันนี้พุทธศาสนาที่อยู่ได้เนี่ยก็เพราะว่าการเสียสละของพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทุกองค์เนี่ยเสียสละฉะนั้นการสละยิ่งใหญ่ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าไม่มีใครเกินพระสงฆ์ดังนั้นถือว่าไม่จะเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวนี่คือการอยากได้คนอยากได้อยากได้ลาภอยากได้ยศอยากได้ชื่อเสียงอยากได้โน่นอยากได้นี่ให้คนอื่นได้น้อยกว่าเราอยากได้มากกว่าคนอื่นเหมือนแต่แม้แต่เรียนก็อยากได้คะแนนดีกว่าคนอื่นอยากเงินเดือนก็อยากได้ดีคนอื่นอยากได้บ้านก็อยากได้บ้านดีคนอื่นอยากได้อะไรก็อยากดีนั่นเป็นการเห็นแก่ตัวไอ้การเห็นแก่ตัวนี่ทำให้สังคมมีการเบียดเบียนต่อสู้แข่งขันกันถึงกับเป็นสงครามเศรษฐกิจจิตทุกวันนี้คือความเห็นแก่ตัวถ้าหาทุกคนเอาศีลสมาธิแบบพุทธเจ้าทุกคนเรานี่เกิดแก่จะตายเอาอะไรไปไม่ได้เรามีอะไรมากก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยสังคมจะไม่เดือดร้อนเลยเพราะทุกคนเสียสละอย่างการที่ว่าทำไมจึงสอนให้ทานคนสมัยก่อนจึงทำไมจึงไม่มีวิกฤตอะไรมากเพราะคนสมัยก่อนมีการให้กันทุกวันมีการแลกเปลี่ยนมีการให้มีน้ำใจกันมากมายทำไมสมัยนี้เจริญถึงขนาดนี้ทำไมจึงเกิดวิกฤตทำไมจึงเกิดความยากจนทำไมเกิดล้มละลายทำไมจึงต้องเป็นหนี้เป็นสินกันมากมายเพราะเกิดความให้กันไม่พอและการเห็นแก่ตัวกันมากขึ้นอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้เอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาใช้ในยุคของวัฒนาการทางโลกาภิวัตน์เราจึงว่าเอาธรรมะมาไม่ทันเอาธรรมะมาไม่พอดังนั้นหัวใจหลักของผู้ที่จะให้เนี่ยยังเป็นที่ภาคษาเนี่ยหัวใจหลักก็คือต้องเป็นผู้ให้ถ้างามเมื่อเราทำงานตรงนี้ก็สวมวิญญาณเป็นผู้ให้เลยแล้วให้ความยุติธรรมเนี่ยถือว่าให้ความสงบสุขแก่คนทั่วไปถือว่าให้มากฮะเขาตกลงกันไม่ได้ตัดสินกันไม่ได้พอมาถึงเราก็ถือเราให้ความเข้าใจความสงบความยุติธรรมกับเขานั่นคือเป็นสิ่งที่พึ่งของคนทุกคนทำไมสมัยกรุงสุโขทัยเจริญเพราะอะไรนักกฎหมายจะต้องนึกถึงตรงนี้ทำไมจึงเจริญทำไมจึงกรุงสุโขทัยจึงเป็นกรุงที่เจริญมากมากมายเพราะพ่อคุณรามเนี่ยเอากฎหมายมาใช้ให้เข้ากับประชาชนคนสมัยนั้นและมีความยุติธรรมตัดสินความก็ไม่จำเป็นจะต้องเลื่อนศาลวันนั้นเลื่อนศาลวันนี้ตัดสินเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องรอว่าใครมันจะรวยใครมันจะจนใครมันจะเป็นพวกใครจะมีเส้นที่ไหนเขาเคาะระฆังแล้วท่านก็เสด็จออกมาเลยตัดสินให้หมดคดีไปเลยแล้วก็ให้ความเป็นตัดสินแบบพ่อตัดสินกับลูกก็ลูกสองคนมันทะเลาะกันอย่างเงี้ยจะตัดสินให้ใครก็ต้องให้ทั้งสองคนในประนีประนอมหรือถ้าใครผิดก็ปรับไปฐานะตามฐานะของคนที่ทำผิดไม่ใช่ลำเอียงลูกคนไหนเลยคือพระเจ้ารามคำแหงนั้นตัดสินแบบพ่อกับลูกจริงยุติธรรมดังนั้นพวกเราเนี่ยถ้าจะตัดสินใครก็ต้องตัดสินแบบทุกคนเป็นลูกเราทุกคนเป็นพี่น้องเราถ้าเป็นเราเป็นอายุเราน้อยเราก็ต้องคิดว่านี่คือ
พ่อเราแม่เราพี่เราน้องเราทุกคนญาติเราหมดเลยแต่ถ้าเราเอาความยุติธรรมตรงนี้มาตัดสินให้ทุกคนเป็นญาติเราเนี่ยมันจะสบายใจมากเลยแต่ถ้าตัดสินว่าคนคนนั้นไม่ใช่ญาติเราคนนี้ไม่ใช่พวกเราคนนี้มันพูดจาไม่ชอบอะไรเห็นหน้าก็ไม่ถูกเนี่ยถ้าเราตัดสินโดยอคติความเป็นเมตตานั้นไม่มีนะความสมบูรณ์ในหัวใจเราไม่มีดังนั้นเราจะต้องเอาหัวใจของผู้ตัดสินคือพ่อคุณรามเขาจึงเรียกพ่อคุณรามดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสร้างบารมีมาเป็นผู้นำก็คือเกิดจากสมาธินี่ทำไมจะพูดให้ถึงตรงจุดสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยพอมาทำสมาธิเมื่อตอน6ปีที่ท่านทำความเพียรท่านไม่พูดธรรมะเลยเพราะท่านไม่มีธรรมะจะพูดท่านมีแต่ความมีแต่กำลังความเพียรของท่านที่ต้องการให้สำเร็จอย่างเดียวแต่พอท่านสำเร็จแล้วเนี่ยท่านไปเจอปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยกินข้าวแล้วไม่ละความเพียรแล้วไม่สำเร็จพวกเราจะไม่ต้อนรับพอพระพุทธเจ้าไปหาปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็แสดงอาการแข็งกระด้างแบบทิฏฐิว่าเราแก่แล้วเรารู้แล้วพระพุทธเจ้ากินข้าวสมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ถือว่ากิเลสเต็มตัวแล้วพระเจ้าบอกว่าเรามาที่นี่เราไม่ได้หวังให้ทุกท่านมาปฏิบัติเราไม่ได้เป็นคนที่หวังจะให้ทุกท่านมาดูแลเราเราต้องการเอาธรรมะมาสอนให้ท่านมาบอกให้ท่านรู้ว่าเรารู้ธรรมอมฤตธรรมแล้วเรารู้ธรรมที่ไม่เกิดแก่เจ็บตายแล้วธรรมที่ไม่ตายเรารู้แล้วอมฤตธรรมปัญจวัคคีย์ก็ยังหัวแข็งอยู่ยังถือว่าตัวเองเป็นอาวุโสอยู่ก็พระพุทธเจ้าก็เตือนสติว่าดูก่อนปัญจวัคคีย์เมื่อตอนที่เราอยู่กับท่าน6ปีเนี่ยเราเคยพูดคำว่าอมฤตธรรมหรือเปล่าเราเคยรู้ธรรมะอันนี้หรือเปล่าเราเคยพูดธรรมะอะไรกับท่านไหมปัญจวัคคีย์บอกโอ้โหพระพุทธเจ้าอยู่กับเรา6ปีไม่เคยพูดอะไรเลยเป็นธรรมะเลยคำอมฤตธรรมเนี่ยเราไม่เคยได้ยินสมณะชีพามใดพูดให้เป็นธรรมตรงนี้เลยก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสำเร็จแล้วไวไหมทำไมจึงไวก็ปัญจวัคคีย์สร้างบารมีอธิษฐานมาขอให้ได้เป็นสร้างบารมีมาหนึ่งอสงไขยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้าและขอให้ได้ฟังธรรมคนแรกและขอให้เป็นพระอรหันต์คนแรกตรงนี้ทำให้ทิฏฐิเขาไม่มีมากเขาก็เข้าใจเลยว่านี่คือพระพุทธเจ้าแล้วเขาเองเนี่ยเรียนเก่งมากไตรเทศไตรภูมิเป็นคนที่ค่ำคึกกับตำหลับตำรามาได้ฌานมามากเลยใช่ป่ะแต่พอมาได้ยินอย่างนี้เขารู้ว่าผู้นี้สำเร็จแล้วก็อยากฟังคำว่าอมฤตธรรมนั้นวิเศษแน่นอนพระเจ้าบอกตรงนี้ไม่เหมาะกับการฟังธรรมให้ไปในป่าจึงจะสงบตรงนี้มันเป็นที่หม้อข้าวเตาไฟมันไม่สะอาดเพราะตรงนั้นทุกฤาษีที่ไปเขานอนกันมันที่กินที่อยู่ไม่สะอาดบอกต้องเข้าไปนั่งคุยกันในป่าพระเจ้าก็ทรงเลือกร่มไม้ที่ดีเดินไปที่จะมาไปเที่ยวเมืองพาราณสีเนี่ยตรงที่จะดินเขาทำสถูปไว้นะฮะทำเมฆขะสถูปกับคันเจ้าสถูปเนี่ยคันเจ้าสถูปนี่เป็นที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็เมฆขะสถูปนี่เป็นที่พระเจ้าแสดงธรรมในกลางป่าป่าอิสิปตนะอุกตัยวันทุกวันนี้ก็ยังแสวงอนุรักษ์ไว้ฮะยังเป็นป่าอยู่ป่าที่เป็นพันๆไร่ของรัฐบาลแล้วพระเจ้าก็ทรงเดินไปนั่นก็ประมาณกิโลนึงโยมเข้าไปกลางป่าแล้วพอตรงนั้นแล้วพระเจ้าก็ทรงนั่งโคนต้นไม้แล้วก็แสดงธรรมแสดงธรรมอะไรก็คือแสดงธรรมให้ปัญจวัคคีย์รู้จักตัวเองนั่นเองรู้จักลมหายใจตัวเองรู้จักแยกกายกับจิตตัวเองรู้จักธาตุทั้ง4เลยแล้วรู้จักว่าไอ้ที่เรากินมาตั้งแต่เล็กจนโตนี่กินอะไรท่านสอนไอ้ที่เราทานมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยทานอะไรแล้วมีอะไรอยู่ในร่างกายเรามั่งทุกอย่างท่านให้มาคิดเลยว่าเรากินอะไรไปในร่างกายเหมือนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องมาเล่นแร่แปรธาตุต้องมาดูว่าไอ้เซลล์ในร่างกายหรือไอ้สัดส่วนทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมีอะไรออกมาตอนนี้พระเจ้าบอกให้ดูในตัวเราเนี่ยว่ามีอะไรบ้างถ้าถามไปทีท่านมีงาไหมมีถั่วไหมมีเนยใสเนยข้นไหมมีน้ำผึ้งน้ำอ้อยไหมมีปลาเนื้อสดไหมมีบอกมีแล้วก็ลองดูสิมีแล้วเนี่ยมันอยู่ในร่างกายเราจริงไหมแล้วมีแล้วก็ให้แยกออกไปสิมันเป็นอะไรท่านบอก
ให้แยกออกไปซิว่าร่างกายเราเนี่ยมาจากถั่วงาเนี่ยและที่สุดแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรก็ให้ปัญจกีเนี่ยชำแหละร่างตัวเองท่านบอกให้ชำแหละยังไงสอนวิธีเจริญกรรมฐานก็คือท่านเคยเห็นคนฆ่าวัวไหมคนฆ่าวัวสมัยก่อนต้องมีบอกวัวเขาทำยังไงเขาบอกวัวเขาก็ต้องเอามีดมาปาดข้อเท้าทั้งสี่ข้อแล้วปาดคอแล้วก็ปาดท้องแล้วก็ชำแหละดึงหนังออกเอาหนังแหวกออกแล้วก็ผ่าท้องแล้วก็เอาตับไตไส้พุงควักออกมาแล้วก็เถือเนื้อทีละชิ้นออกไปขาไปทางแขนขาหน้าขาหลังไปทางแล้วก็ตัดออกเป็นชิ้นๆจนแยกส่วนแล้วก็เอาเนื้อไปกองไปส่วนหนึ่งเอาตับไตไส้พุงไปกองส่วนหนึ่งเอาหนังไปกองไปส่วนกระดูกไปกองไปส่วนหนึ่งให้มองตัวท่านเหมือนกันชำแหละโคตัวนั้นปัญญาคีเข้าใจนี่เนี่ยธรรมะที่เอามารุตธรรมเหรอเราหลงไปทรมานร่างกายหลงไปทำอย่างอื่นหลงไปคิดอื่นแต่ที่จริงธรรมะก็คือการรู้ธรรมชาติตัวเองที่ธรรมจักรธรรมจักรเริ่มต้นแหละธรรมจักรที่เป็นวงล้อแห่งธรรมที่จะทำให้คนเรารู้จักทุกข์รู้จักดับทุกข์รู้จักเกิดแก่จะตายก็คือท่านก็ให้แยกร่างเลยพอแยกร่างเสร็จแล้วก็บอกว่าเอาร่างนี้ไปกองไว้ทิ้งไว้3วัน7วันตอนไปกองไว้3วัน7วันแล้วถามพระกีว่าเป็นไงร่างของท่านเป็นไงพระกีบอกว่าหนอนขึ้นเต็มหมดเลยมีแรงมากินมีอีกามากินมีสุนัขมากินก็ให้พิจารณาเห็นไปงั้นเขาก็เห็นไปหมดเลยเห็นว่าสมัยก่อนมันชัดสมัยนี้เขาไม่ชัดก็เห็นร่างกายไม่ถูกสุนัขแรงกานกตะกุมจิกกินไปหมดก็บอกว่าไม่มีร่างเราแล้วร่างเราถูกทำลายประมาณ3วัน7วัน15วันเดือนหนึ่งแล้วพระเจ้าบอกแล้วก็ให้พิจารณาเอากายของเราเนี่ยมารวมแล้วมันหมดไปแล้วส่วนแข็งเป็นดินใช่ไหมส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนเปลงไหลเป็นลมส่วนอุ่นเป็นไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุก็ให้พิจารณาเป็นธาตุทั้งสี่ทั้งห้าธาตุทั้งหกปัญจคีย์ก็เห็น ไปเห็นปุ๊บ ปัญจคีย์ก็แยกเลยรู้ว่ากายนี่คือกายหนึ่งคือจิตนี่คือความคิดกายกับจิตนี่คนละอันปัญญาคีย์เข้าใจแล้วโอ้ไอ้ที่เราชำแหละตัวเราเนี่ยคือจิตไอ้ที่กายเราที่โดนชำแหละนี่คือกาย พอเข้าใจนี้เราแยกรูปเรียกแยกรูปอย่างนาเข้าใจเลยว่าพอจิตอยู่เหนือกายจิตไม่มีตัวตนแต่มันมีตัวรู้พอปัญญาคีย์เห็นนี้ก็พิจารณาจนเป็นไฟเนี่ยไหม้ในร่างกายจะเป็นขี้เถ้าแล้วก็หายไปในกายไม่มีเลยพอกายไม่มีจิตก็ว่างเลยพอจิตว่างปุ๊บก็เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนความยึดว่าตัวเองเป็นปัญจวัคคีย์เป็นโกฏัญญะนี่หายไปหมดโกฏัญญะไม่มีแล้วโกฏัญญะเป็นดินไปแล้วโกฏัญญะเป็นน้ำไฟลมไปแล้วโกฏัญญะมีแค่ตัวรู้เท่านั้นเองทุกอย่างทุกอย่างไม่มีเราแล้วพอพิจารณาปุ๊บพุทธเจ้าบอกอัญญาสิวัตถโพโกฏัญโญโกฏัญญะได้รู้แล้วหนอรู้แล้วหนอผู้เจริญอัญญาโกฏัญญะก็ได้นามได้ชื่อตั้งแต่วันนั้นแล้วเทวดาเนี่ยมาฟังหมื่นโลกธาตุเทวดาได้บรรลุมากมายเทวดาก็สาธุเลื่อนลั่นไปตั้งแต่จาตุมไปชั้นยามชั้นจาตุมยามาชั้นดาวดึงไปเรื่อยๆเทวดาก็จะสาธุว่าธรรมจักรนี่ได้เกิดขึ้นแล้วในโลกนี้พุทธเจ้าก็แสดงเรื่องวิธีดับทุกข์มีทุกข์เกิดที่ความอยากก็ให้ปัญจคีย์ได้รู้จักว่าถ้าอยากเมื่อไรให้เฉยถ้าอยากเมื่อไรให้เฉยจะคิดตามจะทำตามถ้าโกรธก็ให้เฉยถ้าอยากก็ให้เฉยถ้าคิดอะไรก็ให้เฉยก็จะดับทุกข์ได้ทุกข์นี่เกิดจากความอยากทุกข์นี่เกินกว่าปรารถนาเกินความจริงถ้าใจใครเกินความจริงกินเกินความจริงนอนเกินความจริงอยากได้อะไรเกินความจริงนั่นคือตัณหานั่นคือทุกข์อยากเอาเกินความจริงถ้าบุคคลใดไม่คิดเกินความจริงก็เป็นสภาวะธรรมนั่นคือธรรมชาติบุคคลนั้นจะไม่มีทุกข์ปัญญาคีย์ก็เข้าใจเลยว่าอ๋อทุกข์เพราะความอยากจึงเรียกว่าสมุทัยคือความอยากให้เกิดทุกข์ทุกข์ทำให้เกิดเพราะอะไรเพราะมันอยากมากเกินกว่าเหตุเมื่อรู้จักทุกข์สมุทัยรู้วิธีดับก็คือเฉยรู้ทันก็เฉยไม่ทำตามจึงเป็นนิโรธสัจจึงเรียกว่ามรรคองค์8คือสัมมาทิฏฐิเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนิพพานมีจริงก็เลยเดินสัมมาทิฏฐิอันนี้ก็เจรจาดีเลยเจรจาไม่นำพาซึ่งความโลภโกรธหลงเข้ามาเจรจาไม่เจรจานำให้คนอื่นแตกแยกไม่เจรจานำความเดือดร้อนให้คนอื่นและตัวเองก็เป็นสัมมาวาจา
ป็นการสัมมาสังกัปโปก็คือดำริออกจากกามว่าคนเราเนี่ย

โลภมากทุกข์มากโกรธมากทุกข์มากหลงมากทุกข์มากทุกข์เพราะความโลภกดหลงนี่เองตัวปัญหาของโลกปัญญาคีก็เข้าใจแล้วว่าทุกข์เพราะความอยากทุกข์เพราะความไม่สันโดษทุกข์เพราะความฟุ่มเฟือยทุกข์เพราะความไม่สันโดษทุกข์เพราะความอยากใหญ่จึงเป็นทุกข์อย่างมากปัญญาคีเข้าใจเลยก็รู้จักเลยว่ามรรคองค์8มีสัมมาสังกัปโปสัมมาวายสัมมาวาจาสัมมาวายโมสัมมากัมโมรู้จักการเจรจาชอบความเพียรชอบดำริชอบอะไรก็ความเพียรชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบทำสติระลึกชอบสมาธิชอบก็จิตเจริญตั้งอยู่ในสติหมดเลยตอนนี้จะกินจะเดินจะนั่งจะนอนก็คือว่าเรามีความชอบธรรมในตัวเราเราไม่มีความโลภครอบงำในตัวเราเทวดาก็สาธุตั้งแต่ชั้นต้นไปจนถึงพรหมโลกจึงเรียกว่าธรรมจักรแต่นี่อาตมาย่อๆนะพูดมากก็ไม่จบหรอกโยมต้องไปค้นเอาเองเพียงให้สรุปว่าทำไมพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นมาก็พุทธศาสนาเกิดจากจิตวิญญาณเรื่องของการปฏิบัติตรงนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เรื่องอย่างนี้แล้วทำไมอย่างนี้มีประโยชน์ต่อสังคม มีประโยชน์ต่อโลกมากก็บอกต่อไปในโลกข้างหน้าเนี่ยต่อไปในโลกข้างหน้าเนี่ยคนในโลกข้างหน้าเนี่ยคนที่มีโรคกดหลงแล้วจะฆ่ากันตายหมดพุทธเจ้าจะบอกคนที่มีโรคกดหลงแล้วจะฆ่ากันตายไม่บอกไม่มีใครฆ่ากันพี่น้องฆ่ากันเองฆ่าโดยเผ่าพันธุ์ตัวเองผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัวลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่ความโรคกดหลงนี่ถ้าถูกครอบงำจนไร้คุณธรรมต่อไปบุคคลจะฆ่ากันหมดทั้งโลกและจะเหลือแค่สามล้มโผพระอนนท์คนเมื่อฆ่ากันหมดแล้วก็จะเหลือแค่สามล้มโผพวกที่รอดตายนั่นเนี่ยจะมาเป็นพืชพันธุ์มนุษย์ที่ดีต่อไปพวกนี้จะหลบเข้าป่าเข้าดงไปสมณะภาวนาแล้วพอเขาลบกดลงเขาฆ่ากันหมดแล้วพวกนี้ก็จะออกจากป่าดงมาเข้าหาปองดองสามัคคีกันว่าน่าสงสารนะญาติพี่น้องเรามีโรคกดลงฆ่ากันตายหมดเลยแล้วไปบรรลัยกันก็จะล้างโรคไม่ซากศพพวกนั้นไปแล้วโรคก็จะฝนจะตกใจคืนจะมันแล้วโลกนี้ก็จะสว่างขึ้นใหม่ครั้งแล้วบุคคลพวกนี้ในสามล้มโพเนี่ยจะมาถือศีลฟังธรรมจะมาปฏิบัติศีล5ศีล8แล้วก็จะเริ่มต้นอายุที่ดีความคิดที่ดีเขาบอกคนโลกกดหลงเนี่ยมันจะฆ่ากันเองอนนท์สุดท้ายศาสนาแล้วจะไม่มีใครดำรงตัวเองอยู่ได้คุณธรรมเพราะคนอยากได้คนอยากได้มากขึ้นไอ้ตัวอยากได้เนี่ยมันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะคนเราไม่ได้สร้างสติให้มากไม่ได้สร้างสมาธิให้มากไม่ได้สร้างความคิดด้วยปัญญาและเสียสละคนที่มีปัญญานี่คือคนเสียสละนิยมเขาบอกคนไหนจะหาคนมีปัญญาถ้าหาคนมีปัญญาคือคนเสียสละแต่บอกคนที่ฉลาดจังเลยแต่โกงคนที่ฉลาดจังแต่โลภเนี่ยไม่ใช่คนมีปัญญาปัญญาไม่หมายถึงเสียสละอันนั้นแค่ฉลาดไอ้คนโกงนั่นก็ฉลาดไอ้คนโลภนั่นก็ฉลาดแต่คนมีปัญญานี่คือเป็นผู้ให้ผู้เสียสละนี่เรียกว่าปัญญาแต่ถ้าจะเอาจากปัญญาของพุทธเจ้านี่คือการตรัสรู้คือการไม่มีโรคกดหลงคนที่ไม่มีโรคกดหลงนี่มันไม่มีตัวตนทำอะไรมันเป็นผู้ให้เรียกว่ากิเลสแปลว่ากิเลสว่าเป็นน่าเกลียดคนที่มีกิเลสมีมากก็น่าเกลียดมากคือเครื่องเศร้าหมองใจทำให้ตัวเองเนี่ยน่าเกลียดเหมือนอย่างเราโกรธคนเนี่ยโกรธคนพยาบาทคนอิจฉาคนเนี่ยใจเราจะน่าเกลียดเลยแต่หน้าตาเราน่ารักแต่ใจเราน่าเกลียดดังนั้นถือว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เนี่ยก็คือการเสียสละนั่นเองเสียสละเอากิเลสส่วนตัวที่อยากได้โน่นอย่างนี้ทิ้งไปหมดแล้วก็หรือว่าต่อไปนี้เราก็จะสอนให้คนรู้จักวิธีว่าอย่าอยากมากเกินไปอยากเลยเป็นทุกข์แต่ว่าทำไมพิพากษาจึงไม่ค่อยทำผิดศีลผิดธรรมเพราะทำไมพิพากษาจึงไม่ค่อยติดคุกใช่ไหมฮะหรือระดับในพลในใหญ่ๆโตทำไมจึงไม่ค่อยติดคุกระดับพลทหารระดับจ่าในดาบจึงติดคุกเพราะคนพวกนั้นความอยากเขาครอบงำเขาห้ามความอยากเขาไม่ได้ดังนั้นถือว่ากรอบของความคิดกรอบของการที่เราเรียนรู้กฎหมายหรือกรอบของคุณธรรมที่เราสะสมมาเนี่ยมันมากมันจึงทำไม่ได้

แสดงว่าเรามีกรอบของสิ่งที่มีคุณธรรมที่มันอย่างน้อยตัวเราอาจจะคิดได้และสิ่งแวดล้อมเขาก็ชวนให้เราคิดอีกเหมือนกับเราเดินไปในหมู่บัณฑิตเราเดินไปในหมู่บัณฑิตซึ่งมีบัณฑิตทั้งนั้นบุคคลพวกนี้มีมันสมองมีความคิดที่ดีงั้นเราก็ย่อมคิดกับความคิดของเขาว่าเขาคิดอะไรเขาทำอะไรแต่ถ้าเราเดินไปในหมู่ของคนผ่านคนไร้ความคิดรู้สึกเราก็จะไปตามเขาว่าเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรเขาทำอะไรรู้สึกเมื่อเราไปอยู่กับไอ้คนที่ไร้ความคิดคนที่เป็นผ่านใจเราก็จะโอนเอียงไปกับผ่านเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ว่าเมื่อเราอยู่ในกรอบตัวนี้มันจึงเป็นคุณธรรมที่ดีฉะนั้นการมีพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนา

ไปตามเขาว่าเขาคิดอะไรเขาพูดอะไรเขาทำอะไรรู้สึกเมื่อเราไปอยู่กับไอ้คนที่ไร้ความคิดคนที่เป็นผ่านใจเราก็จะโอนเอียงไปกับผ่านเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ว่าเมื่อเราอยู่ในกรอบตัวนี้มันจึงเป็นคุณธรรมที่ดีฉะนั้นการมีพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยช่วยคนไทยอย่างมากที่สุดแต่ทุกวันนี้คนไทยเราไม่ได้เอาพุทธศาสนามาใช้ไม่ค่อยได้เสียสละกันเพราะคนเกิดมีความรู้สึกว่าโลภมาเนี่ยเมื่อระยะหลังๆเนี่ยคนโลภมากเห็นแก่ตัวมากเอาเปรียบกันมากจึงเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ที่จะมาอยู่วัดสังฆทานเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยได้เข้าวัดเท่าไหร่ยี่นี้คนเข้าวัดทุกเสาร์อาทิตย์รถจอดเต็มหมดเลยคนเข้าวัดเยอะเมื่อก่อนคนเข้าวัดไม่มากแต่คนทำบุญเยอะยี่นี้คนเข้าวัดมากแต่ไม่ค่อยไปทำบุญคนมาทำใจก็ดีไปอย่างเพราะคนไทยเรานี่ดีอย่างว่าเมื่อมีทุกข์ก็เห็นธรรมรู้จักว่าธรรมะเนี่ยคือเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เราให้เกิดศึกสงครามทะโยนเกิดศึกสงครามเข้ามาเนี่ยที่ไหนมีโยมตำครับตำบาไม่มีใครอยู่โยมไปอยู่วัดหมดเลยทุกครั้งสงครามทุกครั้งเนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองพอเกิดศึกสงครามเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านโยมนอนบ้านนอนไม่หลับทุกคนไปนอนกันที่วัดหมดเลยหรือไม่ก็ลงหลุมหลบภัยทุกคนก็ต้องนึกถึงพระนึกถึงบุญกุศลเพราะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากพระฉะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นที่พึ่งยามทุกข์ยากของทุกคนฉะนั้นเชื่อเลยว่าคุณธรรมสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะต้องนำเอามาใช้ต่อชีวิตประจำวันฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยถือว่าเราทำตามใครเราไม่ได้ทำตามคนงมงายตามมหาบุรุษตามพระพุทธเจ้าซึ่งท่านตรัสรู้แล้วซึ่งเป็นคนที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยเราทำตามท่านนี่เราถือว่าเราโชคดีเรามีบารมีทีนี้คนเรามองข้ามว่าทำตรงนี้แล้วมันจะได้อะไรแต่หารู้ไหมว่าทำตรงนี้เป็นธรรมที่มาเป็นกำลังใจทำให้เรานี่มีพลังจะทำงานได้สำเร็จได้ง่ายแล้วก็จะมีบารมีฟันฝ่าอุปสรรคของยากก็เป็นของง่ายของง่ายก็ง่ายมากขึ้นเอาก็แค่ว่าเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตในการเป็นผู้ช่วยพิพากษาเป็นพิพากษาแล้วเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยธรรมะอันนี้จะเป็นเครื่องเป็นครูบอกเราตลอดเลยว่าเราจะเดินอย่างไรเราจะทำอย่างไรจึงจะช่วยคนได้ความสุจริตยุติธรรมเนี่ยมันต้องอยู่กับธรรมชาติของตัวเราธรรมชาติของคนเราเนี่ยแสวงหาความสงบแสวงหาความสุขแสวงหาความยุติธรรมแสวงหาความเมตตาทุกคนเป็นอย่างนั้นทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาเกลียดเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาแกล้งเราทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาโกงเราธรรมชาติของคนเราเนี่ยต้องการความบริสุทธิ์จากทุกคนคนที่คบกันอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนดีหมดเลยเราไม่อยากจะอยู่ใกล้คนที่ไม่ดีธรรมชาติของคนเราเนี่ยต้องการความบริสุทธิ์ต้องการความสงบสุขฉะนั้นตรงนี้ถ้ามีอยู่ในใจทุกคนแล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นพลังฉะนั้นบ้านเมืองเราทุกวันเนี่ยเราต้องหาคนที่นำไปในทางศีลธรรมโลกนี้จริงจะอยู่ได้ไอ้โลกเป็นโลกกันมาแล้วดูทีฮะโลกกันขนาดนี้นำกันมาแล้วนำความโลภมาใช้กันเนี่ยระยะ10ปีมันเนี่ยโยมล้มละลายกันแค่ไหนความโลภใช้ได้ไหมไม่ได้ปัญญาอย่างนั้นใช้ได้แต่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านตัดเราให้ลดตัวตนลงมาให้พอเพียงท่านตัดเท่านั้นหรอกให้เรามาอยู่กันแค่พอเพียงอย่าเอามากไอ้นั่นท่านมันจะบอกเหมือนที่เราพูดใช่ไหมท่านไม่พูดว่าไม่ให้โลภแต่ไม่พูดท่านพูดเป็นธรรมชาติว่ามาอยู่กันแค่พอเพียงพอแล้วแค่ไม่ต้อง 100% แค่ 10% สักส่วนหนึ่งก็ดีก็แสดงว่าท่านรู้ว่าคนไทยเราเนี่ยทะเยอทะยานใฝ่ฝันอยากได้โน่นอยากได้นี่มากมายจนถึงก็วิ่งเข้ามาหางานในเมืองหลวงก็เต็มหมดเลยแล้วคนที่ถูกก็ตกงานกันก็ให้กลับไปบ้านนอกไปทำมาหากินไปอยู่บ้านนอกเนี่ยคนเราที่บ้านนอกเนี่ยถ้าขยันทำกินนะไม่หวังสะดวกสบายเกินไปไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันครบแต่คนทำมาหากินเนี่ยบ้านนอกไม่เดือดร้อนเลย

0: ครอบครัวที่เดือดร้อนบ้านนอกไม่ใช่เรื่องอะไรอบายมุขครอบงำตรงนี้ต้องแก้ด้วยศีลธรรมด้วยใครจะแก้ที่อาตมาได้ไปเที่ยวทุดงไปสัมผัสกับคนบ้านนอกที่จนเนี่ยจนเพราะไม่ใช่อะไรจนเพราะไม่ใช่ธรรมชาติทำให้จนจนเพราะผู้นำครอบครัวเนี่ยไม่มีศีลธรรมเป็นหวยใต้ดินบนดินอยากรวยวันรวยคืนพวกนี้เป็นมากเลยพวกเพ้อฝันหวยใต้ดินบนดินเนี่ยเราไปเลยขอฝันเราอะไรเงี้ยแล้วก็พวกนี้คือเขาไม่ได้เข้าหลักธรรมมรรคองค์8เขาไม่ได้มรรคองค์8ไม่ใช่ถ้าเขาเอาหลักธรรมมาใช้ปุ๊บเนี่ยเขาไม่เล่นหวยใต้ดินบนดินเขาไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันเขาตั้งใจว่าชีวิตเขาจะทบครอบครองด้วยศีลธรรมทำกินให้ครอบครัวอยู่ได้คนไทยหาจนยากจะไม่จนเลยถ้าจนก็น่าสงสารจนก็น่าช่วยเหมือนใครมาขออะไรที่วัดอาตมาน่ะอาตมาถามก่อนว่ากินเหล้ามั้ยทำกินจริงมั้ยถ้าคนไหนตั้งใจจริงเราอยากให้แต่คนไหนรู้ว่ากินเหล้ามาเนี่ยไม่อยากให้เลยตอนนั้นอาตมามาจากปากช่องเดินทางมาไปเจอคนหนึ่งรถพอดีรถเราน้ำมันเครื่องมันร้อนก็รถมันเปลี่ยนมือก็เลยเครื่องมันร้อนก็เลยชาร์ปละลายก็เลยลากเอาพอดีไปจะตึ้งมาเห็นก็เลยลากมาให้ลากมาอยู่ข้างทางก็เลยรอให้เครื่องเย็นแล้วก็จึงใส่น้ำก็เลยไปไม่ได้ก็มีคนทางอีสานน่ะจุงลูกมาโผล่มาข้างรถเราบอกทั้งบุรีจุรินทร์หรือบุรีรัมย์หรอบอกมาจากกรุงเทพตกงานเมียตายเด็กก็สัก6-7 ขวบ 6 ขวบได้ลูกชายมาขอเงินข้างรถเรามาขอเงินแล้วก็เนี่ยเดินทางจากกรุงเทพจะกลับบ้านเราเกิดสงสารเลยนะทุกจัดสงสารในใจเราโหนี่จะเดินไปยังไงจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษเนี่ยไกลบอกงั้นก็จะไปเรื่อยๆเนี่ยงั้นจะไปเรื่อยๆแล้วลูกแล้วพอเอาผ้าวางปุ๊บเด็กมันก็นอนเลยมันก็นอนเลยเด็กมันก็นอนข้างทางนั่นเราก็นึกในใจทำไงดีเห็นก็บอกโยมคนนี้เขาขอตังค์ช่วยมันหน่อยช่วยเขาหน่อยเพื่อจะได้บอกเอาเท่าไรโยมเอา100เพื่อจะได้ขึ้นรถไปบ้านแล้วก็ถามบอกโยมไปไหมจะอยู่กับธรรมาไปปลูกต้นไม้กันตกงานนี่ไปปลูกต้นไม้บอกว่างานเขาปิดแล้วเขาก็ไม่ให้เงินเท่าแก่โรงงานเขาโกงไม่ให้เงินก็เดินทางกลับบ้านกับลูกและเมียก็ตายก็ให้ไปให้โยมให้ไปประมาณร่วม200 กว่าบาทกล่าวว่า100 บาทไม่พอได้กินข้าวด้วยก็คิดว่าเดี๋ยวจะให้อีกสัก500จะ1,000เพราะพวกโยมนั้นเขาไปกันหลายคนเราบอกเดี๋ยวรอหน่อยนะเดี๋ยวรอหน่อยนะแต่ใจเรานึกว่าคนนี้ให้คนแล้วเดี๋ยวจะให้อีกแล้วรอคนลดอีกก็กล่าวคิดว่าจะให้สัก1,000หรือ500เนี่ยพอว่าจะได้ไปถึงบ้านแล้วพระท่านก็เดินผ่านพระท่านบอกก็มากระซิบเราหลวงพ่อได้กินเหล้าหึงเลยบอกกินเหล้าหึงเลยเอ้าตายแล้วสิใจเราถอนเลยนะพอแล้วนะบอกจะไม่ยอมต้องกินเหล้าด้วยละยอมไม่จนจริงเนี่ยยอมจะกินเหล้าบอกเมื่อกี้มาแวะข้างทางเนี่ยมันมีเพื่อนให้บอกโอ้ให้ผมก็เลยกินเราก็นึกเอ๊ะโกหกเราแล้วนี่คนนี้ไม่ใช่คนพูดจริงแหละแต่ลักษณะเดินทางก็จริงเราบอกโยมจะกินเหล้าสิกินเหล้ามันก็จนนะสิเราว่างั้นที่ตั้งใจจะให้หลายๆบาทเนี่ยเลยเราก็ศรัทธาถอยเลยเพราะรู้ว่าเขากินเหล้าปุ๊บที่จะชวนญาติโยมที่เอามาให้เงินให้พอพันเนี่ยเขาก็ลุกลี้ลุกลนพอเรารู้ว่าเขากินเหล้าปุ๊บเขาก็เดินหนีข้ามถนนไปเลยไม่รอเงินที่จะเอาอีกเลยนี่เขาวันนั้นเขาไม่มีลาภเขามีเท่านั้นเพราะว่าเขากินเหล้าถ้าไม่กินเหล้าเนี่ยเขาจะได้มากกว่านั้นเราก็เลยรู้ว่านี่คนที่จนเนี่ยจนเพราะตรงนี้จนเพราะไม่มีศีล5การแก้ปัญหาสังคมเนี่ยต้องแก้ตรงนี้ด้วยนะฮะคนเราต้องมีศีล5ประจำใจเพราะศีลครองเรือนศีลเนี่ยคือศีลไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเลยโยมถ้าเกิดคนไทยมีศีล5กันหมดนะโยมศาลต้องนั่งอยู่เฉยๆแล้วไม่จะทำงานอะไรฮะพิพากษามันนั่งเฉยๆเลยมันไม่ทำผิดน่ะก็แบบรุ่นสมัยพระเจ้าอโศกอ่ะมันไม่มีศาลไม่จะทำงานอะไรคนทำมาค้าขายร่ำรวยพระเจ้าอโศกรวยถึงขนาดเอาสำเภาในต่อเอาพุทธศาสนาเอาต้นโพเนี่ยหล่อด้วย ทองคำเอาต้นโพใส่ไปให้ลังกามาให้สุวรรณภูมิเอาพุทธศาสนาไปให้เขาท่วมเลยเพราะท่านรวยอ่ะจัดคนของท่านมีศีล5หมดมีศีล8หมดท่านเหลือกินน่ะชมพูทวีปเป็นตึกแผ่นไม่มีใครทำได้อังกฤษยังทำได้ไม่สมบูรณ์เท่านั้นเลยอังกฤษก็กดขี่คนอินเดียไม่พอใจแต่พระเจ้าโศกนี่สมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองด้วยคุณธรรมวันพระนี่ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามกินเหล้าห้ามตีไก่กัดปลาทุกคนต้องถือศีลฟังธรรมพระอรหันต์เป็นเป็นแสนรูปเลยโยมโหโยมทำบุญกับพระอรหันต์นี่ถือว่าถูกทางแล้วไปไหว้พระอรหันต์ไม่เข้าถึงพระอรหันต์เนี่ยถือว่าท่านนี้ไม่เสียทีมาเกิดมาถือไม่พบพุทธเจ้าพบพระอรหันต์ก็ถือว่ามีบุญแล้วพบผู้มีบารมีสูงสุดเพราะท่านจะสร้างบารมีมาเป็นพระอรหันต์เนี่ยต้องสร้างมาหนึ่งอสงไขยไม่ใช่ น้อยบารมีมากกว่าการเป็นอะไรอีกเพราะนั้นคือว่านั่นคือการปกครองแบบพระเจ้าอโศกปกครองด้วยศีล5แล้วก็ขัดเกลาวันพระอุโบสถก็ไปถือศีลกันซะผัวเมียไปถือศีลกันซะไอ้กามคุณมันจะได้เบาลงจะได้คิดเลิกนอกใจผัวนอกใจเมียกันเพราะเรายังอดใจกันได้นอนไม่นอนที่นอนยัดดิ้นนุ่นหรือสำลีไปถือสวดมนต์ภาวนาจิตมันก็ไอ้ตัณหามันก็เบาลงไอ้ที่คิดจะนอกใจผัวนอกใจเมียก็หมดไปพอมาครองเรือนก็อยู่เย็นเป็นสุขเทวดาก็คุ้มครองออกลูกมาก็ลูกดีหมดฉะนั้นพระเจ้าโศกยุคพระเจ้าโศกเจริญมาต้องนานไม่ได้ถืออะไรเลยถือศีล5เป็นหลักฉะนั้นการปกครองบ้านเมืองเนี่ยจะเจริญได้ต้องเอาศีล5เป็นหลักแต่พวกเรามองไม่ถึงแล้วพวกเรามันเข้ายุคที่พระเจ้าพยากรณ์แล้วต่อไปก็ฆ่ากันเหลือแค่3ล้มโคเพราะทุกคนไปแล้วไม่เอาศีล5แล้วอยากจะพัฒนาให้เจริญทางวัตถุนิยมอย่างเดียวไม่ใช่ธรรมนิยมสมัยพระเจ้าโศกนั้นธรรมนิยมมาก่อนแล้ววัตถุนิยมจึงตามมาพระเจ้าโศกไม่ใช่เจริญไม่ใช่ไม่เจริญนะสร้างเจดีย์สันติเจดีย์นี่ใหญ่มากโยมเมืองไทยเราเล็กกว่าเยอะเลยพระเจ้าโศกสร้างเจดีย์ 84,000 องค์สมัยยุคพระเจ้าโศกมีการสร้างวัตถุเจริญมากศิลปะมากมายเลยถ้าโยมไปเที่ยวอินเดียในพุทธฐานโยมเห็นว่ารุ่งเรืองมาก่อนเราอยุธยาสุโขทัยเรานี่มันเพียงเศษหนึ่งของเขาเท่านั้นเองความเจริญของเขามันเจริญมาแล้วต้อง 2,000 กว่าปียังดูพุทธศาสนาบุโรพุทโธเนี่ยพุทธศาสนาแค่มาจากอินเดียมาอยู่อินโดนีเซียน่ะได้เป็นอนุรักษ์โลกเลยซึ่งมันเจริญมาจากจิตใจของทุกคนเข้าถึงพระธรรมเข้าถึงการปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์ทุกวันนี้ทำไมไม่เจริญเพราะทุกคนไปทางวิทยาศาสตร์พอใจในเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นใหม่ไม่พอใจในการที่พระพุทธเจ้าคิดค้นธรรมชาติแต่พระพุทธเจ้าคิดค้นธรรมชาติเอามาใช้แต่พวกเรายังไม่พอใจหาว่ายังไม่มีความสุขเราพอใจในทางวิทยาศาสตร์สิ่งใหม่ๆที่เขาคิดค้นมาให้เราแต่พวกนั้นสิ้นเปลืองทั้งนั้นเราไม่ได้เอามาใช้ให้ควบคู่กันไปเหมือนกับคนขับรถเร็วนะโยมเด็กคนหนึ่งก็ขับรถเร็วจะมาบอกว่าการขับรถเร็วเนี่ยนะอันตรายเขาก็ไม่เข้าใจนะเขาเป็นแอร์เขาบอกวันหนึ่งเขาไปเปิดเทปคุณแม่สิริฟังเทปที่จริงเขาก็เคยเข้ากรรมฐานอยู่ที่วัดแล้วก็เคยตอนนั้นเขายังเป็นนักเรียนเขาเคยไปเข้ากรรมฐานอยู่75วันก็เคยเข้าจะมาก็สอนวิธีเดินช้าๆกินเดินนั่งนอนทำสติตลอดเขาก็บอกว่ามันก็ยังไม่เข้าใจแต่เขาก็นำอันนี้ไปใช้ตอนหลังเขาเอาเทพคุณแม่สิริดร.สิริฟังขวาก็ย่างหนอซ้ายย่างหนอเหยียดหนอยกหนอคู่หนอรูหนอจับอะไรก็ให้รู้แกก็บอกเขาก็ฟังครั้งนึงไปหนอหนอแล้วมันจะได้อะไรหนอหนอเขาก็เลยพอฟังคุณแม่สิริคุณแม่บอกคำว่าหนอหนอนี่คือการทำสติบอกว่าเมื่อก่อนฉันก็ตำหนิเหมือนกันว่าทำจะช้าจะได้อะไรหนอหนอจะได้อะไรแกก็ตำหนิตรงนั้นก็บอกแกก็เลยทำตามเคี้ยวกำหนดที่ขาดตะไคร้เคี้ยวหนอเคี้ยวหนอแต่ถ้าพอเคี้ยวๆไปมันเพลินนะกำหนดที่ขาดตะไคร้ช้าเขาเห็นฟันในปากเขาหมดเลย32ซี่ทั้งที่เขาไม่หลับตาเอ๊ะมันเห็นได้ไงข้าวก็อยู่ในปากเขาก็เห็นฟันเขาหมดเขาได้สติบอกจิตเขาสงบเลยตั้งแต่บัดนั้นเขาเลยเข้าใจเลยคำว่าสติคืออะไรเขาก็เลยเอาธรรมะนี้มาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วทุกวันนี้เขาก็เปิดคอร์สสอนสมาธิ ป็นผู้หญิงแล้วคนนี้พอฟังปุ๊บบอกเอ๊ะฟังเทปอันนี้พอเขาขับรถไปแล้วพอเขาลงจากเครื่องบินเขาก็จะขับรถเขาก็เปิดเทปฟังบอกเอ๊ะงั้นลองทำดูสิคนเราจริงๆมันก็เกิดศรัทธาขึ้นมาพอมันมีเหตุผลพอเขาก็เลยบอกงั้นเวลาจับพวงอะไรก็พอบอกเขาไม่ชอบหนอเขาสายสมาละหังเขาเรียนในสมาหังเขาก็แต่เขาก็ศรัทธาทางนี้พ่อสมาพยายามดึงให้เขาเข้าใจว่าการปฏิบัติเนี่ยจะไปติดยึดอะไรจงอย่างเดียวเขาก็เลยว่าอย่างนั้นเราไม่เอาหนอเราทำสติเดียวพอมือขวาจับพวงมาลัยมือซ้ายจับพวงก็เอาตีละข้างจับพวงอะไรก็รู้จับพวงก็รู้เอาตีนเหยียบเขาเร่งก็รู้เหยียบข้างก็รู้เปิดประตูก็รู้บอกเขาทำทั้งวันเลยบอกจิตเขาสงบเลยบอกเวลาจะเปิดกระจกเขาก็เอาสติไว้ที่มือเปิดประตูก็ปิดเปิดเขาลองทำบอกเราไม่ใช้หนอแต่เอาสติบอกสงบมากเลยบอกโอ้อย่างนั้นแสดงว่าที่เราขับรถมันนี่มันผิดทั้งนั้นเลยเราไม่เคยทำสติเลยทั้งที่ว่าเราขับรถเก่งขับรถชำนาญแต่เราขับแบบเป็นคนใจลอยไม่มีสติใจจะไปอยู่ข้างหน้าแต่พอเขาทำอย่างนี้ปุ๊บบอกโอ้ยสบายเลยคนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้รับรองเลยเขาจะรู้ตลอดเวลาเลยเขาจะไม่พลาดเลยจะเห็นทุกระยะเลยรถจะไปจะมาบอกสติเขากลับมาอยู่ที่ตัวเขาบอกโอ้สติอยู่อย่างนี้แต่เขาทำได้ไม่บอกได้ไม่กี่วันแล้วมันก็หายไปอีกเดี๋ยวเขาก็ไปทำปริญญาโทต่อเขาบอกว่าการทำงานนี่จะไปเรียนปริญญาโทนี่ยากมากโดยมากพวกการบินเนี่ยจะไม่ผ่านปริญญาโทเขาไปทำปริญญาโทที่เอแบกเขาบอกว่าวันนั้นก็บอกเขาเอาสมาธิไปใช้เนี่ยบอกโอ้โหดังทั้งที่ไอ้คนอื่นนี่เขาบอกว่าวิชาเนี่ยไม่มีทางได้เอเขาได้เอทั้งที่เขาเนี่ยมีเวลาเรียนได้น้อยมากเลยแต่เขาก็พยายามดูหนังสือแบบมีสมาธิไอ้คนที่มาติวคนเนี้ยคนที่ติวเขาบอกว่าเขาจะต้องได้เอทุกตัวแต่ไอ้คนที่ติวคนเนี้ยด้วยความประมาทได้แค่บีตัวเขาได้เอทุกคนมาสอบเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมได้ก็แปลกใจบอกที่จริงเขาไม่ได้บอกแล้วตัวเขานั้นมีสมาธิตรงที่เขาเอาสมาธิมาใช้ฉะนั้นจะว่าสติตรงนี้นะไม่จำเป็นจะต้องใช้เฉพาะคนเข้าวัดคนที่ทำงานทุกอย่างใช้ได้หมดขับรถจะไปไหนห้องไหนเข้าห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยต้องใช้สติหมดเลยคนที่หกล้มในห้องน้ำคนที่พลาดอะไรเนี่ยโดยมากบุคคลพวกนี้ขาดสติฝึกสติยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นสติตัวนี้จะเป็นตัวคอยนำพาไปสู่ทางถูกต้องตลอดดังนั้นหลักการประพฤติเวทีปฏิบัติสติปัฏฐาน4ที่เรายังไม่ได้เรียนรู้เนี่ยที่จริงมีประโยชน์ต่อชีวิตเรามากเนี่ยจะสงบแล้วจะเย็นแล้วจะมีความสุขความสุขนี่เราไม่ใช่เป็นจะต้องไปหาจากคนอื่นนะความสุขที่หาจากใจเราก็มีส่วนหนึ่งที่พุทธเจ้าค้นพบความสุขที่เราได้ความสงบเนี่ยเราจะเป็นความสุขที่ถาวรที่แท้จริงไม่ใช่ของใครให้เราความสุขที่เกิดจากจิตสงบเนี่ยเป็นความสุขที่เราสร้างขึ้นมาโดยจากพลังของเราอันนี้ดีกว่าไปเอาของคนอื่นเหมือนกับเงินของเราเนี่ยเราใช้ในกระเป๋าเราเงินเดือนของเราดีกว่าที่เราไปยืมคนอื่นมาใช้ความสุขที่เกิดจากอารมณ์สงบจากที่เราฝึกให้เกิดสมาธิเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นของเราแล้วก็จะเป็นความสุขที่แท้จริงและถาวรอาตมาเคยไปทดลองกับคนแก่นะฮะแก่จากคนอายุ70เนี่ยพอทำสติได้เนี่ยเหมือนคนอายุ60แก่น้อยลงแล้วเวลาแกจะตายเนี่ยหน้าแกนี่ผ่องเหมือนกับไอ้คนที่หลับไปคนนี้เป็นคนที่โกรธมากเลยตอนหลังอาตมาก็ไปบอกให้นับลมหายใจพุทลมเข้าโทนับ1พุทลมเข้าให้นับแล้วก็บอกไม่ให้โกรธถ้าโกรธจะไปนรกพอวันหลังพอไปตายปุ๊บเนี่ยหน้าก็ยิ้มอิ่มลูกสาวบอกแม่หนูไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นอย่างนี้ธรรมดาคนจะตายนี่หน้าตาต้องซีดเซียวหน้าตาต้องน่ากลัวใช่มั้ยคนตายนี่ก็คือผีแต่นี่ตายน่ารักอ่ะเขาตายยิ้มตายมีความสุขเพราะตอนหลังตอนนั้นแกเป็นคนดุตีลูกทุกคนลูกเขาก็ลูกสาวอายุ40-30ไม่ยอมแต่งงานก็โดนแม่ไม่ดีก็มาบอกแม่ทำไงแม่ขี้โกรธจังเลยเราบอกว่าโยมโกรธไม
1: ่เรื่องที่เรามาประชุมกันกลางพรรษาทำกันเป็นประเพณีสืบทอดมา

ทุกปีเรื่องที่เรามาประชุมกันส่วนมากก็เรื่องข้อวัดปฏิบัติที่เราเป็นอยู่จากที่อยู่ที่นี้ก็ดีแล้วก็ไปอยู่หมู่คณะต่างจังหวัดหรือตามสาขาก็ดีการที่เราอยู่ร่วมกันแต่โดยเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันก็จะมีความวุ่นวายไม่สงบเพราะว่าใจทุกคนไม่สงบรวมแล้วทุกคนที่ทุกคนก็มีกิเลสมีความโลภมีความโกรธความรักความชังความปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆเข้ามาก็จะกระทบกระเทือนใจก็อยู่กันมากก็จะปล่อยออกมาแสดงออกอารมณ์ต่างๆเข้ามาบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้บางคนก็วางเฉยบางคนก็ไม่เฉยเมื่อชะโรคเป็นอย่างนี้ชะโรคก็อยู่มากไม่ได้นอกจากเอาระเบียบวินัยมาเป็นบรรทัดฐานให้เดินตามหลักที่พุทธเจ้าใช้วินัยแปลว่านำออกนำออกจากความทุกข์ไม่นำเข้าความทุกข์คือวินัยของพุทธเจ้าเนี่ยคือเป็นวินัยของอริยเจ้าคือนำออกจากเรื่องความวุ่นวายใจพอมีระเบียบวินัยแล้วก็อยู่อย่างสงบเหมือนพี่เหมือนน้องกันพี่น้องก็คือรักกันเหมือนเพื่อนก็คือเป็นผู้เกื้อกูลกันเป็นญาติก็หมายถึงว่าเป็นผู้พืชพันธุ์กันแต่ว่าพืชพันธุ์หมายถึงว่าไม่ทิ้งไม่ขว้างกันแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วธรรมวินัยก็จึงเป็นญาติธรรมญาติในสายธรรมไม่ค่อยใจดำไม่ค่อยใจแคบไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นนักเสียสละจะเห็นจากการตื่นขึ้นมาก็ช่วยกันทำกิจวัตรเสร็จแล้วก็ฉันเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าช่วยกันทำกิจวัตรสวดมนต์ไหว้พระทำอะไรก็ทำพร้อมกันหมดเป็นหลักสามัคคีตามหลักทั้งโลกพวกทหารตำรวจเขาก็ใช้หลักวินัยวินัยของเขาว่าจะทำอะไรวันนี้ทำอะไรงั้นๆนั่นคือหลักตามวินัยวินัยนี้จึงว่านำออกจากความวุ่นวายแต่ไม่ใช่วินัยอย่างของเขานั้นเป็นการสอนธรรมเป็นวินัยของทางโลกเพื่อความอยู่กันอย่างสามัคคีอยู่กันอย่างสงบเรียบร้อยและอยู่กันรู้เท่าทันกันด้วยว่าทำแบบเดียวกันถ้าตามหลักพุทธศาสนาก็วินัยก็เหมือนกับดอกไม้ที่หลายดอกกระจัดกระจายเป็นหลายสีหลายดอกเอาเส้นได้มาร้อยมาสอดร้อยให้เป็นดอกพวงมาลัยก็ดูแล้วเข้ากันสวยงามเพราะว่าพุทธเจ้าว่าวินัยก็เหมือนพวงมาลัยย่อมเอาดอกไม้หลายดอกมารวมกันได้คนไม่มีวินัยก็เหมือนดอกไม้ที่มันอยู่ในป่ากระจัดกระจายไปทั่วไปไม่เป็นระเบียบฉะนั้นจึงว่าวินัยของทางพระนั้นมันเป็นวินัยที่นำออกใจจะสงบใจจะปล่อยวางเป็นถ้าสำรวจศีลตัวเองตั้งแต่เช้ายันค่ำเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ทำบาปเมื่อตัวเองไม่ทำบาปจิตมันก็จะฟูขึ้นจะเป็นบุญกุศลขึ้นจะสบายใจเมื่อไม่ได้คิดบาปทำบาปก็ทำให้จิตสบายขึ้นนี่การมาบวชเนี่ยมันก็มีโอกาสอยู่อย่างบริสุทธิ์มากกว่าที่ไม่ได้บวชเพราะเป็นคฤหัสถ์แล้วไม่ได้มีเวลามาอบรมใจไม่มีเวลาอบรมจิตไม่มีเวลามาเดินจงกรมไม่มีเวลามานั่งสมาธิไม่มีเวลามาประพฤติปฏิบัติเยี่ยงพระพุทธเจ้าเยี่ยงพระอรหันต์จะมาออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ก็ทำไม่ได้ชาวบ้านทำไม่ได้ทำก็ไปขอทานไปถ้าชาวบ้านจะทำงั้นก็ทำได้เขาก็บอกพวกขอทานพวกหมดอาชีพ

ไม่มีปัญญาหากินแต่ถ้าเป็นพระก็เรียกว่าไปโปรดสัตว์ทำไมจึงคิดอย่างนั้นก็เพราะว่าจิตของท่านนั้นต้องเสียสละเสียสละแก้แหวนเงินทองเพียงคือไม่ใช่ขอทานขอเงินขอไม่รู้จักขอแต่ขอบิณฑบาตนั้นขอเพียงอิ่มเดียวเพื่อมายังเวทนาท่านเองจึงกลายว่าคนทั่วไปจะทำไม่ได้ต้องใจสูงต้องใจเสียสละสูงจึงจะมาบิณฑบาตกินเพียงมื้อเดียวได้ตอนเย็นก็ไม่ขอกลางวันก็ไม่ขอเพียงตอนเช้าท่านเองก็เป็นการขอที่เหมาะกับเวลาที่ชาวบ้านเขามีไม่ลำคาญเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาเขาต้องกินข้าวหาข้าวไปทำนาอย่างสมัยก่อนหาข้าวไปทำไร่ไปทำนาตื่นแต่ตีสี่แล้วหุงข้าวหาข้าวเสร็จออกมานอกบ้านเจอพระก็ใส่บาตรพอแบ่งใส่บาตรเกียมไว้แล้วรู้ว่าเจอพระก็แบ่งใส่บาตรหรือไม่เคยใส่ก็แบ่งได้ถ้าเจอพระเพราะคนสมัยก่อนไม่จนใจมีอาหารเหลือกินเหลือใช้จะแบ่งให้แก่พระผู้มาบิณฑบาตได้ไม่ใช่อาหารตามสั่งหรืออาหารถุงอย่างสมัยนี้มันเป็นอาหารที่ชีวิตอยู่อย่างดิ้นรนอยู่อย่างประหยัดไม่เคยสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนเป็นเจ้าของเองเจ้าก่อนเป็นเจ้าของหม้อข้าวเองเป็นเจ้าของนาเองเป็นผู้ผลิตเองมันก็ไม่เดือดร้อนดังนั้นถือว่าพระก็เป็นผู้ไปตรงเวลาที่ชาวบ้านเขามีชาวบ้านเขามีก็เต็มใจใส่แล้วก็ไม่ได้เอาอะไรของดิบก็ไม่เอาของคาวก็ไม่เอาเป็นเนื้อสดก็ไม่เอาเป็นเนื้อแห้งก็ไม่เอาแต่ต้องเนื้อสุกข้าวสารดิบก็ไม่เอาต้องข้าวสารสุกของนั้นต้องถูกต้องตามวินัยก็มาฉันโดยถูกต้องก็ถือว่าผู้ขออย่างนี้คนตัวอย่างสืบทอดมาใครเป็นคนขอคนแรกมาจากกษัตริย์ที่ออกจากวังตัวเองมีปราสาท3ฤดูสะดวกสบายทุกอย่างพระธาตุบริพารสบายมีกินเหลือกินเหลือใช้มีคุ้มท้องทั้ง4มีประสาท3ดูมีทุกอย่างเป็นเจ้าแต่ไม่ชอบชีวิตอย่างนั้นว่าชีวิตนั้นนุ่นบายหนอชีวิตนั้นขัดข้องหนอก็มาออกหาชีวิตแบบวันดีพกหรือพระเนจรมาอยู่ป่าอยู่ดงแบบฤาษีชีไพก็มาดำรงชีวิตแบบเงียบง่ายแบบชาวบ้านชาวป่าไม่อยากอยู่ในรั้วในวังเพราะมันวุ่นวายใจรวบรวมใจไม่สงบไม่เห็นโทษทุกข์ของความเคยแก่เจ็บตายเพราะว่าอยู่ในรั้วในวังก็มีความเคยแก่เจ็บตายเป็นเรื่องเห็นกันตลอดวันเดี๋ยวคนโน้นแก่เดี๋ยวคนนี้เจ็บเดี๋ยวคนโน้นตายคนมากก็ตายมากคนเจ็บก็ตายคนเจ็บก็เจ็บคนมากก็เจ็บมากคนมากก็เกิดมากแต่พอมาอยู่ในป่าในดงก็มีแต่ความเจ็บแก่ตายอยู่ในปัญญาอยู่ในหัวใจที่คิดได้พิจารณาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงมาอยู่อย่างสันโดษมาอยู่อย่างง่ายๆไม่มีอะไรชาวบ้านก็เข้าใจที่ใส่บาตรเนี่ยนึกถึงพุทธเจ้าอ่ะพุทธเจ้าเป็นองค์แรกที่ออกบิณฑบาตสละทุกอย่างมาออกบิณฑบาตฉะนั้นพวกเราพระทั้งหลายก็บวชแล้วก็มีบาตรก็เหมือนกับลูกพุทธเจ้ามีศักดิ์ศรีเป็นลูกพุทธเจ้าเป็นหลานพุทธเจ้ามีศักดิ์ศรีเป็นลูกหลานพระอรหันต์เพราะสมัยก่อนในบวชแล้วเป็นพระอรหันต์กันหมดไม่ใช่ธรรมดาบวชแล้วเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสตามพุทธเจ้ากันเป็นแสนเป็นล้านเป็นโกฏไม่ใช่มากมายนับไม่ถ้วนแต่ละประเทศแต่ละตำบลแต่ละถิ่นแต่ละฐานเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ได้เกิดเฉพาะอินเดียอย่างเดียวแผ่กระจายไปถึงปากีสถานตะวันออกตะวันตกไปถึงอัฟกานิสถานไปถึงอิรักอิหร่านไปหมดเลยไปถึงเปอร์เซียหมด
มาถึงจีนมาถึงทิเบตมาถึงญี่ปุ่นมาถึงลังกาพม่าไทยลาวเขมรมาลายูอินโดนีเซียเรียกว่าความเจริญอยู่ที่ไหนวัฒนธรรมที่เจริญความเป็นอยู่ที่เจริญก็จะไปอยู่พระจะตามไปหมดเลยธรรมะพุทธเจ้าจะไปอยู่ซุกซอกทุกมุมเลยเพราะอะไรเพราะไปแล้วทุกคนจะดับทุกข์ได้เพราะมีวินัยวินัยนำออกอนาคาระวินัยชาวบ้านก็ถือวินัยพระพุทธเจ้าเพราะทุกคนก็มีครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงก็คือครอบครัวที่มีความสุขมีพระมาสร้างวัดมาอยู่ในวัดมาถือปฏิบัติธรรมก็จะมีญาติโยมมาถืออุโบสถวันพระกลางเดือนแปดค่ำก็จะมาสมาทานศีลพรหมจรรย์ไม่ยอมกินข้าวเย็นไม่ยอมนอนด้วยที่นอนนุ่มนิ่มสระสันโดษมาอยู่อย่างพรหมจรรย์ชีวิตทุกคนก็เปลี่ยนแปลงหมดพอกลับบ้านก็มีความสุขไปอยู่วัดก็มีความสุขมันก็ไม่มีที่ไหนจะไปไม่ต้องไปเข้าคุกเข้าตารางไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโรคจิตไม่ต้องไปคิดสั้นๆนะก็คิดแล้วก็ไปวัดก็มากลับก็ไปรู้ธรรมะไปเจอสายธรรมะกลับมาบ้านก็จิตใจก็เบิกบานก็เป็นชีวิตที่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นร้อยปีพันปีหลายพันปีเพิ่งมาวุ่นวายนี่เองเพิ่งมาวุ่นวายเมื่อมีไอ้วงจรโทรทัศน์วิทยุขนหนังสเตอริโอพวกสติงสตังพวกขับบาร์พวกคอมพิวเตอร์พวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยพอมาตรงนี้เข้ามาเนี่ยทำให้จิตของมนุษย์เนี่ยฟุ้งซ่านไม่มีคนที่ควบคุมตัวเองได้ปล่อยเตลิดเปิดเปิงก็กลายเป็นโลกีวิสัยที่วุ่นวายไปที่ไหนก็วุ่นวายแต่ที่ยิ่งวุ่นวายมันอยู่ที่ใจแต่ว่าในสังคมนี้มันเต็มไปแล้วเต็มไปด้วยหูตาที่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยในโลกที่กระแสที่แรงมากที่มนุษย์จะต้องคลายจากการพุทธปฏิบัติคลายจากการสงบไปสู่ความวุ่นวายเกิดมาบางคนนี่ก็อย่างเด็กสมัยนี้เกิดมาก็ฉลาดเลยเถียงพ่อเถียงแม่เลยถ้าเด็กคนไหนไม่เถียงพ่อเถียงแม่ก็ถือว่าโง่เด็กซื่อบื้อปัญญาไม่มีหาหัวอ่อนต้องเถียงแล้วต่อไปก็สังคมมันจะเป็นหมดทั่วโลกต่อไปพระในวัดก็ต้องทะเลาะกับสมภารได้เถียงกับเจ้าวาดได้เถียงกับหลวงพี่ได้หลวงลุงได้เพราะมันมาจากครูบาอาจารย์ให้ลูกศิษย์เถียงตัวเองมาจากพ่อแม่ต้องการให้เถียงก็การปกครองก็จะไม่สมบูรณ์จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขเพราะทุกคนไม่มีความเคารพกันไม่มีความเมตตาต่อกันจะอยู่กันอย่างไม่มีวินัยวินัยก็ไม่จริยวินัยอจริยวินัยไม่มีอริยวินัยก็ไม่ประเสริฐดังนั้นถือว่าพระบิณฑบาตก็ถือว่าเป็นความสุขของผู้ที่ได้ใส่ชาวบ้านก็ใส่บาตรก็มีความสุขมากวันไหนใครใส่บาตรคนนั้นมีความสุขวันไหนไม่ใส่บาตรมันเป็นหนี้สินไว้ว่าเฮ้ยวันนี้ตื่นไม่ทันไม่ได้ใส่บาตรพระฉันแหมขี้เกียจฉันตื่นสายรู้สึกว่าตัวเองเคยใส่บาตรแล้วไม่เจอเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องแก้ตัวจะรู้สึกว่าเราทำไม่ถูกวันนี้ไม่ได้ใส่บาตรพระพวกนี้จะต้องตื่นให้ทันการชาวบ้านก็มีการหลับนอนที่มีการกำหนดรู้ว่าจะต้องตื่นพวกหน้าที่ของแม่บ้านจะต้องตื่นมาใส่บาตรด้วยไม่ใช่นอนตื่นสายก็จะมีความรู้สึกว่าไปสุขในการนอนและตื่นพระก็เป็นผู้กำหนดให้เขาต้องตื่นแต่ชาวมืดไม่ว่าอะไรนอนหัวค่ำให้นอนดึกตื่นเช้ามืดเนี่ยคนขยันไม่จนทรัพย์คนขี้เกียจก็นอนตื่นสายนอนตอนหัวค่ำแต่ว่านอนดึกบ้างนอนหัวค่ำบ้างแต่ว่าไม่ตื่นเนี่ยคือพวกขี้เกียจหลังยาวเพื่อที่ไม่ชอบตื่นไม่กำหนดเวลาตื่นคนพวกนี้เป็นพวกขี้เกียจก็ไม่เจริญแต่ดังนั้นชาวบ้านจึงเป็นผู้ต
ถูกพระกำหนดให้ตื่นทุกบ้านเลยสังคมนี้จึงเป็นสังคมที่น่าอยู่สังคมที่อยู่ยังอยู่เย็นเป็นสุขเพราะพุทธเจ้าเราเกิดขึ้นได้วางระบบระเบียบหลายๆอย่างเข้าไปในสังคมของบ้านในสังคมของวัดสังคมของวัดเนี่ยเป็นอิทธิพลที่เข้าไปอยู่ในบ้านได้โดยไม่รู้ตัวเช่นคนไปถือศีลอุโบสถก็ฟังธรรมทุกวันพระพระก็จะเทศในพระไตรปิฎกให้จบ3เดือนเอาพระไตรปิฎกมาเทศให้ฟังก็จะรู้บาปบุญคุณโทษกลับไปบ้านก็ไปสอนลูกว่าจะเถียงพ่อเถียงแม่นะบาปเป็นกรรมเป็นเวรลูกก็จะกลัวบาปก็จะเคารพพ่อแม่จะรู้สึกว่าจริยธรรมวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่จากวัดไปสู่พ่อแม่มันก็เลยเป็นเกราะแข็งแกร่งทำให้สังคมในประเทศนั้นๆอยู่อย่างมีความสุขยาวนานสวรรค์นี้เกราะเหล่านั้นได้ถูกทำลายไปเกือบหมดแหละก็จะไม่มีอะไรในสังคมอีกต่อไปคนก็ตัวใครตัวมันฉะนั้นจึงว่าเรามาบวชเนี่ยเราก็มาเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยดูลมหายใจก็มาดูลมหายใจเพราะคนเราบางคนนะตายแล้วยังไม่เคยดูลมหายใจตัวเองเลยเกิดมาไม่เคยดูลมหายใจเลยอาศัยซึ่งอาศัยลมหายใจมาจะเกิดก็ไม่เคยดูลมหายใจก็ตกอยู่ในความประมาทไม่รู้หรอกว่ามนุษย์เนี่ยมาได้ลมไปได้ลมพูดง่ายแต่ไปก็ไปง่ายๆแค่ลมไม่มีก็ไปแล้วคนเราอะฉะนั้นถึงว่าบางทีมาบวชก็มาเรียนรู้อะไรที่เรามินมาเมที่เราไม่คิดว่าจะมาเรียนรู้ง่ายๆมาเรียนรู้อะไรมาเรียนรู้ที่เราเป็นมานั่นแหละจากอดีตเราไม่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เราเดินเรานั่งเรานอนเรากินเราพูดเราคิดเรานึกเรานุ่งเราห่มเราอาบน้ำเรารักษาตัวเราแต่เราไม่เคยเรียนรู้สติเมื่อเราไม่เคยฝึกสมาธิดูลมหายใจแต่เราไม่เคยควบคุมอารมณ์ฟุ้งซ่านเมื่อมาบวชปุ๊บเนี่ยครูบาอาจารย์ก็สอนให้เรารู้จักสติควรจะรู้ว่าเรานั่งอย่างไรเรานอนอย่างไรเราเดินอย่างไรเรากินอย่างไรแล้วก็สอนให้มีสมาธิให้กำหนดรู้ว่าสงบเป็นอย่างไรไม่สงบเป็นอย่างไรให้รู้ว่าคิดเป็นอะไรคิดอดีตเป็นยังไงคิดอนาคตยังไงจิตว่างเป็นยังไงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมาเรียนรู้เป็นลำดับของการตั้งแต่เรียนรู้เอาสติเข้ามาคุมการเดินเดินเป็นพระเดินไกวแขนไม่ได้เดินก้าวยาวไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินไปพูดไปหัวเราะไปก็ไม่ได้ก็มาดูจากเดินสำรวมการเดินสำรวมการนั่งนั่งขับเพียบอย่างไรนั่งขัดสมาธิอย่างไรก็มาโดนอบรมในการนั่งการเดินการยืนการนอนการกินการขับถ่ายการอาบน้ำก็คือมาเรียนรู้เรื่องที่เราเป็นมาแล้วนั่นเองแต่เราไม่มีใครสอนพ่อแม่ก็มีทุกคนก็เป็นแต่ที่จริงแล้วธรรมะก็คือการเข้ามารู้จักเรื่องความละเอียดอ่อนของการอิริยาบถ4เคยจะรู้เรื่องอายตนะนั่นเองเรียนรู้อายตนะภายในภายนอกที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เรียนเรื่องอื่นเลยเรียนอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์คือการมาเรียนเรื่องตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลบความคิดนึกกระทบสัมผัสปรุงแต่งหวั่นไหวอันนี้ก็คือว่ามาบวชนี่มาเรียนรู้ใกล้ตัวเองเข้ามาหาตัวเองมาเห็นตัวเองมารู้จักตัวเองสมาธินี่เห็นเส้นผมสักเส้นหนึ่งก็เป็นความสมาธิปัญญานี่ถ้าพิจารณาเห็นเส้นผมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นปัญญาสมาธินี่เห็นกระดูกเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บรู้สึกอยู่ที่เล็บรู้สึกอยู่ที่ผมรู้สึกอยู่ที่ขนที่หนังที่ฟันส่วนใดส่วนหนึ่งก็เป็นสมาธิถ้าเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วดับสูญหายไปปัญญาเห็นชอบมันก็เป็นปัญญาที่เป็นวิปัสสนาจะคิดเอาปรุงเอาก็เป็นวิปัสสนึกถ้าหลงว่าเป็นนั่นเป็นนี่ได้นั่นได้นี่ก็เป็นวิปัสสนูถ้ารู้ตามความเป็นจริงก็เป็นวิปัสสนา
อันนี้เราก็มาเรียนเรื่องของจิตใจทั้งหมดการบวชการเรียน

ไม่ได้เรียนเรื่องกายตัวเองเลยเรียนวิธีนั่งวิธีนอนวิธีกินวิธีคิดวิธีนึกวิธีนุ่งห่มวิธีพิจารณาเช่นแบบผ้านุ่งห่มเนี่ยผ้าเป็นของใหม่ซักมาใหม่ๆพุทธเจ้าให้พิจารณาว่าเมื่อกายเราเนี่ยอาบน้ำแล้วก็ห่มผ้าใหม่พอห่มผ้าไปแล้วถอดผ้าออกไปก็มีเหือดติดผ้าไปเพื่อผ้าก็สกปรกแล้วผ้าก็สกปรกก็พิจารณาว่าเมื่อนุ่งห่มปัจเจกขณะเมื่อนุ่งห่มไปแล้วผ้านั้นก็สกปรกก็เป็นของไม่สะอาดเอากลับมานุ่งใหม่ก็สกปรกมากขึ้นอีกที่นอนนี่เมื่อก่อนสะอาดเราซักปูไว้ดีแล้วพอนอนทับลงไปลุกขึ้นมาที่นอนนั้นก็ไม่สะอาดแล้วพอเปื้อนกายตัวเองเปื้อนกายคนอื่นก็ไม่สะอาดลุกขึ้นมาพอนอนทับอีกก็ถือว่าไม่สะอาดแล้วถ้าเป็นที่โรงแรมหรือเป็นที่บ้านของพวกหลักมังดียังในรั้วในวังเนี่ยนอนทับทีเดียวห่มทีเดียวต้องซักใหม่ต้องซักใหม่ต้องปูใหม่แต่พระเรานี่มันมีผืนเดียวห่มแล้วก็ต้องดูแล้วว่ามันไม่มีกลิ่นก็ยังห่มได้อยู่ไม่สกปรกก็ห่มได้อยู่กี่วันก็ห่มได้เป็นเดือนก็ห่มได้แต่ถ้าดูว่ามันไม่สะอาดแล้วก็ต้องซักด้วยแกนขนุนซักด้วยวัตถุที่ทำให้ดับกลิ่นได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะจึงว่ามาพิจารณาอย่างนี้ที่เป็นอดีตไปแล้วด้วยการนุ่งห่มด้วยการหลับนอนมาพิจารณาอาหารเนี่ยอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยกินเข้าไปแล้วอาหารนักข้างนอกเนี่ยดูนะนักกินหมดบริสุทธิ์สะอาดหมดจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่จะเป็นผักเป็นปลาหรือเป็นข้าวเป็นน้ำก็สะอาดหมดเท่ากันหมดเลยจะไปบอกว่าน้ำสะอาดกับข้าวสะอาดกว่าน้ำไม่ได้หรือน้ำข้าวสะอาดกว่าหมูปลาไม่ได้หรือว่าหมูปลาสะอาดกว่าข้าวไม่ได้ความจริงมันก็สะอาดพอกันเพราะสุกแล้วถูกปราณีตแล้วถูกคัดสรรแล้วแต่มันสะอาดไม่สะอาดมันไม่อยู่ตรงที่สิ่งเหล่านั้นชื่อนั้นชื่อนี้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลมันเป็นไม่เป็นอะไรแล้วมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วมันเป็นธาตุแล้วมาสะอาดแบบธาตุมาสุกแบบธาตุแต่ตรงที่ไม่สะอาดก็คือเมื่อน้ำนั้นใส่ปากเข้าไปแล้วน้ำนั้นใส่ปากเขาแล้วบ้วนออกมาแล้วก็สกปรกกว่าข้าวสกปรกกว่าอาหารที่อยู่ข้างนอกน้ำกลั่นก็ดีน้ำกรองก็ดีเมื่อยังไม่อยู่ข้างนอกก็สะอาดพอเข้าไปในปากแล้วบ้วนมาแล้วไม่ได้เนี่ยไม่มีใครบอกสะอาดไม่ได้เนี่ยก็สกปรกไม่ใครอยากกินเนี่ยแต่ตอนที่อยู่ในภาชนะอันน่ากินพอน้ำสะอาดสกปรกกว่าข้าวแล้วสกปรกกว่าหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วถือน้ำไม่มีตัวตนไม่มีเนื้อสัตว์ก็จริงแต่สัตว์มันอยู่ในปากเราที่กินเข้าไปแล้วกินเข้าไปในปากสัตว์แล้วมนุษย์ก็ถือว่าสัตว์ประเสริฐกินก็สกปรกแหละก็ไปให้คนอื่นเขาไม่เอาแล้วบนลงก็โทษได้นะมันไม่สะอาดเพราะน้ำหรือเปล่ามันไม่สะอาดเพราะไปอยู่ในปากเราอะไรก็ได้ถ้าเข้าไปอยู่ในปากเราคายมาสกปรกหมดเลยมีราคาค่าเท่ากันคือความไม่สะอาดแต่อยู่ข้างนอกนี่สะอาดเท่ากันหมดอันนี้ก็ให้พิจารณาตามความจริงปัจจุบันขณะตรงนี้กำลังเป็นอันนี้กำลังเป็นของที่สุกแล้วคือสะอาดอติตังก็คือกินไปแล้วปัจจุบันตังกำลังกินกำลังปัจจเวกขณะคือกินไปแล้วปัจจุบันต่างก็กำลังกินเคี้ยวเนี่ยก็ไม่สะอาดถ้าคายออกมาก็สกปรกคือว่าพระจึงห้ามเคี้ยวไปคุยไปปากเคี้ยวเพราะอะไรเพราะไอ้ข้าวที่มันอยู่ข้างนอกมันดูได้แต่ข้าวที่อยู่ในปากเราไปแล้วมันน่าเกลียดมันปนด้วยเสลดยืดยาดคุยไปปากไปยังเห็นไหมคนคุยกันน่ะเวลาคุยไปกระปากก็เต็มข้าวก็เต็มกระปากคุยด้วยเคี้ยวไปคุยไป
ัวเองรู้สึกไม่มีอะไรตะกิดตะขวงแต่คนอื่นจะรังเกียจปะน่าเกียดเห็นปลาข้าวในปากทั้งที่ของนั่นมันดีนะของที่เลี้ยงร่างกายเราแต่คนที่เห็นไม่ชอบแต่อยู่ข้างนอกไม่น่าเกลียดแสดงว่าที่น่าเกลียดเพราะเข้าไปอยู่ในปากเราฉะนั้นกายเราไม่สะอาดกายเราน่าเกลียดถ้าพิจารณาไปแล้วกลายเป็นว่ากายนั้นน่าเกลียดอันนี้ต้องพิจารณาให้ละเอียดอ่อนไปตรงนี้มีเวลาพิจารณาไหมมีเวลาเป็นพระพิจารณาได้มีเวลาพิจารณาเป็นชาวบ้านพิจารณาได้พิจารณาได้แต่ชาวบ้านไม่มีเวลาฉะนั้นจึงว่าเมื่อมาเป็นพระมีเวลาพิจารณาสิ่งนี้มีเวลาพิจารณาฟังได้คุยได้พูดได้แล้วก็มีเหตุผลในการพิจารณาเรื่องการกินการนอนการเดินการนั่งการนอนกายถ่ายอุจจาระปัสสาวะมันก็เป็นของที่พิจารณาให้เป็นปฏิกูลเป็นจเวกขณะได้หมดเลยไม่มีอะไรที่พิจารณาไม่ได้ไม่มีอะไรที่จะไม่เป็นความจริงพิจารณาแล้วต้องเห็นรู้ทุกคนใครบอกไม่รู้เพราะไม่เข้าใจไม่พิจารณาอย่างพุทธเจ้าสอนนี่ท่านก็สอนอย่างนี้เนี่ยแต่เป็นภาษาบาลีเราฟังแปลไม่ออกแต่ทำพูดมาเป็นภาษาไทยก็พูดเรื่องอย่างนี้เนี่ยกินอย่างเนี้ยนอนอย่างนี้นั่งอย่างนี้เดินอย่างนี้คิดอย่างนี้เนี่ยแต่ท่านพูดไพเราะน่าฟังกว่าเราเนี่ยมันเป็นผู้ถ่ายทอดที่ไม่ได้ไพเราะอะไรพอคุยก็รู้เรื่องเท่านั้นแหละแต่ธรรมะพุทธเจ้าท่านจัดสรรไว้ดีแล้วก็ไพเราะน่าฟังท่านจะหยิบไปตรงความจริงตรงหัวใจคนฟังก็เหมือนกับคนเขียนหนังสือเนี่ยถ้าคนไหนแต่งเป็นบทเป็นกรเป็นกราบเป็นฉันก็จะไพเราะพุทธเจ้าก็เหมือนกันอย่างนั้นอย่างพวกเรานี่ก็เหมือนเป็นคนเขียนธรรมดาไม่ได้ให้สระสรวยอะไรแต่ก็รู้ความหมายก็ถ้าเมื่อเข้าถึงแล้วก็เป็นคำพูดอย่างเดียวกันฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องพิจารณาให้รู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในอายตนะภายนอกกับภายในก็เรียนรู้ธรรมชาติความจริงที่เกิดขึ้นในตัวเราที่สุดของมันเป็นอะไรที่ปัจจุบันมันเป็นอะไรที่เริ่มต้นมันเป็นอะไรที่เริ่มต้นของกายเราเนี่ยมาจากเพียงเลือดหยดเดียวเพียงพ่อแม่มีกรรมพันธุ์กันแล้วก็เกิดมาเป็นเราแม่ก็เป็นผู้ผลิตให้กายเราเกิดมีแขนมีขามีหน้ามีตามีรูปร่างประพันธ์สันฐานมาจากเลือดในอกของแม่ในเชื้อของพ่อมันเรื่องอัศจรรย์ของธรรมชาติตรงนั้นเราก็เรียนรู้แค่ปัจจุบันว่าร่างกายเราได้มาจากพ่อแม่แล้วก็มาคลอดมาจากพ่อแม่เนี่ยไม่ได้มาจากไหนเลยแม้แต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้มาจากไหนเลยมาจากท้องมารดาก็มาจากข้าวน้ำของพ่อแม่นี่เองแต่ว่าวิเศษนั่นคือธรรมะที่ท่านหลุดพ้นเข้าใจความจริงที่มนุษย์มันหลงอยู่เพราะมนุษย์มันหลงกายมนุษย์หลงผมขนเล็บฟันหนังมนุษย์หลงชื่อตัวเองหลงตระกูลตัวเองหลงชาติตัวเองหลงวาสนาตัวเองหลงพวกครองตัวเองหลงว่านี่เป็นพวกเราแต่มาจากไหนรู้แต่พอมามีพ่อมีแม่มนุษย์ก็มายึดว่านี่คือเรานี่คือพวกเรามนุษย์จะแยกไม่ออกจะแยกใจเลยไม่ออกให้บอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้มันก็ใช่มาไม่มาไอ้ผมเนี่ยพ่อแม่ให้มาบอกว่าพ่อแม่ให้มาเราก็นี่มันของเราพ่อแม่มาได้จากข้าวน้ำก็นี่มันเป็นผมนี่มันเป็นขนนี่มันเป็นเล็บนี่มันเป็นหนังนี่มันเป็นหูเป็นตานี่มันเป็นกายนี่มันเป็นใจมันก็เห็นอยู่ปัจจุบันว่ามันไม่ใช่ของใครมันก็เห็นเขามันอยู่เงี้ยกี่ร้อยกี่วันมันก็เห็นว่ากายเราแต่ในพระพุทธเจ้าในท่านตรัสรู้คือเห็นเป็นธาตุสี่น้ำไปลมเป็นอนัตตาท่านเห็นความดับความเกิดเห็นความไม่เที่ยงแปรปรวนท่านเห็นกายเป็นอย่างนี้เห็นจิตเป็นนี้แล้วท่านก็เอาที่ตั้งธรรมะตัวนี้มาสอนอริยสัจธรรมให้พระภิกษุและญาติโยมรู้ว่าอย่าไปติดยึดว่ามันใช่ของเรามันไม่ใช่พระองค์เห็นมาแล้วแต่มนุษย์มันหลงอยู่หลงติดอยู่ในกายนี้อยู่ยึดอยู่ในกายนี้อยู่มันยังแปรออกไปอื่นไม่ได้
แปรไปเป็นข้าวสุกขนมสดไม่ได้แปรไปเป็นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้แปรไปเป็นดินน้ำไปลมไม่ได้แปรไปว่ามันเป็นอื่นไม่ได้เพราะมนุษย์มันหลงกายตัวเองอยู่ที่ปฏิบัติเจริญสติสมาธิเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเพื่อต้องการให้มันผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาเขาติดอยู่ตรงนี้เองไม่มีอะไรที่ไกลกว่านี้เลยเรื่องปฏิบัติก็คือเรื่องกายกับใจเท่านั้นเองที่เราหลงว่ากายเราใจเรากายพ่อกายแม่กายพี่กายน้องกายผัวกายเมียกายคนดีไม่ดีก็มันคิดว่าเป็นอย่างนี้กันหมดมนุษย์จะเป็นจริงด้วยทุ่มเทความรู้สึกกันหมดหัวใจไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจะเอาชนะมันก็เป็นเรื่องการยึดกายนี่เองไอ้จิตตัวนี้มันตัวปรุงแต่งจิตตัวนี้มันเป็นสสารที่ไม่มีตัวตนแต่มันมีเจตสิกสังขารปรุงแต่งให้เรื่องราวเกิดขึ้นในใจเราสมองก็เป็นคนเป็นสื่อรับใช้เป็นคนใช้สมองนั้นไม่ใช่เจ้าของหรอกมันเป็นตัวรับใช้จากจิตเจตสิกไอ้เจตสิกนี้ที่จะเห็นได้ก็ต้องเห็นด้วยญาณและปัญญาถ้าไม่มีญาณปัญญาก็เห็นไม่ได้ว่าไอ้กิเลสตัวนี้มันอยู่ตรงไหนมองอะไรก็เป็นกายเราอยู่นั่นเองมองอะไรก็เป็นสมองคิดอยู่นั่นเองก็ไม่ใช่เมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงต้องมาบวชเรียนถึงว่าเนี่ยมาเรามารู้อีกหลายอย่างที่คนอื่นไม่รู้ถ้ามาบวชมารู้วิธีนั่งวิธีเดินวิธีนอนวิธีกินวิธีคิดวิธีนึกว่าคิดดียังไงคิดไม่ดีสงบไม่สงบเราก็รู้จักว่าเออเรารู้จักมีขันติขึ้นแล้วอดทนได้เยอะอดทนหิวได้เยอะอดทนเมื่อยได้เยอะอดทนง่วงนอนได้เรารู้สึกว่าเป็นผู้ปฏิบัติขึ้นมาโดยว่าเมื่อก่อนเรามาไม่ได้เลยจะมานั่งสมาธิจะมาสวดมนต์นี้ไม่ได้เลยแต่นึกว่าเมื่อเราเข้าถึงตรงนี้เราก็เกิดศรัทธาที่ตัวเราทำได้นั่นเองตัวเราภาวนาได้ตัวเราปฏิบัติได้ตัวเราเดินได้ตัวเราพิจารณาได้ก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวศรัทธาที่ทำให้เกิดสติสมาธิที่อยากจะทำงานพุทธศาสนาต่อไปเพราะศรัทธามันยังอยู่และความเพียรก็เกิดขึ้นความตั้งมั่นก็เกิดขึ้นความสุขสงบก็ตามมาไม่มีอื่นแทนไม่มีอื่นชดเชยสิ่งที่ชดเชยไม่ใช่แรงงานไม่ใช่เงินทองสิ่งชดเชยที่เราปฏิบัติก็คือความสงบสุขที่เห็นผลในปัจจุบันที่เราดูลมหายใจหรือดูอิริยาบถ4ที่เคลื่อนไหวอันนี้ก็คือการที่ทุกคนมาบวชก็มาตั้งหน้ารู้เรื่องของพุทธเจ้าอย่างนี้พุทธเจ้าก็รู้อย่างนี้เราก็สอนไว้อย่างนี้ไม่ได้สอนอย่างอื่นท่านแสดงธรรมโปรด16แคว้นอยู่45พรรษาไม่ใช่มีเรื่องอื่นเรื่องให้รู้จักกินเดินนั่งนอนรู้จักกายใจรู้จักอายตนะภายในภายนอกมีอะไรที่มันติดมันยึดอยู่แล้วก็ให้ปล่อยวางให้เป็นนั่นเองท่านกลัวว่าคนยึดไปยันตายเนี่ยไม่รู้ตัวเองไม่รู้จักคือกิเลสเนี่ยมันจะต้องยึดเกิดมาเพื่อยึดมาเพื่อติดแม้แต่ชื่อเรานี่ใครว่าไม่ดีก็ไม่ได้คนเราจะให้พูดเรื่องดีใส่ตัวเองเรื่องไม่ดีพูดไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะแต่พุทธเจ้าท่านพิจารณาความจริงให้เห็นว่ามันไม่มีของใครเกิดแก่จะตายเนี่ยเป็นของเราไม่พูดยังไงไม่คิดยังไงมันก็เป็นกรรมมันเป็นของตนสร้างไว้แล้วทำไปแล้วมันดีไม่พ้นเรื่องของจิตเนี่ยเป็นเรื่องสุดท้ายนะเรื่องจิตเป็นเรื่องตัดสินเรื่องสุดท้ายว่าใครเข้าถึงจิตตัวเองได้แค่ไหนที่มาบวชกึ่งภาษาเนี่ยใครเข้าถึงอารมณ์ตัวเองถึงจิตตัวเองได้แค่ไหนว่าสงบได้มากน้อยแค่ไหนไม่สงบแค่ไหนตัวนี้ต้องรู้เอาเองใครจะมาสั่งสอนยังไงเราทำไม่ได้เราก็ไม่ได้เราทำได้แล้วใครจะว่าไม่ได้มันก็ได้อีตรงนี้คือจิตตัวนี้ที่เราต้องการมาศึกษาดูแต่ที่เขาสอนระเบียบวินัยไปมากเท่าไรครูบาอาจารย์เข้มงวดกวดขันวิจัยตัวนั้นเป็นตัวเป็นสื่อเป็นเกาะที่ทำให้เราสงบเร็วถ้าครูบาอาจารย์ไม่เข้มงวดกวดขันเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะพุ่งซ่าน
จะไปทำงานโดยไม่จำเป็นตอนนี้พอครูบาอาจารย์ให้รู้จักยืนเดินนั่งนอนต้นบวมอยู่ทั้งวันทั้งคืนเราก็จะรู้จักความสงบของเรามากขึ้นตรงนี้ได้ผลกับตัวเองไม่ใช่ว่าเขาแค่ท่านเข้มงวดแล้วหลวงพ่อฉันไปอยู่หลวงพ่อเนี่ยไม่มีเวลาเลยทีสามมาเคาะระฆังไม่ให้เราได้คุยได้นั่งได้สบายเลยโหภาวนาทั้งวันทั้งคืนแต่หารู้ไหมว่านั่นแหละจิตของเรามันบ่นไปเองกิเลสมันบ่นเองแต่ถ้าเกิดความสงบแล้วมันคุ้มค่าเหลือเกินเพราะที่เรามาอยู่3เดือนเนี่ยมันคุ้มค่าที่เราได้ภาวนาให้เกิดขึ้นมันได้กำไรดีกว่าเราไปทำอะไรต่ออะไรไม่รู้เรื่องเลยออกไปไม่สงบเลยก็ต้องเข้าใจตรงนี้มันก็จะเป็นรากฐานรากเหง้าของความดีที่เป็นพื้นจิตใจของเราจากคนที่ไม่เคยรู้จักลมหายใจก็รู้จักลมหายใจเพราะลมหายใจเนี่ยมันออกจากท้องพ่อแม่มาก็มีเลยได้ลมมาจากพ่อแม่ก็ไม่ต้องหายใจอยู่ในท้องก็ไม่ต้องหายใจนะไม่ต้องหายใจเพราะลมพ่อแม่หายใจแทนเราแต่พอออกมาเองต้องพึ่งตัวเองพอออกมาปุ๊บต้องหายใจต้องหายใจคราวนี้ต้องหายใจแล้วหายใจเนี่ยตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้ยังหายใจอยู่เลยยังอยู่แต่เมื่อไรเราหมดอายุหมดขันธ์ห้าที่จะครองไปแล้วเนี่ยเราไม่มีวาสนาจะครองไม่มีกำลังที่จะครองขันธ์ห้าลมนี่ก็จะทิ้งเราเลยเราก็จะทิ้งลมทิ้งลมก็ไม่เป็นของเราแล้วกายก็ไม่ใช่ของเราลมก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่มีที่เราไม่มีก็คือว่าลมมันไม่มีลมมันเป็นอากาศธาตุไปแล้วลมมันออกไปข้างนอกแล้วไม่ใช่ลมในตัวเราลมมันหายจากตัวเราไปแล้ววิญญาณตัวรู้ก็ดับไปเพราะอยู่ไม่ได้เพราะลมไม่มีก็มาเรียนรู้ตรงนี้เองก็ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งอะไรแต่ทำไมเรียนไม่ได้เพราะจิตไม่เข้าไปข้างในจิตมันไม่เป็นสมาธิเพราะจิตมันคอยส่งไปสู่อดีตอนาคตออกไปหาคนอื่นมันไม่เห็นกายใจไม่เห็นรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปกินรูปเปลี่ยนแปลงอะไรคนจะไม่รู้ตัวเองหรอกเพราะหลงจากที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็มองไม่เห็นว่าเปลี่ยนมาได้แค่ไหนขนเราหลุดไปกี่เส้นเราไม่รู้เลยรู้แต่ว่าฟันถ้าเรียงละเอียดเนี่ยร่างกายเราเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่เราไม่รู้แต่ที่จริงแล้วเราเนี่ยตายมาทุกเวลาที่ตามหลักธรรมวิทยาศาสตร์ตามพุทธศาสนาว่าทุกคนตายแล้วตายแล้วแต่ยังตายไม่หมดตายต่อเนื่องอย่างหนังนี่ก็ตายมาแล้วหนังเด็กๆอ่อนๆตายมาแล้วตอนนี้หนังเราแก่แล้วผมนี่ก็ไอผมเด็กๆก็ร่วงไปหมดแล้วนี่ผมคนแก่แล้วฟันเด็กๆก็หักไปหมดแล้วนี่ฟันคนแก่แล้วมันหมดแล้วร่างกายเนี่ยมันเสื่อมไปตั้ง 20-30 ปีที่ไม่ใหม่มันตายหมดแล้วไอผิวหนังละเอียดอ่อนแบบเด็กๆมันตายหมดแล้วตอนนี้ตัวใหม่มันมาแทนตัวเก่ามันตายไปแล้วต่อไปก็เป็นด่างเป็นกระเป็นย่นเป็นเหี่ยวไปแล้วคนนี้ตีนกองตีนกาตีนช้างอะไรก็ขึ้นทั่วตัวที่คนเขากลัวกันนักไงหน้าเหี่ยวหน้าย่นอะไรเนี่ยไปดึงหน้าไปแต่งหน้ามันไปมันเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมชาติมันเป็นไปแล้วมันถูกกืนกินไปโดยที่ใครระงับไม่อยู่ไม่มีหมอไหนวิเศษไม่มีเครื่องสำอางไหนที่มันหนุนนำได้มันต้องเป็นโดยธรรมชาติดังนั้นทำไมจึงให้คนมาถืออุโบสถบรรพะแปดข้ามสิบห้าเพื่อเห็นความจริงไม่ต้องไปทำไมจึงไม่ให้ผัดหน้าทาแป้งเพราะผัดหน้าทาแป้งมันปิดบังหนังตัวเองพอไม่ปิดบังจะเห็นความแก่เห็นความไม่สะอาดเห็นความไม่เที่ยงก็รู้สึกว่าเรามันโสมๆแล้วนะมันไม่เหมือนก่อนแล้วนะมันได้แต่เข้าวัดแต่นั่งเรามันแย่ดูตรงไหนมันก็จะเสื่อมไปหมดแล้วยิ่ง40 50บอกโอ้ยเห็นชัดเลยแต่ถ้าไปไม่เคยมาถืออุโบสถเลยนะโป๊ตลอดตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอะไรมาพอกก็
มันไม่เขียวโอ้มันเลื่อมตลอดเวลาหารู้ว่าแต่มันตัวเสื่อมมันอยู่ข้างใน

เสื่อมจิตใจมันก็เสื่อมร่างกายก็เสื่อมแต่เราไม่ยอมหลับแต่พอมาถืออุโบสถปุ๊บมันโผล่ให้เห็นหมดเลยบวชเนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติเพราะเรายังเป็นวัยหนุ่มอยู่ก็ไม่เห็นแต่ถ้าเราพิจารณาเกาะกระเทาะออกไปให้มันพิจารณาว่าเออความวัยรุ่นเราไม่มีแล้วนะกระโดดรถเต้นนี่20ขึ้นไปแล้วนี่เราจะเริ่มแล้วนะเริ่มเป็นคนชะกันแก่ไปแล้วนะต่อไปนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าชีวิตเราจะอยู่ถึงแก่หรือเปล่าเพราะสมัยนี้ตายง่ายจะตายไปคมขามก็ตายกันแล้วข้างถนนมันทางเยอะแยะตายกันทีเดียวเป็นหมู่เป็นเหล่าเยอะแยะไม่เที่ยงเลยใครจะอยู่ยันถึง80 90บางคนยังไม่ทันสึกจะตายเลยก็มีสึกไป

0: รมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะทรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 น.เจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 น.พิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปารัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 น.พระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 น.พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 น.ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: เพิ่นบวชชีพรามได้กี่วันแล้วนะพวกชาวบ้านนะที่บวชเข้ามาบวชได้กี่วันแล้วห้าบวชเนกขัมมะนี่มารักษาศีลแปดตะพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ

มันเป็นศีลของพรหมเรียกว่าพรหมจรรย์เป็นศีลของพรหมผู้รักษาศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่ผู้ปฏิบัติเหมือนกับเราสร้างบ้านสร้างตึกรามบ้านช่องมันต้องลงรากฐานก่อนตีเข็มก่อนแล้วก็เทคานให้เข็มตีเข็มมันแน่นหนาฐานมันแน่นหนามันคงเทคานมันแน่นหนามันคงนี่เรียกว่าฐานพื้นฐานอันแรกประโยคแรกคือศีลก่อนจะปฏิบัติถ้าเราไม่รักษาศีลถ้าไม่มีศีลเนี่ยตั้งต้นไปตั้งแต่ศีล5พี่น่ะมันเป็นโทษมันเป็นบาปมันเป็นกรรมที่นี่มันก็เลยถ้าไม่รักษาเนี่ยมันเป็นสักขวรสักขวรมรรคขวรมันห้ามมรรคห้ามผลมรรคผลจะเกิดขึ้นไม่ได้ผลของการปฏิบัติจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นท่านจะให้สังวรระวังรักษาให้กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์จิตใจให้บริสุทธิ์ตัวอย่างศีลในพระปฏิโมกศีลของพระภิกษุนั่นแหละปาติก็แปลว่าปฏิบัติโมกขะก็แปลว่าข้ามถ้ามาปฏิบัติให้มันเป็นปกติมันก็เป็นศีลเมื่อมันเป็นศีลแล้วมันก็เป็นธรรมที่นี่ศีลมันอยู่ที่ไหนที่นี่ธรรมอยู่ที่ไหนศีลก็คือจิตใจของพวกเรานั่นแหละธรรมก็คือจิตใจของพวกเราเนี่ยเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะมีหีริความละอายแก่ใจอตตปะความเกรงกลัวอยู่ภายในจิตใจละอายแก่บาปแก่กรรมแก่เวรบาปกรรมเวรเพราะฉะนั้นท่านจะให้สังวรระวังรักษาพวกที่เอาเข้ามาบวชชีพราหมณ์เนี่ยรักษาชั่วระยะเวลาอันนี้ที่นี่หลังจากนี้ไปพอเราศึกออกไปที่นี่ควรเราจะสังวรระวังรักษาศีล5ตัวนี่ให้มันบริสุทธิ์แล้วก็จะได้ปฏิบัติต่อไปเก็บแรกผสมน้อยไปทำไปเรื่อยๆเพราะเราไม่สามารถที่จะออกมารักษาไม่ติดต่อได้มาบวชได้รักษาศีล8ได้ทำไปให้มันแล้วก็เมื่อปฏิบัติลงไปแล้วที่นี่ให้ตั้งคำปณิธานปรารถนาอย่างเดียวอย่าให้มันวกวนคำที่ว่าอย่างเดียวคือปรารถนาอะไรมุ่งอะไรปรารถนามุ่งความพ้นทุกข์อย่างเดียวมีน้อยมีมากขอให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยสะสมเพื่อความพ้นทุกข์ให้เป็นไม่เป็นพลังเพราะพวกเรามันเกิดมานานแล้วเกิดมาในโลกนี้จนนับไม่ได้ท่านบอกว่าแต่ละชาติแต่ละภพที่เราเกิดมาเนี่ยน้ำตาที่มันร้องไห้โศกตาอะไรที่ไรละพันตามกันไปเนี่ยเก็บไว้ชาติละหยดละหยดถ้ามันไม่แห้งมากกว่าน้ำมหาสมุทรทะเลมันมากไหมการเกิดอยู่ในโลกนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงอยากให้พวกเรานำมาปฏิบัติให้ตัดออกซึ่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี่คำที่ว่าตายนี่ที่นี่ร่างกายเขาแตกเขาดับต่างหากทำไมมันจึงแตกเพราะธรรมชาติมันเป็นของแตก
ส่วนจิตใจนี่ที่นี่มันเป็นนามธรรมแตกไม่เป็นดับไม่เป็นนั่นมีแต่มาเกิดถ้าหลงหลงพยึดอย่างอื่นนี่เพราะฉะนั้นท่านจะให้มาปฏิบัติมาปฏิบัติตามหาตนคู่ตนให้มันเจอผู้ใดเห็นตนผู้นั้นเห็นธรรมนั่นคำที่ว่าตนในที่นี้ก็หมายถึงว่าดวงใจคือดวงรู้นั่นแหละแต่มันไม่รู้มันหลงทีนี้หลงประยิทธิ์ของภายนอกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลนั่นของภายนอกอยู่ที่ไหนทีนี้ของภายนอกก็คือร่างกายก้อนสกุลละกายตนตัวของเราเนี่ยก้อนสกุลละกายดิมันอยู่ภายนอกนอกประจักษ์จิตจากใจของพวกเราเนี่ยแต่เราก็ประยิทธิ์พอเราประยิทธิ์ว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วทีนี้สุดท้ายจิตใจของเราก็เลยกลายไปเป็นกลายไปเป็นดินกลายไปเป็นน้ำกลายไปเป็นไฟกลายไปเป็นลมแล้วก็กลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจึงทุกข์ทีนี้มันจะมีเย็นมีร้อนเย็นร้อนอ่อนแข็งมีเก็บปวดโรดเล่ามีเก็บไข้ได้ป่วยเป็นที่ไม่แปรปรวนไปแล้วก็ปวดจริงๆเจ็บจริงๆร้อนจริงๆหนาวจริงๆเพราะมันเป็นเครื่องวัดเพราะเราเข้าไปยึดที่ท่านให้มาปฏิบัติให้มันรู้ให้จิตใจมันถอนออกไปทีมาปฏิบัติประโยคแรกท่านก็แนะนำให้มาปฏิบัติมีอารมณ์อันเดียวบริกรรมพุทโธพุทโธพวกเราเคยปฏิบัติมาก่อนแล้วหรือน้องนั่นก็กำหนดลมหายใจหรือน้องนั่นก็บอกว่ายุบหนอพองหนอพวกนี้อะไรก็แล้วแต่ขอให้จิตใจมันเป็นสมาธิจิตใจมันรวมลงเป็นหนึ่งก็ใช้ได้จิตรวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจมันสงบเข้าไปเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกมันจะเกิดปีติความเอิบอิ่มใจปัสสัทธิความสงบของใจเนี่ยมันจิตมันจะสมมติว่าเราบริกรรมพุทโธพุทโธพอนานเข้านานเข้าพอไม่ได้พลังที่นี่จิตถ้ามันสงบลงไปมันจะวางพุทโธพุทโธจะหายมันจะเหลือแต่ดวงรู้เหลือแต่ดวงรู้กำหนดรู้อยู่นั่นถ้าเข้าไปถึงจุดนี้นะมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีละว่ากายร่างกายนี่มันจะเป็นสภาวะอันหนึ่งขึ้นมาจิตใจจะเป็นสภาวะอันหนึ่งขึ้นมาเป็นคนละอย่างไม่ใช่อันเดียวกันตรงนี้ละหลังจากนี้ไปละที่นี่เราจะปฏิบัติให้ถูกที่นี่ศีลเราก็จะควบเที่ยมงวดกวดขันไม่ให้มันด่างมันค่อยแล้วก็ควบภาคเพียรแล้วก็จะขยันหมั่นเพียรไม่ขี้เกียจขี้ข้านหนักเหนื่อยไม่ล่าฟุ้งซ่านรำคาญมันก็จะไม่มีนั่นมันจะมีแต่ความขยันหมั่นเพียรวันใดที่ไม่ได้กระทำมันจะเสียใจท่านเชื่อว่านี่นี่ถ้าไม่เข้าไปถึงจุดนี้หรอกนี่ท่านให้เร่งทำความเพียรให้มันรู้ให้มันเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะส่วนจิตใจเนี่ยไม่เคยแตกไม่เคยดับจะเอาอะไรมาแตกมาดับเพราะมันไม่มีรูปร่างมันมีแต่ดวงรู้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าผู้ใดเข้าไปถึงจุดนี้ได้ทำลงถึงฐานมันจริงๆที่นี่ท่านให้ชื่อว่าลงไปถึงอัปปนาสมาธิอันนั้นพบภูมิของจิตจริงๆเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรมันว่างแล้วก็เป็นความสุขอันแท้จริงที่เนี่ยเป็นความสุขมหัศจรรย์เป็นอัศจรรย์ภายในจิตใจของใครถ้าผู้ใดเข้าไปได้ปฏิบัติเข้าไปได้แต่กิเลสมันไม่ให้ปฏิบัติมันไม่จะเข้าไปเมื่อจะทำเข้าไปเดี๋ยวมันกลัวตายทั้งที่มันไม่ได้ตายมันก็กลัวตายที่นี่อะไรเป็นกิเลสก็จิตใจเรานี่แหละเป็นกิเลสมันซ่อนเล่นอยู่ในนี่แหละในความมืดมนอนธการนี่ท่านเรียกว่าสิ่งเด็กสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมองขุ่นมัวเนี่ยท่านให้ชื่อว่ากิเลสนิดนี่เรียกว่ากิเลสที่มันหมักหมมหรือมันดองอยู่ภายในจิตใจของเรามันดองมานานมันหมักหมมมานานมันสะสมมานานมันสะสมมาตั้งแต่พุ่นสมัยเป็นหมัดสมัยเป็นมดดำมดแดงส
มัยเป็นสัตว์ทุกตัวสัตว์ในโลกนี่คุณมันนานนะพัฒนามาจากสะสมอุปทานความยืนมั่นถือมั่นอันธาตุขันธ์นี่มันมานานเพราะฉะนั้นจะอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความขยันหมั่นเพียรอาศัยสติอาศัยปัญญานี่ทำให้มันมากเจริญให้มันยิ่งคำที่ว่ามากนี่ท่านให้มีสติให้ระลึกรู้ให้ระลึกรู้ตามรู้ตามเห็นจิตใจของตนเองให้มันรู้ให้มันเห็นให้สะสมตัวสตินี่ให้มันเด่นดวงขึ้นมาถ้ามันมีสติมันก็มีปัญญาทีนี้ที่นี่จะถามว่าอะไรเป็นสติก็จิตใจของเรานี่แหละเป็นสติอะไรเป็นปัญญากับจิตใจของเราอันเดิมนี่แหละเป็นปัญญามันอยู่ด้วยกันมันอยู่ที่เดียวกันแล้วให้พวกเราเนี่ยตั้งจิตตั้งใจทำจริงจริงจังเมื่อเราทำจริงทำจังที่นี่ผลออกมามันก็จะรู้ของจริงมันก็จะเห็นของจริงถ้าเราทำมาจริงมันก็รู้ของมาจริงเห็นของมาจริงเป็นของปลอมๆแกล้งๆไปนั่นมันหลอกของลวงไปเพราะฉะนั้นจึงการปฏิบัติเราจะไปเข้าใจว่ามันจะสุขนะมันไม่ใช่นะมันทุกข์สรุปแล้วร่างกายหมดทั้งก้อนเนี่ยมันก็ก้อนทุกข์อยู่แล้วก้อนทุกข์ทั้งก้อนนี่ก้อนเก็บทั้งพวกทั้งก้อนนี่ก้อนปวดทั้งก้อนนี่ก้อนเย็นทั้งก้อนนี่ก้อนร้อนทั้งก้อนนี่นั่นมันรวมอยู่ในนี้เสร็จหมดนั่นเพราะรูปร่างก้อนสกุลร่างกายนี่มันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์หรือบ่อเกิดแห่งโรคสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ให้อยู่ภายในร่างกายท่านเรียกว่าโรคท่านจะว่าจักโลกโลกทางตาหนึ่งที่ว่าจักขูโลโคโสตาโลโคชิวหาโลโคกายโลโคมโนโลโคโลกทางตาโลกทางหูโลกทางจมูกโลกทางลิ้นโลกทางกายโลกทางใจนั่นไม่มีโลกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านให้ค้นขึ้นมาค้นคิดขึ้นมายกขึ้นมาให้มันมากๆทุกให้มันเห็นมากๆอย่าไปกลัวทุกสร้างทุกข์ขึ้นมาดูสร้างทุกข์เข้ามาขบมาคิดเมื่อมาเก็บปวดรั่วเล่าขึ้นมานี่มันไม่สบายกายไม่สบายใจมันทุกข์เมื่อมาทุกข์ขึ้นเกิดขึ้นมามากๆให้เรากำหนดเข้าไปดูว่าทุกข์จริงๆมันอยู่ที่ไหนมันมีตัวไหมมันอยู่ที่กายหรือมันอยู่ที่จิตถ้ามันอยู่ที่กายก็ถามกายอยู่กายมันจะให้คำตอบไหมเนี่ยต้องขบต้องคิดต้องพิจารณาไม่ใช่มีแต่บริกรรมพุทโธเมื่อสงบแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวเนี่ยอันนี้ถ้ามันนิ่งถ้ามันเป็นสมาธิจริงๆแล้วเนี่ยรีบพิจารณารีบคดรีบขั้วเวลามันจิตใจมันใสๆอยู่ไหนมันจะได้เรื่องได้ราวขึ้นมามันจะรู้จะเห็นขึ้นมานั่นวิจัยวิจารณ์หาความจริงเหมือนกับเราหาความจริงกับสมมติเหมือนกับต้นอ้อยเนี่ยความหมายของอ้อยจริงๆน่ะรสหวานของมันน่ะคือตัวจริงของมันใบมันก็ไม่ใช่ใบมันก็ไม่ใช่เปลือกมันก็ไม่ใช่เนื้อมันก็ไม่ใช่น้ำมันก็ไม่ใช่นั่นอ้อยจริงๆน้ำตาลจริงๆคือรสหวานของมันไอ้รสหวานของมันมีตัวนั่นน่ะมันไม่มีตัวมีตัวมันเป็นปรมาณูมันไม่มีตัวมีตัวอันนี้ก็เหมือนกันให้เราเข้าไปขบไปคิดไอ้ความเจ็บปวดรวดร้าวตัวเวทนาเนี่ยมันมีตัวมีตัวไหมหรือมันไม่มีก็ให้มันรู้เมื่อผู้ใดเข้าไปกำหนดเข้าไปขบไปคิดเมื่อมันเห็นจริงออกมาแล้วมันไม่มีจริงนั่นพอมันไม่นี่พอมันรู้ว่ามันมีเนี่ยจิตมันก็วางเมื่อจิตวางกายก็คือกายที่นี่จิตก็คือจิตมันแยกออกจากกันที่เมื่อมันแยกออกจากกันพอไปถึงจิตมันบ้างมันมีอะไรมันไม่มีอะไรอยู่ภายในจิตใจนั่นสุขก็ไม่มีอยู่ในนั่นทุกข์ก็ไม่มีอยู่ในนั่นเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่มีอยู่ในนั่นนั่นมันก็มีแต่ความเบาความสบายเท่านั้นอยู่ภายในจิตใจไม่มีอะไรส่วนที่มีเนี่ยมันย้อนมาที่นี่มันถอยออกมาหาร่างกายนี่แล้วก็ถอยออกมาหาไอ้
ไอ้จิตตัวมันยึดกายท่านเรียก

ตัวเจตสิกธรรมที่มันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งมันดีใจมันเสียใจมันรักมันสังมันกลัวมันหลงที่มันมีอาการนี่สัญญาอารมณ์นี่ทั้งเป็นจิตสัญญาจิตสังขารจิตวิญญาณจิตเวทนาเนี่ยจิตเป็นรูปนี่มันพ่วงกันนี่ขันทั้ง5กองเนี่ยมันรวมตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณท่านที่ว่าขันขันที่ว่ากองเดียวกองทุกข์รูปก็ทุกข์เวทนาก็ทุกข์สัญญาก็ทุกข์สังขารก็ทุกข์วิญญาณก็ทุกข์มีแต่ทุกข์กับทุกข์นั่นแหละที่นี่มันมาให้ดูที่นี่กิเลสมันมาให้ดูมันไม่ให้ดูมันก็ไม่เห็นอย่างนี้มันก็ไม่รู้ไม่เห็นมันก็เอาอารมณ์อย่างอื่นมาขบมาเกินไว้มันก็รู้มาได้เห็นมาได้เพราะฉะนั้นใช่ว่ามันจะมืดตึ๊บตือที่นี่จิตมันมืดตึ๊บตือเนี่ยเหมือนกับไก่ตาแตกเหมือนกับคนตาบอดหัวเงี้ยงัวเงี้ยกันหมดตั้งโลกหมดทั้งสารนี่เว้นพระอริยเจ้าเท่านั้นมาพูดที่ท่านรู้นั่นอริยะพระอริยเจ้าท่านรู้อะไรที่นี่พระอริยเจ้าท่านก็รู้ของจริงของจริงคืออะไรที่นี่นั่นของจริงก็คือทุกข์พวกเราทุกข์ไหมถ้าพวกเรามีทุกข์ก็แปลว่าพวกเรามีของจริงของจริงก็คือร่างกายมันก้อนเจ็บก้อนปวดนี่แหละก้อนธรรมนี่ก้อนของจริงนั่นจริงทุกจริงสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดคือตัวตัณหาอยากเมื่อทุกเกิดขึ้นมาก็อยากให้มันหายไปยิ่งเพิ่มทุกยิ่งเพิ่มเกิดขึ้นนั่นความอยากนี่นี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่หรือความไข้ความไข้ความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันนี้ท่านเรียกว่ากามกามเป็นว่าของร้อนกามเป็นว่าไฟนั่นเนาะไฟอยู่ที่ไหนไฟราคะนั่นความกำหนัดยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันนี้เรียกว่ากามเป็นว่าของร้อนแปลว่าไฟมันเผาอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนเรารู้ไม่ได้เราเห็นไม่ได้นั่นเมื่อมันมีไฟราคะไฟโทสะมันก็ตามมาทีเพราะมันอยู่ด้วยกันเมื่อมีไฟโทสะโมหะก็ตามมาที่นี่นี่เรียกว่าราคะโทสะโมหะนี่บวกเข้ากันน่ะที่นี่เนาะอะไรเป็นราคะจิตตัวนี้น่ะเป็นราคะโทสะกับจิตของเราเนี่ยเป็นโทสะโมหะกับจิตของเราเนี่ยเป็นโมหะนี่เพราะจะกำหนดเข้าไปให้รู้ตามเข้าไปจนให้จิตมันว่างไม่มีอะไรที่นี่ก็ลื้อกายมั่งกายที่นี่ร่างกายมันมีนะรูปเนี่ยมันมีธาตุทั้ง4มีดินมีน้ำมีไฟมีลมธาตุดินมีผมขนเล็บฟันหนังเยื่อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับปอดไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่านี่ธาตุดินธาตุน้ำมีน้ำดีน้ำเสลต์น้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำลายน้ำมูดน้ำไขข้อน้ำมูดนี่ธาตุไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายให้สุขสมไฟยังกายให้กระวนกระวายไฟเผาอาหารให้ย่อยธาตุลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องล่างลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจเข้าออกแล้วนี่ธาตุทั้ง4เนี่ยมาประชุมกันมันมีอายุอย่างมากก็ร้อยปีแตกแน่นอนเมื่อมันแตกมันไปไหนทีนี้มันเกิดจากดินมันก็ลงไปสู่ดินนั่นดินไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำไฟไปสู่ไฟลมไปสู่ลมนั่นหมดไม่มีอะไรเหลือส่วนที่เหลือก็มีแต่ดวงจิตที่นี่ดวงใจดวงรูปนั่นส่วนร่างกายผุละเอียดเป็นปรมาณูไปเลยนั่นที่นี่ก่อนมันจะแตกจะดับที่นี่จิตใจมันยังหวงแหนอยู่ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในรูปอยู่ฝังอยู่ในภายในจิตใจนั่นมันก็ไปเกิดอีกไปปฏิสัทธิเอาอีกใหม่นั่นเพราะฉะนั้นการเกิดเนี่ยมันซ้ำๆซากๆมันนานแล้วพอมันหลงตนเพราะฉะนั้นท่านจะให้มาปฏิบัติถอนตนออกมาถ้ามาถอนออกมาได้มันหยุดการเกิดที่นี่ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายทุกข์ก็ไม่มีมันทุกข์เพราะมันมีอะไรมันมีร่างกายนี่แหละมีวัตถุคือร่างกายนี่พาให้เป็นทุกข์เดี๋ยวว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยการเกิดขึ้นมาแล้วเรียกมันก็มีตัวเดียวถ้าตัวอักษรมีตัวเดียวคือตัวกอไก่กอไก่ก็เกิด

ก็เกิดก็ไก่ก็เกิดอีกที่นี่เมื่อมาเกิดมาแล้วที่นี่ตัวสละตัวผสมของมันนั่นนี่เรียกว่าตัวเวทนาที่นี่ที่มันเกิดขึ้นจากกอไก่กอไก่ที่นี่กอไก่กับกออากะกออากากออีกีกออีกีกออึกึกออึกึกออูกูกออูกูมันเกิดกูมึงอะไรบ้างเนี่ยมันงับเป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาเนี่ยหลงกูหลงมึงแหละนั่นนี่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมีเพศหญิงเพศชายขึ้นมาเนี่ยนี่มันมาเกิดอยู่นี่นี่นั่นไม่มีที่จบที่สิ้นเกิดมาเลยเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เก็บแล้วก็ตายเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านนี่พอยกแล้วท่านยกขึ้นมาจังหวะความเกิดไม่เป็นทุกข์จังหวะชาที่ปีทุกขาเนี่ยชาที่ปีทุกขาชราปีทุกขาพยาที่ปีทุกขามรณะปีทุกขังนี่ความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ความแตกตายทำลายขันก็เป็นทุกข์นั่นนี่มิจะทุกข์กับทุกข์แต่มันก็รู้มาได้เห็นมาได้ทำไมจึงรู้มาได้เห็นมาได้เพราะมันไม่สนใจเพราะมันไม่ดูเมื่อทุกข์เกิดขึ้นความเจ็บปวดรวดร้าวเกิดขึ้นจะมีแต่หาทางแก้ไขทางแก้ไขอยู่ที่ไหนวิ่งไปหาหมอวิ่งไปหายานี่มันแก้ปลายเหตุถ้าต้นไม้ก็ไปแค่พูดไปตัดกิ่งก้านสาขาไปติดปิดใบกิ่งเล็กกิ่งเล็กกิ่งก้านสาขาของมันนี่เพราะฉะนั้นต้องตัดต้นตอมันถอนรากถอนโคนพูดไม่ให้มันเกิดถอนรากแก้มันขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่รู้ให้สำเนียกเมื่อเรารู้แล้วรีบปฏิบัติรีบกระทำมาเพ็ญเราอย่าไปดูถูกดูหมิ่นตนเองว่าเรานี่บุญน้อยวาสนาน้อยเป็นคารวะญาติโยมไม่ใช่ฐานะของพวกเราผู้ปฏิบัติไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้กิเลสมันพูดเฉยๆนี่ศีล5ตัวในครั้งพุทธกาลก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์มีทั้งนั้นศีล5นี่แหละขอให้ทําให้มันสมเหตุสมผลฮะให้ดูเหตุให้ดูข้อวัดปฏิบัติเราสามารถขนาดไหนเรามีสติประคับประคองอยู่ขนาดไหนความเพียรของเราไม่ขนาดไหนต้องดูนี่ไม่ดูเหตุไปดูไปค้นหาดูตั้งแต่ผลที่จะได้รับหนึ่งมันต้องดูเหตุก่อนทำให้มันมากมากให้มันมีสติให้ระลึกรู้อะไรมาเกิดขึ้นให้มันรู้นั่นน่ะทุกเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้ไล่หาตัวทุกสุขเกิดขึ้นก็ไล่หาตัวสุขอะไรเกิดขึ้นก็ไล่หาตัวมันย้อนเข้าไปอย่าส่งไปข้างหน้าย้อนเข้ามาหาย้อนสอนเข้ามาหาจิตหาใจย้อนเข้ามาหาดวงรู้นี่ถ้าส่งไปข้างนอกมันบานไปมันเป็นตัวสมุทัยมันเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดย้อนเข้ามาหาจิตใจนี่เข้ามาถึงจิตใจคือดวงรู้มันจะเป็นทางตันมันจะเป็นทางจบทางสิ้นอยู่ที่นี่มันจะมารู้มาเห็นว่ามันเกิดอยู่ที่นี่มันดับลงที่นี่จนกลัวว่ามันรู้จิตใจมันรู้เต็มที่มันรู้จริงๆอ่ะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่เกิดมันก็ไม่ดับนี่แล้วมันต้องรู้ของใครของเรามันเพราะอะไรเพราะมันจิตใจอันเดียวกันนี่แหละทำมาเดียวกันมีรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเดียวกันสุขไม่สุขมีทุกข์อย่างเดียวเสมอกันไม่มีใครเหนือใครมันท่านจะว่าลักษณะที่มีเสมอกันแก่ทั้งขันทั้งพวงนั่นท่านว่าอันนี้จะตาความไม่เที่ยงทุกขตาความไม่ทุกข์อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราขันห้านี่รูปร่างกายก็ไม่ใช่ตนเวทนาก็ไม่ใช่ตนสัญญาก็ไม่ใช่ตนสังขารก็ไม่ใช่ตนวิญญาณก็ไม่ใช่ตนตนของตนจริงๆมันอยู่ที่ไหนย้อนเข้าไปกำหนดเข้าไปดูเนี่ยนั่นมันต้องรู้ต้องเห็นแน่นอนถ้าตั้งจิตตั้งใจจริงๆทำจริงๆจังๆมันต้องรู้ต้องเห็นแน่นอนเมื่อมันรู้มันเห็นที่นี่การละวางการถอนไม่ได้บังคับมันเมื่อเราทานอาหารเนี่ยเมื่อมันอิ่มมันหยุดของมันเองหรือเวลาหรือเราเทน้ำก็ใส่ภาชนะเมื่อมันเต็มมันก็จะบอกของมันเองเทเข้าไปอีกมันเทลงไปมันก็ไม่เข้ามันลงไม่ได้ทำไมมันจะลงไม่ได้ก็เพราะมันเต็มจิตใจมันเต็มเนี่ยมันไม่หิวมันไม่หิวมันไม่กระหายมันไม่มีทุกข์นั่นต้องปฏิบัติต้องรักษาปฏิบัติทำให้มันเมื่อปฏิบัติไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหากันหมดเลยทั้งบิดาทั้งมารดาทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์นั่นจะวิ่งเข้าหากันคำที่ว่าเข้าหากันวิ่งเข้าไปที่ไหนวิ่งเข้าไปหาดวงจิตดวงใจล่ะเพราะมันเป็นธรรมเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันนั่น
เมื่อเขาไปถึงความจริงน่ะมันจะไม่มีหญิงมันจะไม่มีชายรูปหญิงก็มีทั้งหญิงมีทั้งชายหญิงอยู่ตรงไหนหญิงก็คือธาตุน้ำชายเพศชายชายก็คือธาตุดินคือพ่อเราธาตุดินเป็นพ่อเราธาตุน้ำเป็นแม่เรานั่นมันบวกกันอยู่นี่นั่นจะว่าพวกเขาไปสอนกันผิดนี่ศาสนาอื่นเขาว่าพ่อแม่ไปอาศัยเกิดเฉยๆไม่มีบุญมีคุณนั่นเห็นไหมมันหลบหลู่บุญคุณของพ่อของแม่มันจะจมมันจะดึงกันพากันลงนรกมันบ่ายหน้าลงนรกมันมาจากนรกมาเกิดแล้วมันก็คิดถึงนรกมันก็จะกลับไปนรกที่เดิมให้ไฟเผาอยู่ในเมืองนรกนั่นนี่ว่าท่านไหว้อยู่ทุกวันนี่เห็นว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่นะนี่ประโยคแรกคือแม่นะน้ำนี่โมนี่คือดินคือพ่อนี่นะโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอะระหะโตท่านเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาแปลว่าตัดสรู้ชอบแล้วทัศนะกับแปลว่าเห็นชอบแล้วเห็นอะไรชอบเห็นของจริงนั่นเห็นธรรมของจริงนั่นให้พวกเราเนี่ยตั้งศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้มากๆแล้วก็ปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดให้มันได้อาจารย์ศรัทธาความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างซ่าย้อนมาเกิดอีก7ชาติชาติละ100ปีก็700ปีก็จบมีความหวังถ้ามีฉะนั้นน่ะไม่มีความหวังแต่ก็ได้อยู่มันนานเหมือนกับเรานั่งเครื่องบินเหินฟ้ามองลงมาข้างล่างรอบทั้ง4ทิศสุดสายตานะไม่มีจุดหมายปลายทางนี่ต้องทำให้มันได้มีจุดหมายปลายทางมันจะได้ไหมอย่าไปสงสัยได้รับผลแน่นอนขอให้ทำขอให้ปฏิบัติเท่านั้นผลที่ได้รับก็คือความพ้นทุกข์ทุกข์มันมีอยู่ภายในจิตใจของพวกเราเลยแล้วอย่าไปคาดเป็นหมายว่ามันจะเป็นโน่นเป็นนี่มันไม่ได้เป็นอะไรมาสำราญจิตใจให้มันบริสุทธิ์ผุดพองมาสำราญจิตใจให้ปราศจากมลทินจบเหลือแต่ดวงรู้ล้วนๆจบแล้วไม่ได้เป็นอะไรอีกเรามีไหมเรามีดวงใจไหมเรามีจิตมีใจไหมมีนี่แหละดวงจิตดวงใจมีจิตมีใจอันนี้แหละของดีที่สุดคือดวงใจของเราที่นี่เลวที่สุดก็คือใจของเราผู้ไม่ประพฤติปฏิบัติไม่รักษาถ้าไม่รักษาเนี่ยมันจะเอาบาปเข้ามาพอกเข้าไปเอากรรมเข้ามาพอกเข้าไปเอาเวรเข้ามาพอกเข้าไปมึงฆ่ากูได้กูฆ่ามึงฆ่ากูได้กูฆ่ามึงได้นั่นกลับไปกลับมาอย่างใส่กรรมกันอย่างอย่างเขาฆ่ากันอยู่ทุกวันฆ่าแล้วว่ามันจะแล้วกันไปมันไม่แล้วนะเนี่ยสัตว์ก็เหมือนกันไปฆ่าเขาได้เขาก็ย้อนมาฆ่าเราเหมือนเดิมนั่นเดี๋ยวนี้หน่อยมันจะยุติกันลงได้ก็คือไม่ทำเท่านั้นไม่ทำกรรมนั่นกรรมไม่ระงับเพราะกรรมเวรไม่ระงับเพราะเวรเพราะฉะนั้นให้งดไม่ทำกรรมเวรคือศีลที่นี่นี่ศีลดอกตัดดอกไม่ให้มันมีอีกต่อไปถ้าไม่มีแต่ที่ทำผ่านมาแล้วสำราญร่างของเก่าที่ผ่านมาแล้วแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาที่ได้ร่วงเกินที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินพวกท่านทั้งหลายด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตก็ดีถ้าข้าพเจ้าลูกข้าพเจ้าก็ไม่ได้กระทำข้าพเจ้าก็จะไม่ได้ร่วงเกินเมื่อเราข้าพเจ้ารู้ได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วที่เนี่ยบุญกุศลอะไรที่ข้าพเจ้าได้กระทำมาบำเพ็ญมาทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตก็ดีถ้าข้าพเจ้าจะขออุทิศให้พวกท่านทั้งหลายขอพวกท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาหรือหากว่าท่านทั้งหลายไม่สามารถที่รับข่าวสารอันนี้ได้ก็ขอความช่วยเหลือจากเทพพระยุเจ้าที่ทิ้งสถิตประดิษฐานในสกลนรกและสกลนภพวันนี้จงนำข่าวสารอันนี้ไปบอกให้เมื่อทราบแล้วก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาผู้มีทุกข์ก็ขอไม่ทุกข์ผู้ไม่สู้แล้วก็ขอให้พี่สู้ยิ่งขึ้นไปเถิดมาท่านอย่าจองกรรมจองเวรซึ่งกันและกันมาท่านอย่าผูกกรรมผูกเวรจองกรรมจองร่างจองผ่านกันมาท่านให้มันจบมันสิ้นไปเสียมาท่านต้องทำไปทุกวันนั่นแล้วหรือเวลาเราระลึกนึกถึงระลึกถึงเมื่อไร
แล้วให้เราแผ่ส่วนบุญให้ทั้งบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี่ข้างล่างถึงอเวเกมหานรกข้างบนถึงพรหมโลกโดยรอบสุขบสุดขอบเขตจักรวาลแผ่ไปให้มันมากๆเมื่อเราแผ่ไปมากๆจิตใจของเราก็จะเยือกเย็นเบากายเบาใจจิตใจก็เยือกเย็นจะทำสมาธิมันก็จะง่ายขึ้นเพราะจิตใจมันเบาเนี่ยเยือกเย็นมีความสุขกายสบายใจอันนี้ท่านเรียกว่าบุญบุญคือความสุขกายสบายใจดีอกดีใจนี่เรียกว่าบุญทุกกายทุกใจเล่าร้อนว่าบุญคุณมัวนี่เรียกว่าบาปเพราะฉะนั้นให้พยายามพากันปฏิบัติสะสมทำได้ปฏิบัติได้ก็เป็นสมบัติของเราแล้วก็เป็นที่พึ่งของเราแล้วก็เป็นที่พึ่งอันเกษียมสูงสุดคือทำตนของตนให้เป็นที่พึ่งของตนเพราะฉะนั้นท่านจะว่าทำสุภาษิตท่านว่าอัตหิอัตโนนาโถตนนั้นแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปโรสิยาคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้นั่นพึ่งคนอื่นก็มีพึ่งการแนะการนำการสอนแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามท่านนั่นอย่างเราประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าและปฏิบัติไปตามครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะท่านสอนเราปฏิบัติเมื่อปฏิบัติได้ผลได้รับก็คือเราผู้ปฏิบัติเท่านั้นนั่นของใครของเราปฏิบัตินั่นเพราะฉะนั้นให้ตั้งพระกันตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้โอ้ยหลวงปู่พอมาเห็นสีขาวๆนี่ถ้าเป็นน้ำก็มีแต่น้ำใสแจ๋วแจ๋วเท่านั้นใสสะอาดหมดจดต่างฝ่ายต่างรักษาต่างคนต่างรักษานี่ถ้าต่างคนต่างรักษาอย่างนี้หมดทั้งโลกมิตรเย็นกับเย็นไม่ได้ฆ่าไม่ได้แกงกันไม่ได้วุ่นวายโลกนี่เย็นราบรื่นมิตรเย็นกับเย็นไม่มีร้อนถ้าต่างคนต่างรักษานี่มันไม่เป็นนั้นทำไมมันจังไม่สม่ำเสมอกันทำไมผู้รักษาก็รักษาผู้ไม่รักษาก็ไม่รักษานี่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้โลกอันนี้มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เราจะไม่เกิดมันก็เป็นอยู่อย่างนี้มันมีทั้งดีมีทั้งชั่วผสมผสานกันอยู่อย่างนี้ดีก็ถึงที่สุดเลวก็ถึงที่สุดในท่ามกลางเนี่ยไม่ต้องพูดนะมันมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้มีสติผู้มีปัญญาเนี่ยสอดแทรกหาทางออกหาทางหนีจากโลกนี่เดี๋ยวนี้เปรียบประมาณไม่เหมือนพวกเรานี่ติดคุกติดตารางอยู่ในคุกอยู่ในตารางขังจิตขังใจที่จิตใจติดคุกติดตารางของจิตของใจอยู่ที่ไหนตารางขังจิตขังใจก็คือร่างกายนี่แหละนี่เรียกคุกขังใจคุกขังจิตขังใจนี่คือร่างกายนี่ทำยังไงเราจะพังคุกพังเรียนจำนี่นี่เมื่อเราพังได้เลยเราจะได้ออกหนีจากเรียนจำเราจะได้สบายนี่อันนี้มันขังเราไว้อยู่นี่หาทางออกไม่ได้อยู่นี่นั่นเก็บก็หาทางออกไม่ได้ปวดก็หาทางออกไม่ได้ร้อนก็หาทางออกไม่ได้นั่นหนาวก็หาทางออกไม่ได้นี่เพราะจะให้ค้นให้คิดให้พิจารณาเนี่ยแล้วให้เนี่ยจะมาให้ดำเนินตามไปตามมรรคทั้งแปดคือหนทางจะออกหนีนี่มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิย่นลงมาก็มีศีลแล้วก็สมาธิแล้วก็ปัญญานั่นเนี่ยศีลก็สิพูดที่กล่าวมาสักครู่เนี่ยศีลเนี่ยที่นี่ศีลก็คือความรักษากายรักษาวาจารักษาใจให้บริสุทธิ์รักษากายไม่ให้มีโทษรักษาวาจาไม่มีโทษรักษาไม่มีโทษเมื่อมันเป็นศีลที่นี่ท่านเนี่ยศีลอันใดที่เนี่ยศีลอันใดกับสมาธิอันนั้นสมาธิอันใดกับปัญญาอันนั้นปัญญาอันใดกับวิมุตติอันนั้นมันอยู่ด้วยกันที่นี่วิมุตติมันก็มีหลายขั้นตอนที่มีตะทังขวิมุตติประทังขวิมุตติประทังปะทะไว้คำประนับวิมุตติก็เหมือนกับเอาศิลาทับหญ้ากบไว้ชั่วระยะสุขาวสมุทเสสวิมุตติถ้าถึงขั้นสมุทเสสวิมุตติขาดไปเลยต่อกันไม่ได้นั่นเรียกว่าผ่านพ้นไปแล้วนั่นมันทางของทางมันมีขั้นตอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติถ้าผู้ใดอยากพ้นทุกข์ได้พ้นแน่นอนทำไปจนมันพ้นมันต้องพ้นแน่นอนเหมือนกับเราทานอาหารทานไม่หยุดไม่ถอยกินไม่หยุดไม่ถอยมันจะมีเวลาหนึ่งอิ่มให้ได้เหมือนกับหรือเรียกว่าเปรียบประมาณไปเหมือนกับเราเทน้ำหรือเอาภาชนะไปรองรับกับน้ำที่มันหยด
ออกจากไซคาหรือ

ฝนตกลงมาจากท้องฟ้าเมื่อนานเข้านานเข้ามันก็เต็มของมันเองนี่คือมันการมันต้องเต็มอย่าไปสงสัยให้พากันปฏิบัติทำน้อยได้น้อยทำมากได้มากตามเหตุตามปัจจัยของใครของเราผู้ทำผู้ปฏิบัตินั่นแหละได้รับผลแน่นอนไม่ต้องสงสัย

แล้วก็ช่วงระยะเวลานี่ร่างกายเขาให้โอกาสวันไม่เจ็บไม่ป่วยพอจะกระทำมาเพนเอาได้เลยรีบกระทำมาเพนเอาที่นี่ผู้ที่เจ็บที่ป่วยที่นี่ร่างกายมาให้โอกาสอันนั้นก็ทำได้เหมือนกันเราเอาจิตใจเนี่ยกำหนดดูความเจ็บความป่วยอะไรมันป่วยอะไรมันเจ็บกำหนดเข้าไปอย่าไปกลัวตายถึงกลัวแล้วมันก็ไม่ได้ตายจิตใจมันแตกแต่ร่างกายต่างหากอย่าไปวิตกวิจารกับมันเพราะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเพราะมันของแตกของดักเราก็ทำใจของเราให้มันสบายบ้างนี่ให้มันรู้มันปวดก็ให้รู้ว่ามันปวดมันเจ็บก็ให้มันรู้ว่ามันเจ็บนั่นให้ดูให้กำหนดรู้กำหนดดูเฉยๆอย่าไปอยากให้มันหายถ้าอยากให้มันหายมันยิ่งทุกข์มันยิ่งปวดมากมันปวดมากๆเอ้าสละไปเลยเอาตายก็ตายแตกก็แตกวางเลยเมื่อมันวางได้จริงๆมันก็สบายเท่านั้นเมื่อมันวางได้อย่างนี้ไปกำหนดไปถามกายมันก็ไม่รับผิดชอบมาถามจิตก็ไม่เกรงใจก็ไม่ได้รับผิดชอบสุดท้ายก็ไม่มีตนมีตัวนี่ตัวทุกข์ตัวเวทนาไม่มีตนมีตัวสุดท้ายร่างกายเป็นตัวอุบาทเฉยๆนี่นั่นมันจิตใจมันปรุงมันแต่งขึ้นมาเฉยๆหรือมันเกิดขึ้นมามันเข้าไปยึดเฉยๆนี่เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดอยากสบายต้องปล่อยต้องวางมันไม่วางก็ต้องวางเพราะมันเอายกออกไม่ได้เพราะมันอยู่กับกายนี่แล้วที่นี่จิตของเราก็มันก็คล้องอยู่ในกายนี่ที่นี่มีกายอยู่ตราบใดที่นี่มันก็มีความเก็บปวดรั่วราดอยู่ตราบนั้นมีความมีเวทนาอยู่ตราบนั้นแต่จิตถ้ามันรู้อ่ะมันไม่เข้าไปยึดจิตมันอยู่เหนือทุกข์อยู่เหนือเวทนามันว่างมันเบามันสบายนั่นมันไม่เข้าไปยึดปวดก็รู้ว่ามันปวดเจ็บก็รู้ว่ามันปวดเฉยๆนั่นมันคนละส่วนกันใช่ป่ะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ให้มันแยกออกจากกันให้มันขาดตอนกันให้มันเสื่อมกันไม่ได้เมื่อมันเสื่อมเข้ากันไม่ได้มันก็จบแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรอีกต่อไปจบจะพูดอะไรมันอยู่เหนือพวกนี้แล้วจิตใจที่นี่เหนือสมมุติเหนือบัญญัติเหนือรูปเหนือเวทนาทั้งที่เขาสมมุติใส่กันอยู่ในโลกมันอยู่เหนือแล้วพวกเราทำได้ไหมได้ไม่ต้องสงสัยได้แน่นอนที่นั่งอยู่นี่พระอริยเจ้าคือดวงใจของเราแหละรอคอยพวกเราปฏิบัติเข้าไปหาท่านอยู่นั่นจิตอันเดียวกันจิตใจของเราก็จิตใจพระอริยเจ้าอันเดียวกันอริยะกับแปลว่าไปแวบแปลว่าประเสริฐนั่นมันมีอยู่แล้วที่นี่แล้วก็ครูบาพระเนียนที่เข้ามาปฏิบัติแล้วก็ขอร้องอย่าให้มันย้อนกลับไปให้มันรอดให้มันตลอดรอดฟังเห็นไหมเขาจุดบั้งไฟมันขึ้นไปเต็มที่มันแล้วมันหมดกำลังมันก็ลงที่เดิมมันนี่เหมือนกันอะไรมันเกิดขึ้นภายในจิตใจมันมาก่อกวนจิตใจมาผักมาดันก็ช่างมันเรากำหนดรูดแล้วขอเมื่อเรามันเกิดขึ้นแต่ว่าความเพียรของเราอย่าไปหยุดอย่าไปถอยเราเคยทำในรักษาข้อวัดปฏิบัติให้มันคงเส้นคงวาไว้เราเคยนั่งสมาธิก็ให้นั่งให้มันตลอดเราเคยทำมันจะรักษาไว้ให้มันปกติเคยเดินจงกรมก็รักษาไว้อย่าให้มันขาดเคยไหว้พระสวดมนต์ก็อย่าให้มันขาดเคยพิจารณาอะไรข้อวัดปฏิบัติของเราที่ได้กระทำมันเพี้ยนหนึ่งรักษาไว้ให้มันคงเส้นคงวาไปรับรองไปรอดรับรองไปรอดแน่นอนได้รับผลแน่นอนไม่ต้องสงสัยออกมาแล้วอย่าให้มันกลับคืนไปอีกย้อนหลังนี่ที่นี่กว่าเราจะออกมาประพฤติปฏิบัติได้ออกมาบวชเป็นพระเป็นเณรได้นี่ท่านว่าบุญมากนะบุญมากบุญเท่าฟ้าเท่าแผ่นดินไม่ใช่ของธรรมดาออกมาได้แล้วนี่ต้องตั้งใจปฏิบัตินี่นะนั่นมันมาได้แล้วอย่าให้มันกลับคืนมันจะตายก็ให้มันตายลองดูเราเคยเกิดเคยตายมามากแล้วอย่าไปที่อยากตายอยากมันตายก็มันตายลองดูจริงๆแล้วมันไม่ได้ตายที่นี่สู้ไปให้มันตลอดรอดฟังให้นี่ให้มันตลอดรอดฟังให้มันได้ไอ้พวกลูกศิษย์ลูกหาคารวะญาติโยมเขาได้พึ่งพาอาศัยได้เกาะพวกเราไปประพฤติปฏิบัติต่อไปทำศาสนาให้ดำรงคงอยู่ให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองไปก้าวหน้าไปข้างหน้าทุกวันยิ่งมันฝ่ายตรงกันข้ามเขายังกำลังก่อกวนจะพังจะทำลายศาสนาพุทธของเราอยู่
มันพากันสงวนพากันรักษาปฏิบัติไว้พวกเขาละบาดญาติโยมก็เหมือนกันนั่นแหละให้รักษาไว้มีโอกาสมีเวลามาบวชมาประพฤติพรหมจรรย์มารักษาศีล8ก็เมื่อมันมีโอกาสมีเวลาให้มาพากันมาปฏิบัติสืบต่อกันไปเรื่อยๆดึงกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ไปกันได้อยู่เหมือนกันถ้าเราไม่หยุดไม่ถอยที่นี่ศาสนาแท้ๆจริงๆมันอยู่ที่ไหนที่มันก็อยู่ที่ดวงจิตดวงใจของพวกเราเนี่ยนะถ้าพวกเรารักษาไปมันก็อยู่ที่ดวงจิตดวงใจเนี่ยต่างคนต่างรักษามันก็มีอยู่กับพวกเรานี่แหละนี่นะก็คือธรรมคือวินัยเนี่ยคือศีลนี่แหละตัวแท้ๆไม่ใช่ศาสนานี่อยู่ในตัวหนังสืออยู่ในตู้พระไตรปิฎกไม่ใช่มันอยู่ในพวกเรานี่อยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเราเนี่ยอยู่กับอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยอยู่ในบริษัททั้ง4นี่ล่ะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยผู้รักษาผู้ปฏิบัติเนี่ยอยู่กับพวกเรานี่ศาสนาอยู่ที่นี่อยู่ที่ดวงจิตดวงใจของพวกเรานี่นี่เนี่ยอยู่ที่นี่ให้เข้าใจอย่างนี้และให้รักษาไว้ที่นี่เมื่อเรารักษาไว้แล้วปฏิบัติได้แล้วมันจะมีคุณมีประโยชน์ให้คุณแก่เรานั่นเพราะฉะนั้นให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติของใครของเราทำให้มันมากเจริญทำมันยิ่งถ้าผู้ใดอยากผ่านพ้นจริงๆแล้วนะถ้าเป็นไปได้ให้มันพ้นไปในชาติปัจจุบันดีที่สุดเหยียบถ้าจะเร่งทำความเป็นจริงๆถ้าเหยียบรถก็เหยียบร้อยตลอดอย่าให้มันอ่อนแอนี่ไปกำหนดจะไปกำหนดแต่เวลาเข้านั่งสมาธิอย่ากำหนดแต่เวลาเดินจงกรมไม่ต้องอย่างนั้นได้ทุกขณะการยืนเดินนั่งนอนถ้าเราลึกนึกถึงเรามีสติกำหนดอยู่ทุกขณะจิตก็แปลว่าความเพียรของเราติดต่อกันทุกระยะนั่นต้องให้กำหนดอย่างนี้มันถึงจะเร็วขึ้นมันถึงจะเต็มเร็วไม่ต้องเต็มเร็วทำจิตใจให้มันเต็มเท่านั้นแหละอย่าไปคาดเป็นหมายว่ามันจะไปเกิดในท้องฟ้าอากาศไม่ใช่แต่มันอยู่ในดวงจิตดวงใจของพวกเราเนี่ยของดีวิเศษคือดวงใจของเราเนี่ยนั่นให้ดูในที่นี่ให้เห็นอยู่ที่นี่อาลาบานี่เหนื่อยละ เอาประกันละพรใช่ไหมยะถาวิริวหาปูราปาริปูเรนติสากลังเอวเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิสตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามนิโชติรโสยถาสัพพีติโยวัจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวรุตลาโยสุขีทีคายโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังวุธาปจายีโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระรัง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: บางครั้งผมก็ไม่เข้าใจว่าหากผมจะดำเนินชีวิตในแบบพอเพียงเราจะต้องหยุดความอยากหยุดการกินแบบฟุ้งเฟ้อหยุดใช้เทคโนโลยีหยุดการซื้อหยุดการขายหรือว่าหยุดอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างที่ผมยังอยากมีอยากได้อยู่หรือเปล่ามันคงทรมานน่าดูเท่าที่ผมเคยได้ยินได้เห็นต้นแบบคนที่ประสบความสำเร็จจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตโดยส่วนมากก็จะเป็นเกษตรกรแล้วถ้าผมจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผมต้องปลูกข้าวปลูกผักเลี้ยงปลาด้วยหรือเปล่าถึงจะเรียกได้ว่าผมใช้ชีวิตแบบพอเพียง
1: อยากให้คุณลุงช่วยอธิบายขยายความนิดนึงครับว่าเรื่องของความเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยปรัชญาของมันคืออะไรต้องทำนากันหมดทุกคนเลยไหมฮะหรือว่า
2: ปรัชญานี่น่าจะเป็นวิธีคิดหลักคิดนะ
1: ครับ
2: เศรษฐกิจพอเพียงไม่เน้นภาคเกษตรอย่างเดียวเนาะทุกส่วนทุกองค์กรทุกคนถ้าจะให้สรุปว่าเศรษฐกิจพอเพียงเน้นวิธีคิดหลักคิดถ้าภาษาเหนือเรียกว่ากำกึด
1: ครับความคิด
2: ครับครับถูกต้องว่ากึศสิ่งไหนและนอกจากคิดแล้วเราต้องรักด้วยมาศรัทธาพอใจที่จะทำขณะพอใจทำเกษตรละพอใจจะเป็นข้าราชการละพอใจที่จะเป็นทหารตำรวจละ
3: ไม่ต้องเปิดแล้วลักษณะนี้มันก็โอเคละเวลามันเยอะด้วยมากมันจะออกมาตอนเช้าอะแล้วมันออกมาจากฐานยังไงฮะเราเรียกตัวหนอนตรงนั้นเราเรียกรถตรงน
0: ู้นลุงบุญเป่งจันตภาเป็นเกษตรกรคนหนึ่งในจังหวัดเชียงรายที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตลุงบุญเป่งบอกว่าเกษตรกรเป็นตัวอย่างที่ทำให้คนทั่วไปเห็นผลสำเร็จจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างชัดเจนที่สำคัญในประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรและตอนนี้หลายคนก็ประสบปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่มากย้อนกลับไปเมื่อ19ปีที่แล้วลุงบุญเป่งก็เป็นชาวนาที่มีหนี้สินเช่นเดียวกับชาวนาคนอื่นๆทั้งที่ก็ขยันแต่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุของการเป็นหนี้เกิดจากอะไร
4: เราเคยพลาดนะเราเอาที่มันพลาดนี่แหละมาแก้ไข
1: ยังไงครับแต่ก่อนคุณลุงพลาดตรงไหน
4: คนเราถ้ามีวิกฤตเราจะมีโอกาสนะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันมีวิกฤตเสียเลยเราจะไม่รู้ว่าเอ๊ะปัญหามันอยู่ตรงไหนคนที่มีปัญหาเยอะถ้ามีปัญหาเยอะถ้าแก้ปัญหาได้เราก็จะรวยเยอะ
1: ครับ
4: แต่ก่อนนะเราเคยเลยหลงอะหลงวัตถุนิยมอะไรต่างๆไปกู้เงินมาเสร็จแล้วไม่ได้ตั้งใจเอาตามที่ตัวมีสัจจะว่าขอกู้เงินมาเลี้ยงควายเนาะแต่ไม่ได้เอาเงินไปเลี้ยงควายเอาไปสร้างบ้านสร้างอะไรต่างๆซื้อวิทยุซื้อทีวีอะไรต่างอำนวยความสุขของตัวเองก่อน
1: ครับ
4: ปรากฏเวลาส่งมามันส่งไม่ได้นี่คือความผิดพลาดนะทีนี้ผิดพลาดตรงไหนเราก็ต้องมาแก้คือแต่ก่อนเราทำพืชเชิงเดียวปลูกนาอย่างเดียวเสร็จแล้วขายแล้วมันเอาเวลาไปส่งมันส่งไม่ได้ดังใจอ่ะบางปีมันก็ได้เยอะบางปีมันก็ไม่ได้เสนอเนี่ยก็เลยทำให้เป็นหนี้เป็นสินของธกส.ถึง 270,000

0: ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหนี้สินของเกษตรกรข้าราชการนักธุรกิจล้วนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเตือนภัยล่วงหน้าโดยพระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงให้คนไทยนำไปปฏิบัติมาตั้งแต่พุทธศักราช2517เพื่อป้องกันวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น
1: ในการพัฒนาประเทศนั้นจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้นเริ่มด้วยการสร้างพื้นฐานคือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อนด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวังแต่ถูกต้องตามหลักวิชาเมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้วจึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลำดับต่อไปการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวและเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์

0: เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเป็นปรัชญาในการดำรงชีวิตโดยยึดหลักความพอเหมาะพอดีมีเหตุมีผลและความไม่ประมาทซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเพราะพระองค์ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างลุงบุญเป่งจึงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขความผิดพลาดในชีวิตลุงบุญเป่งเริ่มจดบัญชีครัวเรือน
1: บัญชีครัวเรือนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตของครอบครัว
2: ครับ
1: เราจะได้รู้จดรู้จริงรู้ใจแล้วเราจะไม่จน
0: บัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมืออันดับต้นๆที่จะทำให้คนรู้ว่ารายจ่ายและรายรับของครอบครัวนั้นสอดคล้องและสมดุลกันหรือไม่จดแล้วก็ต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่าการใช้จ่ายแต่ละครั้งสร้างผลกระทบต่อระบบการเงินของครอบครัวหรือเปล่าลุงบุญเป่งปลูกพืชผักไม้ผลผสมผสานกับการเลี้ยงปลาหมูไก่ห่านซึ่งได้แรงบันดาลใจจากแนวพระราชดำริการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยทดลองให้เห็นเป็นตัวอย่างทำให้เกิดการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีเงินออม
3: หลังจากถ้าไปเห็นงานของราชการเห็นอะไรต่างมาเนี่ยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีวิธีการอะไรการเกษตรซึ่งมันเหมาะกับเขานะแล้วตอนนั้นพวกวิชาการพ่อแม่ก็อยู่กรมวิชาการเกษตรอะไรต่างเนี่ยก็มีการวิจัยทำพืชก็เรียกว่าแปลงปลูกพืชผสมผสานอะไรเนี่ยซึ่งก็มีหลากหลายไม่มีกฎเกณฑ์แล้วแต่จะคิดกันอะไรเนี่ยนะภาคต่างๆทำครับทำให้ท่านต้องพอไปคงไปทรงมีพยายามมีพระราชดำริที่ว่ามันน่าจะมีแปลงที่มาตรฐานก็ท่านก็ทรงคิดอันนี้ซึ่งมีหลักวิชาในการคิดนะครับท่านก็คิดออกมาที่เราตอนหลังเราทราบว่าแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
4: เราปลูกพืชผักสวนครัวเราปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวว่าจะอับจนปลูกไว้นะชื่นนะกมลปลูกไว้นะชื่นนะกมลปลูกทุกคนละไว้ตามรั้วบ้านยังเมื่อต้องการกินได้ทันทีไม่ต้องการใช้ได้ทันทีพริกข่าตะไคร้ควรมีพริกข่าตะไคร้ควรมีผักป้อมผักชีก็ปลูกไว้เถอะนาพวกเราจะประหยัดเงินตราพวกเราจะประหยัดเงินตราไม่ต้องวิ่งหาอย่าเมื่อจะกินไม่ต้องวิ่งหาอย่าเมื่อต้องการหมูเห็ดเป็ดไก่ควรมีหมูเห็ดเป็ดไก่ควรมีถ้าจะให้ดีวัวควายอีกนะพวกเขาจะได้ขี้มันมาพวกเขาจะได้ขี้มันมาปุ๋ยหมักนานาต้องมีแน่นอนปุ๋ยหมักนานาต้องมีแน่นอนปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจะดีปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกจะดีใจสารอินทรีย์ก็พอดอเถิดนาพวกเขามาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาพวกเรามาเลี้ยงปูเลี้ยงปลาความสุขนานาอยู่แค่เอื้อมมือความสุขนานาอยู่แค่เอื้อมมือความสุขนานามันอยู่แค่เอื้อมมือ
0: สำหรับเกษตรกรเราอาจพอมองเห็นหนทางที่จะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่สำหรับมนุษย์เงินเดือนจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้อย่างไรกว่า40ปีมาแล้วคุณไพโรจน์ตันทิกุลไม่เคยหยุดออมเงินใส่กระปุกแม้วันนี้เขาเกษียณอายุมีครอบครัวที่มั่นคงไม่มีหนี้สินแต่การเก็บออมก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณไพโรจน์บอกกับผมว่าแรงบันดาลใจของการประหยัดอดออมและใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเริ่มมาตั้งแต่เด็ก
2: ตอนเด็กๆเนี่ยผมอาศัยอยู่กับบ้านของคุณอาซึ่งมีทีวีขาวดำนะครับแล้วผมเองอาศัยดูทีวีขาวดำข่าวนะครับพระองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเสด็จในถิ่นทุรกันดารนะครับแล้วพระองค์ส่งนำอุปกรณ์การศึกษานะครับไปแจกเด็กที่ยากจนนะครับซึ่งเด็กเนี่ยจะเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งจะยืนรอรับเสด็จจากแรงบันดาลใจเหล่านี้นะครับทำให้ผมสะสมและเห็นพระองค์ท่านทำเป็นตัวอย่างความพอเพียงเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยสร้างสมมาให้ผมเห็นตั้งแต่ผมยังเด็กนะครับแล้วก็ผมติดตามข่าวสารอยู่ตลอดนะครับทั้งหนังสือพิมพ์ทีวีนะครับในเรื่องของความประหยัดมัธยัสถ์แล้วก็อดทนพระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้ยาสีฟันเนี่ยแม้กระทั่งหมดหลอดแล้วพระองค์ท่านยังไม่ให้หมาเล็กนำไปทิ้งนะครับพระองค์ท่านนำมารีดใช้ต่อจนกระทั่งหลอด แบนเรียบนะครับใช้ไม่ได้แล้วนะครับ

0: องค์ท่านถึงจะนำให้ทิ้งนะครับนอกจากนี้ฉลองพระบาทหรือรองเท้าพระองค์ท่านเนี่ยใส่มาเก่าแล้วเก่าอีกขาดแล้วขาดอีกพระองค์ยังให้มหาเล็กส่วนพระองค์นะครับนำพระบาทฉลองพระบาทพระองค์ท่านเนี่ยไปซ่อมแล้วนำมาใช้อีกใช้ต่อนะครับซึ่งพระองค์ทำเป็นต้นแบบแห่งความพอเพียงโดยมีเหตุผลรอบคอบนะครับซึ่งตัวกับผมเองเห็นพระองค์ท่านเป็นแนวทางแล้วก็ผมก็เอานำมาใช้ในการปฏิบัติกับชีวิตครอบครัวครับผม
1: จากเงินเดือนเริ่มต้นเพียง 1,900 บาทคุณไพโรจน์ใช้เงินอย่างประหยัดอดออมไม่ได้หมายความว่าตระหนี่แต่ใช้อย่างมีเหตุผลตามความจำเป็น
0: ก็หารือกันกับภรรยานะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้เงินใช้ให้ได้ตลอด

0: ในการปฏิบัติกับชีวิตครอบครัวครับผม
1: จากเงินเดือนเริ่มต้นเพียง 1,900 บาทคุณไพโรจน์ใช้เงินอย่างประหยัดอดออมไม่ได้หมายความว่าตระหนี่แต่ใช้อย่างมีเหตุผลตามความจำเป็น
0: ก็หารือกันกับภรรยานะครับว่าเราจะทำอย่างไรให้เงินใช้ให้ได้ตลอดเดือนโดยไม่มีหนี้สินนี่คือแรงบันดาลใจนำความพอเพียงพระองค์ท่านมาใช้โดยนำเงินเดือนมาหาร30วันก็ได้วันละ60บาทตัวผมเองต้องเอาเงิน60บาทเนี่ยนะครับใช้จ่ายทุกอย่างนะครับแล้วก็มีกระปุกออมสินนะครับถ้าวันไหนนะครับใช้ไม่ถึง60บาทนะครับก็จะหยอดเงินที่เหลือจาก60บาทจะใส่กระปุกออมสินถ้าเงินวันไหนใช้เกินจาก60บาทก็จะนำแคะจากกระปุกออมสินเอามาใช้แต่ไม่นำเงินวัน60บาทวันต่อๆไปเอามาใช้โดยเด็ดขาดความประหยัดรอบคอบโดยใช้หลักของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เงินที่อดออมอย่างคุ้มค่าไม่ใช่อวดหน้าอวดตานะครับ
1: ไม่ใช่แค่ความประหยัดที่จะทำให้ชีวิตของคุณไพโรจน์ประสบความสำเร็จหากแต่การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ไม่คดโกงแต่ชีวิตก็ได้กำไร
0: กำไรจากการใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะครับนอกจากเราออมเราใช้เงินมีเหตุผลรอบคอบแล้วเรายังทำงานให้สาธารณประโยชน์อย่างที่ตัวผมเองประทับใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะคนเราเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับจะทำเพื่อตัวเองขยันก็เพื่อรายได้เพิ่มของตัวเองสร้างตำแหน่งก็เพื่อความขยันเพื่อสร้างตำแหน่งแต่การสร้างความขยันโดยทำให้กับคนอื่นเนี่ยนะครับไม่มีหายากมากทุกอย่างเนี่ยนะครับหลักของผมคือทำงานให้กับส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นหลักเพื่อจะให้สังคมนะครับมีความสุขแล้วก็เป็นตัวอย่างในทางที่ดีในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับความมีเหตุผลความรอบคอบนะครับความซื่อสัตย์สุจริตเอามาเป็นประโยชน์นะครับทำประโยชน์ให้สังคมให้สังคมได้รับผลประโยชน์ความสุขของสังคมคือความสุขของผมครับ
1: ทุกวันนี้คุณไพโรจน์ทำงานอาสาในมูลนิธิอาจารย์จำเนียนสารนาถซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ทำให้ผมได้รู้เพิ่มขึ้นว่าธกส.ก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารองค์กรธกส.เป็นรัฐวิสาหกิจเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ขับเคลื่อนธุรกิจโดยไม่ได้หวังผลกำไรเป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียวด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นขององค์กรภาคเพียรเพื่อพอเพียงจึงทำให้ธกส.เป็นองค์กรพอเพียงกำลัง3เริ่มจากนโยบายนำไปสู่การปลูกฝังความคิดพอเพียงภายในองค์กรและถ่ายทอดขยายผลสู่ภายนอกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทำให้อาชีพเกษตรกรรมเป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศและสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนในชนบทธกส.ส่งเสริมให้ทุกคนได้รู้จักการออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเงินออมนี้เป็นแหล่งเงินทุนสำคัญในการดำเนินงานของธกส.แม้วิกฤตเศรษฐกิจในปี2540จะทำให้องค์กรธุรกิจและสถาบันการเงินหลายแห่งต้องปิดตัวไปแต่ธกส.ยังคงมีเงินทุนในการให้บริการสินเชื่ออย่างพอเพียงโดยไม่ได้มุ่งหวังกำไรสูงสุดบทบาทที่ไม่ได้ปล่อยเพียงสินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรได้กู้ยืมหากแต่ยังส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนทั่วไปมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่มั่นคงผ่านการจัดฝึกอบรมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อให้พวกเขาพึ่งตนเองได้และส่งเสริมให้มีการพึ่งพากันและกันในชุมชนจนสร้างเครือข่ายชุมชนธุรกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนจนถึงระบบสหกรณ์กว่าที่ประเทศจะพัฒนาให้เจริญได้ก็ต้องอาศัยความมั่นคงพอมีพอกินจากคนตัวเล็กๆอย่างลุงบุญเป่งหรือคุณไพโรจน์หากคนตัวเล็กๆพึ่งตัวเองได้อยู่อย่างพอเพียงและรัฐก็ช่วยหนุนเสริมโดยให้เกิดการพัฒนาความพร้อมจากตัวบุคคลครอบครัวชุมชนนั่นหมายความว่าพวกเขาพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป

ตลอดระยะเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษทุกช่วงเวลาในความทรงจำของเหล่าประสบนิกรชาวไทยมีบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นหลักชัยของชาติที่ทุกคนต่างเคารพรักและเทิดทูนประดุจแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถกับหม่อมหลวงบัวกิติยากรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินีและโรงเรียนเซนฟังซิสซาเวียคอนแวนต์ก่อนติดตามพระบิดาซึ่งเสด็จไปทรงปฏิบัติราชการในฐานะเอกอัครราชทูตณสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2491เป็นข่าวที่น่ายินดียิ่งในเวลาต่อมาเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเข้าพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรมีพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสณวังสัมปทุมเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์และต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทรงสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงมีฐานันดรศักดิ์เป็นพระอัครมเหสีโดยสมบูรณ์พุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงผนวดได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับจากวันนั้นถึงวันนี้พระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระอันน้อยใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและมีพระราชดำริริเริ่มล้วนก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติช่วยให้ราษฎรได้พ้นจากความยากจนพึ่งพาตนเองได้และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนมรดกศิลปะวัฒนธรรมของชาติจวบจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเฉลิมพระนามาภิไธยว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีด้วยทรงประกอบคุณูปการต่อปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์โดยเฉพาะทรงเป็นผู้นำริเริ่มสนับสนุนฟื้นฟูและสืบทอดงานศิลปะแขนงต่างๆของไทยมิให้เสื่อมสูญเป็นมรดกทางวัฒนธรรมคู่แผ่นดินไทยสืบมาตราบทุกวันนี้ดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าหากย้อนนึกถึงอายุของชาติไทยซึ่งเป็นชาติเก่าแก่สืบพันธุ์มาช้านานนับพันปีด้วยแล้วจะเห็นได้ว่าบรรพบุรุษของเราได้สร้างสมสิ่งที่ดีงามที่เป็นประโยชน์ไว้ให้แก่เราลูกหลานและแม้แก่โลกสิ่งนี้คือวัฒนธรรมของเรานั่นเองทุกคนจึงควรภูมิใจในเผ่าพันธุ์ไทยและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของเราและสำนึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะรักษาและดำรงอยู่ได้ตลอดไป

0: ได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่นะเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขามีที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญของเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ปัญหาการขาดแคลนน้ำก็ตามมาเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยยะไซตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรได้พระราชทานความช่วยเหลือโดยอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่คือให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ารักและหวงแหนผืนป่าช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ปลูกเสริมป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ทรงสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของป่าไม้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว
0: ้ค่อยๆช่วยเหลือกันไปนะ
2: ครับอาทิตย์มาแทนเนี่ยยศจะมาเยอะ
0: ความสุขนะจ๊ะให้มีความสุขนะ
1: พร้อมพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกได้มีหลายหน่วยงานมาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรชาวไทยภูเขาให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเช่นการส่งเสริมการปลูกสวนกาแฟอาราบิก้าสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินับเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
3: เมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะแล้วตอนนั้นหนูเป็นวัณโรครักษาไม่หายไปโรงพยาบาลที่ไหนก็รักษาไม่หายจนท่านรับหนูเข้าเป็นคนไข้ปุ๊บหนูก็ได้รับการรักษาอย่างดีค่ะและหายค่ะพวกเราเป็นเผ่าอาขานะคะเราอ่ะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แล้วแม่หลวงอ่ะจะไปต่อยอดด้วยการที่ท่านให้เป็นผ้าเป็นได้เพื่อที่ให้เราจะปักผ้าเพื่อที่ส่งไปในกลุ่มของศิลปาชีพแล้วเราอ่ะจะได้เงินตอบแทนค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากนะคะ
4: พอได้มาอยู่ที่นี่รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะมีโครงการมาตั้งให้ก็รู้สึกดีใจที่ให้พวกหนูมาอยู่ที่นี่มีกาแฟทำแล้วก็มีปลูกผักอะไรพวกนี้ค่ะ ชีวิตดีขึ้นมากเลยค่ะก็ตอนนี้ก็มีเงินพอใช้พอกินแล้วค่ะแล้วก็ลูกทุกคนก็ได้เรียนหนังสือก็ไม่ให้ใครตัดต้นไม้อ่ะค่ะก็ไม่ให้ไฟป่าเข้ามาช่วยกันดูแลคนการบ้านเล่นในป่าใหญ่ที่ให้พวกหนูมาอยู่นี้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มีกาแฟให้พวกหนูปลูกแล้วก็ไปขายได้เงินก็ดีค่ะ
1: ในขณะที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบ้านขุนวินอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆของคนในชุมชนจากมะแควนซึ่งเป็นพืชสมุนไพรเครื่องเทศใช้ประกอบอาหารสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี
5: อาชีพเสริมนะคะก็ปลูกมะแขวงเนี่ยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเป็นรายได้เสริมเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นดองมะแขวงสูตรน้ำเกลือกับน้ำปลาค่ะ2อย่างเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะแขวงแห้งนะคะถ้าดิบเนี่ยก็จะลงละ25ค่ะแต่ถ้าแห้งเนี่ยลงละ220ค่ะ
6: ตอนนี้มาทำต่อยอดจากสารจากไม้ไผ่เพราะว่าผลิตภัณฑ์จากดอยจะมีไม้ไผ่เยอะมากเลยนะคะกลุ่มตอนนี้มีอยู่20คนค่ะก็มีเด็กมีชาวบ้านที่สนใจเข้ามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยค่ะให้เรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมแล้วก็มีการต่อยอดเพราะว่าจะต้องเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เอาออกจำหน่ายได้ค่ะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้มีความอยู่ดีกินดีในขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติคืนผืนป่าพัฒนาอาชีพสร้างแผ่นดินได้อย่างมั่นคง

0: ที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวไทยประจันและประชาชนทั้งหลายได้เคียงที่มาคอยรับข้าพเจ้าในวันนี้และมีความสุขกระตุ้นปีติที่ได้ยินท่านทั้งหลายถวายคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะรักษาป่าไม่ให้ใครมาทำลายอันที่จริงคำปฏิญาณนี้ก็คือเหมือนกับคำกล่าวที่ว่าท่านทั้งหลายจะช่วยกันปกป้องลูกหลานของท่านต่อไปในอนาคตเพราะป่านี่เองเป็นที่เกิดน้ำที่ทุกคนต้องมีใช้ไว้รับประทานแล้วก็ใช้สอยในเกษตรกรรมเกษตรกรรมต่างๆแม้แต่อุตสาหกรรมก็ต้องมีน้ำเช่นเดียวกันข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นนิมิตที่ดีมากที่แสดงว่าคนไทยต่อไปจะมีความรุ่งเรืองยินดีกินดีไม่ใช่ว่าต้องซื้อน้ำจากต่างประเทศซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่แพงมากเพิ่มความลำบากให้แก่ชีวิตของท่านทั้งหลายและลูกหลาน
1: 22ขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินพระราชดำรัสอันทรงคุณค่านี้ได้เป็นที่ประจักษ์ชัดผ่านพระราชกรณียกิจคืนความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นป่าน้อยใหญ่ทั่วประเทศซึ่งก็รวมถึงพื้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจังหวัดราชบุรีในวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2539สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านไทยประจันตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีพระราชภารกิจในวันนั้นทรงถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องคุณค่าของป่าไม้แก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบไปด้วยราษฎรคนไทยและราษฎรเชื้อสายกะเหรี่ยงเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าของป่าเปลี่ยนจากผู้ทำลายมาเป็นผู้พิทักษ์ในเวลาเดียวกันพระองค์ทรงเติมเต็มน้ำพระทัยลงสู่หัวใจราษฎรส่งเสริมงานศิลป์สร้างอาชีพสร้างชีวิตส่งผลให้ผืนป่ากลับคืนและป่ายังเป็นแหล่งวัตถุดิบให้กับราษฎรของพระองค์ได้ทำงานจากสารต่างๆเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวเนื้ออื่นใดพระองค์ทรงปลูกต้นไม้ลงในใจของราษฎรผลิดอกออกผลเป็นกำไรของแผ่นดินไปสู่ผืนป่าอีกหลายแห่งจากหลายภูมิภาคที่แม่ของแผ่นดินได้พระราชทานแนวพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรเป็นคนสำคัญของการอนุรักษ์ผืนป่าของตนเองดังเช่นโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้ปรากฏผลสำเร็จแล้วอย่างชัดเจนและเมื่อป่าซึ่งเปรียบเสมือนบ้านได้รับการฟื้นฟูแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารคือปัจจัยสำคัญที่แม่ของแผ่นดินทรงส่งเสริมและมุ่งพัฒนาเพื่อให้ราษฎรของพระองค์ได้มีแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามที่ได้ทรงจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือตลอดจนโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้การปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ตลอดจนเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนนอกจากนี้น้ำพระทัยแม่ของแผ่นดินยังรวมมาถึงการฟื้นฟูสภาพทะเลไทยด้วยโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลจนสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากยอดดอยสู่ท้องทะเลไทยด้วยโครงการตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรทั่วทั้งแผ่นดินไทยจนก่อให้เกิดเสียงแห่งความสุขที่แซ่ซองด้วยดวงใจแห่งความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ไม่เคยส่งทอดทิ้งประชาชนในฐานะแม่ของแผ่นดิน ทรงเป็นพระคู่บุญบารมีทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสนับสนุนพระราชกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากความทุกข์ยากนำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ปวงประชาดังพระราชดำรัสแห่งแผ่นดินที่ว่าขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดิน

สวดมนต์ทางวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืน

พิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่ายาบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกเรียบทนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกเรียบทที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้
เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติหรือว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าจะยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำได้จะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแ
วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีอยู่ในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์ก็ทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนเรายืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนเอ๊ะครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบได้จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้

ว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่เคยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทําตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทําไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4แล้วที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นฝนถึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะ

อาเจียนขึ้นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วก็ค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละเพราะยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15 นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนๆวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวอกแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนออนาคตเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ให้ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเราไม่สุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มเนี่ยยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากถ้าเดินไม่ยากถ้ายืนกับถ้ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ถ้ายืนเนี่ยมันแค่15 นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืน
ถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนถูกจริตกับการนั่งบางคนถูกจริตกับการนอนบางคนถูกจริตกับการกินบางคนถูกจริตในการเคลื่อนไหวบางคนถูกจริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำอิริยาบถไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปุ้มสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงเนี่ยท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านถึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งถ้านั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียร
คือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในจึงว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพันั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยลืมตาค่อยลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกทองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าทองของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกทองของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูพุทธลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จิตที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉย

จิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เนี่ยเพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนโอนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการสัมผัสสองของเราค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาเทียน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายเทียน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องการเข้าสู่หลักธรรม

การฟังคำนั้นก็เพื่อความเข้าใจในธรรมะแล้วก็จะต้องนำไปปฏิบัติให้ไปถึงในสิ่งที่เรามีความหมายมุ่งหมายอย่าเข้าใจว่าพอฟังธรรมแล้วก็จะดีเลยทีเดียวในการฟังธรรมนั้นพื้นฐานเป็นสิ่งที่สำคัญมากคือจะต้องประกอบไปด้วยสถานที่ประกอบไปด้วยเวลาประกอบไปด้วยบุคคลและประกอบไปด้วยธรรมะอย่างสถานที่ในวัดของเราเนี่ยมันเป็นป่ามันมีความสงบเมื่อพูดอะไรออกไปก็ไม่มีอะไรเข้ามาแทรกมันเป็นสถานที่อันสมควรส่วนสถานที่อันไม่สมควรเช่นคนร้องเพลงก็ร้องเพลงไปคนเล่นก็เล่นไปมันก็วุ่นวายจะเอาพระไปพูดตรงนั้นมันก็ไม่สมควรหลวงพ่อเคยไปงานมงคลแต่ไม่ใช่งานมงคลหรอกเป็นงานอมงคลซะมากกว่าพอจะให้รับศีลให้ฟังเทศเขาก็ไม่สนใจในศีลในเทศคนเล่นก็เล่นคนกินเหล้าก็กินสารพัดอย่างมานิมนต์พระไปเทศตรงนั้นก็เรียกว่าสถานที่ไม่สมควรบุคคลนั้นก็ไม่สมควรไม่ควรจะวางธรรมเทศนาในที่

ในการฟังธรรมนั้นให้เราเป็นผู้ฟังเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้ชัดก็ต้องเป็นผู้ฟังฟังไปเถอะฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันถูกแน่นอนและอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันผิดให้ฟังและเอาไปกลั่นไปกรองเสียก่อนคือเอาไปภาวนาเอาไปพิจารณาเราเรียกว่าภาวนาในภาษาธรรมะภาษาโลกก็เรียกว่าพิจารณาเมื่อมาเข้าถึงธรรมะท่านก็เรียกว่าภาวนาภาวนาหมายถึงทำให้มันถูกขึ้นทำให้มันดีขึ้นทีนี้เมื่อเราจะฟังธรรมเทศนานั้นมันก็เหมือนประหนึ่งว่าจะย้อมผ้าโดยปกติเราก็ต้องเอาผ้าไปฟอกไปซับให้มันสะอาดแล้วจึงเอามาย้อมด้วยสีที่เราชอบไม่ใช่เราไปเห็นสีมันสวยเราชอบก็จะเอามาย้อมผ้าของเราให้มันสวยแต่ผ้าที่จะย้อมไม่ได้ฟอกได้ซักเราก็เอามาย้อมเลยอย่างนั้นมันก็ไม่สวยเพราะผ้ามันไม่ดีมันไม่สะอาดการที่เราจะเข้าสู่หลักธรรมก็ต้องเป็นอย่างนั้นต้องทำใจให้สะอาดเป็นพื้นฐานอย่างเช่นที่หลวงพ่อให้ถึงพระรัตนตรัยเสียก่อนแล้วก็มาสมาทานศีลแล้วจึงมาฟังธรรมอย่าง

1. เบื้องต้นให้มีพระรัตนตรัยเป็นรากฐานการให้ถึงพระรัตนตรัยก็คือการให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธคืออะไรพระพุทธก็คือผู้รู้รู้อะไรรู้ความจริงความจริงคืออะไรความจริงก็คือธรรมะส่วนพระสงฆ์ก็คือผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะที่พระศาสดาได้ตรัสรู้แล้วว่าเป็นความจริงฉะนั้นนั่งอยู่แถวๆนี้ก็เป็นพระสงฆ์ได้ทั้งนั้นแหละมันไม่ได้หมายถึงเครื่องแต่งตัวแต่มันหมายถึงผู้ปฏิบัติตามธรรมะปฏิบัติตามความจริงนั้นรวมเรียกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งท่านให้ถือว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นอย่างพ่อแม่ของเราเป็นผู้เลี้ยงเรามาเราก็เคารพบูชาพ่อแม่ของเราแต่ก็ต้องไม่ยิ่งไกลกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าพ่อแม่ของเราก็ยังมีความเห็นผิดมากอยู่ถ้าจูงเราเข้าป่าเราจะทำอย่างไรแต่เราก็ไม่ได้ดูถูกพ่อแม่ของเราถ้าจะว่าไปแล้วพระพุทธก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีนี่เป็นชื่อของผู้ประกาศความจริงเท่านั้นแหละความจริงถ้าย่อลงมาแล้วก็คือท่านให้เชื่อกันคือการกระทำของเราเราจะกระทำทางกายทางวาจาทางใจเพราะอะไรที่มันไม่เป็นโทษปราศจากโทษทั้งหมดถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรหลายๆอย่างในโลกที่ว่ามันน่าอัศจรรย์ก็ดีที่น่าเลื่อมใสก็ดีหน้าอะไรต่างๆก็ดีอันนี้ก็ตามใจมันทัดแต่พระพุทธเจ้าของเราท่านก็ว่ากรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยถ้าเรากระทำทางกายก็เรียกว่ากายกรรมกระทำทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมกระทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมท่านให้เชื่ออันนี้คือเชื่อในการกระทำของเรา

บางคนเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมเข้าวัดเข้าวาแต่เมื่อมีเรื่องไม่สบายใจบางทีก็ไปหาหมอดูจะไปดูว่ามันจะเป็นอะไรไหมหมอดูก็ทายว่าปีนี้ระวังนะไปรถให้ระวังไปเรือก็ให้ระวังระวังอุบัติเหตุนะเราก็กลัวกลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนี้สารพัดอย่างบางคนเมื่อจะออกจากบ้านหรือจะออกเดินทางก็ว่าจะไปวันไหนดีจะต้องไปหาหมอว่าจะออกวันไหนเวลาเท่าไหร่บางทีหมอก็ว่าคุณอย่าไปเลยไม่ดีเราก็เลยกลับบ้านนี่เรียกว่าไม่เชื่อมั่นในตัวเองไม่เชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยไปเชื่อหมอดูอย่างพวกเราบางคนมาอยู่อุบลจะไปกรุงเทพก็มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อครับเดินทางวันไหนจะดีครับถ้าเดินดีมันก็ดีทุกวันนั่นแหละคือถ้าเราดีมันก็ดีทุกวันแต่นี่พอเจอหน้ากันก็ต้องเลี้ยงต้องกินเหล้าเมายากันเมื่อไปมันก็เลยไม่ดีขับรถมันก็จะตกถนนถ้าเราทำดีแล้วมันจะเป็นอะไรเราเชื่อการกระทำของเราอันอื่นจะมาทำให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มี

เราทั้งหลายจะต้องมีความเชื่อมั่นในการกระทำของเราไม่มีความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยอย่าถือมงคลตื่นข่าวมงคลตื่นข่าวนั้นมันเป็นอมงคลเขาว่ามันเป็นอย่างนั้นเขาว่ามันเป็นอย่างนี้สารพัดอย่างบางทีก็ว่าจะต้องไปเอาน้ำในสระตรงนั้นมานะเลยวุ่นไปหากันจมน้ำในสระเป็นเลนหมดเอากันอยู่นั่นแหละนี่มันตื่นพระพุทธองค์ท่านสอนให้เป็นคนนิ่งอยู่ด้วยปัญญาใครเขาจะว่าอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นอย่างนี้ก็ให้ฟังไว้ก่อนการทำจิตใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าทำให้มันแยบคายมันก็จะเกิดความเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยไม่มีความลังเลสงสัยมิฉะนั้นก็จะไม่รู้จักความจริงไม่รู้ว่าจะเอาอย่างไรกันแน่การมีพระรัตนตรัยเป็นรากฐานเป็นที่พึ่งของเราจะทำให้ใจของเราแน่วแน่ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเราทำดีเท่านั้นแหละไม่ต้องลังเลสงสัยการไม่ลังเลสงสัยนี่แหละเรียกว่ามันเดินอยู่เรื่อยไปแต่ถ้าที่ความสงสัยแล้วมันก็จะกลับไปกลับมากลับไปวุ่นวายอยู่ตรงนั้นสองสมาทานศีลเป็นคุณสมบัติเมื่อถึงพระรัตนตรัยแล้วก็มาสมาทานรับศีลผิดศีลมันดีไหมเราลองคิดดูให้ละเอียดอย่าเข้าข้างเราเข้าข้างใครการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์มันดีไหมการไม่ขโมยของคนอื่นนั้นมันดีไหมให้เราคิดดูเท่านี้ก็รู้และพวกที่มีครอบครัวแล้วนั้นอยู่ในวงจำกัดของเรามันดีไหมหรืออยู่นอกวงมันดีดูเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปคิดไกลถามดูง่ายๆและมุสาการพูดโกหกนั้นมันดีไหมคิดให้มันซึ้งๆเข้าทางธรรมะอย่าไปเข้าข้างเราไม่ต้องไปศึกษาอะไรมากข้อที่5เครื่องมึนเมาคนที่ปราศจากเครื่องมึนเมามันดีไหมอย่าเข้าข้างเจ้าของนะทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าใครมีคุณสมบัติทั้ง5ประการนี้เราก็ไม่ต้องไปถามใครหรอกว่าฉันเป็นอะไรอย่างพระสงฆ์พระสงฆ์ท่านเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนที่ว่าสุปฏิปันโนก็คือผู้ปฏิบัติดีดีกายดีวาจาดีใจเป็นคุณสมบัติของท่านเป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์เราก็เลยเรียกผู้นั้นว่าพระสงฆ์อุชุปฏิปันโนคือผู้ปฏิบัติตรงตรงกายตรงวาจาตรงใจด้วยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของพระยายะปฏิปันโนคือการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติไม่ลวงโลกปฏิบัติตามสัจธรรมถ้าหากว่าเป็นสัจธรรมแน่นอนแล้วใครจะว่าดีว่าชั่วก็ช่างเราทำของเราไปเรื่อยๆบางทีเขาก็บอกว่าโอ้ยท่านอย่าทำเลยเดี๋ยวนี้โลกเขาไม่ทำอย่างนั้นหรอกเราก็ไม่ได้หวั่นไหวไปตามเขาสามีจิปฏิปันโนคือปฏิบัติเอาศีลสมาธิปัญญาคำสอนของพระมาเป็นใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบญาติโยมพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกันต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้จะทำอะไรอะไรก็ให้ตรวจดูพื้นฐานนี้ซะก่อนอันนี้เรื่องพระรัตนตรัยต้องมีคุณสมบัติอย่างนี้ 3. ฝึกปฏิบัติอบรมจิต
่วนเรื่องการปฏิบัตินั้นทุกวันนี้มันยิ่งไปกันใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่มาเที่ยวมาสนใจในการปฏิบัติได้ไปพบหลายๆแห่งไปพบอาจารย์นี้ท่านก็ไหวทำอย่างนั้นไปพบอาจารย์นั้นท่านก็ไหวทำอย่างนี้เลยวิ่งตลอดเวลาเลยคือมันไม่เชื่อมันไม่เข้าใจการปฏิบัติกรรมฐานอย่างน้อยมันก็มีตั้ง40ข้อเราไปเรียนกันมันก็หลายเกินไปเลยไม่รู้จะทำอะไรยกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นมาภาวนาใจมันก็ไม่สงบก็ไปดึงอันอื่นมาทำอีกเอาอันโน้นบ้างอันนี้บ้างเลยวุ่นไปหมดไม่รู้เรื่องก็เลยเลิกอย่างนี้ก็มีฉะนั้นการทำกรรมฐานจึงต้องมาทำความเข้าใจกันซะก่อนว่าทำไปทำไมทำให้มันเกิดอะไรมันมีประโยชน์อะไรไหมการทำกรรมฐานนี้ก็คือการมาฝึกจิตใจของเรานั่นเองเพื่อให้รู้จักจิตใจของเราเพราะจิตของเราเกิดขึ้นมาไม่เคยได้ฝึกปล่อยตามใจของมันเมื่อมันโมโหก็ปล่อยตามใจของมันเมื่อมันโกรธใครก็ปล่อยตามเรื่องของมันเราเป็นเด็กๆเกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่พ่อแม่ก็ยิ่งปล่อยตามใจไม่เคยรู้จิตไม่เคยฝึกจิตเราจึงมาทำกรรมฐานมาฝึกจิตรู้จักที่จะอบรมจิตของเราเรียกว่ามาปฏิบัติธรรมแต่ใจของเรานั้นมันเร็วที่สุดเร็วกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งเมื่อเรามาทำกรรมฐานมันจึงไม่ค่อยสงบความสงบมันจะเกิดขึ้นตรงไหนความสงบนี้มันจะเกิดขึ้นระยะที่เราปล่อยวางถ้าเราตึงเครียด

อะไรมันจะมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีความสงบภายในจิตดูอย่างพระอานนท์ท่านเป็นผู้รู้ธรรมะมากที่สุดเมื่อจะเอาจริงๆก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาตรงไหนอันนั้นมันก็ดีอันนี้มันก็ดีก็เลยดีกันทั้งคืนยิ่งตอนเช้าพรุ่งนี้เขาจะเรียกพระอรหันต์ทำการสังคายนารวมทั้งพระอานนท์ด้วยก็ยิ่งร้อนใจยังมีเวลาอีกคืนเดียวเท่านั้นก็เลยเร่งเต็มที่อยากจะเป็นพระอรหันต์แต่ยิ่งทำก็ยิ่งไปกันใหญ่จวนจะสว่างอยู่แล้วเพราะว่าเอ๊ะเรานี่มันตึงเครียดไปละมั้งเนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยง่วงก็ง่วงก็เลยจะพักผ่อนสักระยะหนึ่งพอท่านทอดอาลัยเอนกายนอนมีตัวรู้อันเดียวพอจิตมันวางปุ๊บเท่านั้นแหละมันเร็วที่สุดพระอานนท์ท่านตรัสรู้เวลานั้นในเวลาที่วาง

เนี่ยเหนื่อยก็เหนื่อยง่วงก็ง่วงก็เลยจะพักผ่อนสักระยะหนึ่งพอท่านทอดอาลัยเอนกายนอนมีตัวรู้อันเดียวพอจิตมันวางปุ๊บเท่านั้นแหละมันเร็วที่สุดพระอานนท์ท่านตรัสรู้เวลานั้นในเวลาที่วางพวกเราลองดูสิไปนั่งกรรมฐานกัดฟันครับขัดสมาธิยันเลยตายเป็นตายเหงื่อไหลแหมะความสงบไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นความสงบนั้นน่ะมันอยู่ที่พอดีพอดีมันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่สงบถ้ามันดีเกินไปมีนเขาเรียกว่าดีเกินดีมันไม่ดีพอดีมันเกินไปมันดีไม่พอดีขนาดไหนก็ให้พอดีมันถึงดีดีเกินดีมันไม่ดีหรอกให้พวกเราเข้าใจอย่างนั้นแต่คนเราตัณหามันก็ว่าต้องทำอย่างเฉียบขาดไปนั่งกัดฟันลองดูสิไม่มีทางวุ่นตลอดเวลาสี่สงบด้วยความคิดด้วยสมถะเรื่องกรรมฐานเนี่ยความสงบนั้นน่ะมันอยู่ที่พอดีพอดีมันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่สงบถ้ามันดีเกินไปมีนเขาเรียกว่าดีเกินดีมันไม่ดีพอดีมันเกินไปมันดีไม่พอดีขนาดไหนก็ให้พอดีมันถึงดีดีเกินดีมันไม่ดีหรอกให้พวกเราเข้าใจอย่างนั้นแต่คนเราตัณหามันก็ว่าต้องทำอย่างเฉียบขาดไปนั่งกัดฟันลองดูสิไม่มีทางวุ่นตลอดเวลาสี่สงบด้วยความคิดด้วยสมถะเรื่องกรรมฐานนี่ความสงบนั้นน่ะมันอยู่ที่พอดีพอดีมันจะดีขนาดไหนมันก็ไม่สงบถ้ามันดีเกินไปมีนเขาเรียกว่าดีเกินดีมันไม่ดีพอดีมันเกินไปมันดีไม่พอดีขนาดไหนก็ให้พอดีมันถึงดีดีเกินดีมันไม่ดีหรอกให้พวกเราเข้าใจอย่างนั้นแต่คนเราตัณหามันก็ว่าต้องทำอย่างเฉียบขาดไปนั่งกัดฟันลองดูสิไม่มีทางวุ่นตลอดเวลาสี่สงบด้วยความคิดด้วยสมถะเรื่องกรรมฐานเนี่ยเช่นหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าหรือให้เข้าพุทธออกโทก็ได้พุทโธพุทโธพุทโธหรือว่าเข้าออกจะไม่ว่าพุทโธก็ได้เมื่อเข้ามันก็พุทเองเมื่อออกมันก็โทเองมันได้ความว่าเมื่ออาการของลมมันเข้าเราก็รู้จักเมื่อมันออกเราก็รู้จักคือเป็นผู้รู้มันเข้าเรารู้มันออกเรารู้ไอ้ตรงรู้นี่แหละมันเป็นพุทโธอยู่แล้วไม่ต้องว่าพุทไม่ต้องว่าโธไม่ต้องว่าพุทไม่ต้องว่าโธมันก็ขี้เกียจจะว่าเองนั่นแหละเข้าใจไหม

เรารู้ไหมว่าจิตของเราคืออะไรอยู่ตรงไหนถ้าเราจะมาฝึกจิตก็ควรจะต้องรู้จิตของเราบางทีเราไม่รู้จักเมื่อเวลามันวุ่นวายขึ้นมาเราก็รู้แต่ว่ามันวุ่นวายแต่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ตรงไหนถ้าเราจะพูดเข้าไปจริงๆแล้วจิตเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรมันก็คือจิตนั่นแหละเมื่อเขาเอาชื่อจิตเข้ามาแทรกเราก็เลยหลงจิตนี้มันคืออะไรเนาะพูดง่ายๆก็คือว่าคนที่รับรู้อารมณ์นั่นแหละคือจิตคนที่รับรู้อารมณ์ทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ชั่วสารพัดอย่างนี่แหละสมมติว่าเป็นจิตถ้านำมันไปฝึกแล้วมันรู้จริงมันก็เป็นพุทโธคือผู้รู้เป็นผู้รู้จริงคือรู้แล้วไม่มีทุกข์แต่ถ้าจิตนี้ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมมันก็เป็นผู้รู้ไม่ได้เพราะมันมีผู้หลงมาปนเปมันอยู่คือถ้าชอบใจมันก็ดีใจถ้าไม่ชอบใจมันก็เสียใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเอามันมาฝึกให้มันรู้เท่าทันอารมณ์จนกว่าที่จิตมันจะสงบเมื่อมันสงบมันก็ไม่ไปไหนมันขี้เกียจจะไปเหมือนกันอย่างไรก็ตามความสงบอย่างนั้นยังไม่มีปัญญาอะไรเข้าไปสงบอยู่เฉยๆเรียกว่าสมถะความสงบอย่างนี้มันไม่แน่ที่เราได้มันเป็นบางทีวันนี้มันสงบพรุ่งนี้ไปทำมันก็ไม่สงบเราก็ว่าเอ๊ะเมื่อวานทำไมมันสงบดีเหลือเกินทำไมทำไม่ได้เรื่องได้ราวมันเป็นอะไรเนาะถ้าไปตะครุบมันอยู่อย่างนี้ความสงบตอนนั้นไม่รู้เรื่องเสียแล้วเป็นความสงบที่ไม่แน่นอนเช่นว่าหูของเรามีอยู่เรื่องรับมีอยู่แต่เมื่อไม่มีใครมาพูดมาด่าให้เราได้ยินเราก็ยังสบายยังสงบอยู่อีกวันหนึ่งพอมีเรื่องเข้าไปทางหูเท่านั้นมันก็เกิดความไม่สงบขึ้นมาฉะนั้นความสงบนั้นจึงเป็นความสงบเพราะมันปราศจากอารมณ์ต่างๆมันก็สงบเฉยๆอยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่เมื่อมีอารมณ์ต่างๆผ่านมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็มีความเกิดขึ้นมาเกิดดีใจเกิดเสียใจขึ้นมาเกิดชอบใจไม่ชอบใจขึ้นมาเลยวุ่นอันนี้เพราะความสงบนั้นเป็นเรื่องของสมถกรรมฐานไม่ใช่เรื่องของปัญญามันสงบเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เด็ดขาดคือมันไม่ได้สงบเพราะรู้ตามความเป็นจริงเหมือนใบไม้บนต้นไม้เมื่อไม่มีลมมาพัดมันก็สงบนิ่งแต่ถ้ามีลมมาพัดก็กวัดแกว่งความสงบอันนี้มันจึงมีอายุสั้นที่มันสงบอยู่ก็เพราะอาศัยอารมณ์ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงท่านเรียกว่าสงบจิตไม่ใช่ว่าสงบกิเลสห้าปล่อยวางละด้วยวิปัสสนาอย่างไรก็ตามเมื่อมีความสงบเช่นนั้นสติมันก็จะค่อยดีขึ้นมาจะเห็นอะไรชัดขึ้นกว่าที่ไม่ได้ทำความสงบแล้วก็สร้างปัญญาสร้างวิปัสสนาให้มันเกิดให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาต่อไปเราจะเข้าใจว่าเมื่อตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงเป็นต้นฉันจะให้มีความสงบคือทำจิตให้มันรู้เรื่องมากขึ้นให้รู้ชัดด้วยปัญญามีความสงบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นจะต้องหล่อเลี้ยงปัญญาให้มันเกิดขึ้นอะไรจะทำให้ปัญญาเกิดก็ให้อาหารมันสิเหมือนเอาข้าวเอาน้ำให้เราก็โตขึ้นมาปัญญามันจะเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยอารมณ์เหมือนกันแต่ต่างจากสมถะสมถะนั้นเช่นว่าพุทโธหรือลมหายใจเข้าออกแค่นี้มันก็สงบได้แต่ว่าอาหารของปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นต้องเปลี่ยนอาหารให้มันเช่นแม้เราจะทำความสงบเกิดขึ้นมาได้เราก็ต้องชี้บอกมันว่าอันนี้มันก็ไม่เที่ยงมันจะชอบขนาดไหนก็บอกว่าอันนี้มันก็ไม่เที่ยงบอกเท่านี้แหละปัญญามันจะโตขึ้นมาทำไมมันถึงโตเพราะมันมองเห็นความไม่เที่ยงตลอดตามที่เราพิจารณาอยู่แต่เมื่อ

หรืออย่างยุบหนอพองหนออันนี้ก็ถูกเหมือนกันแต่เราจะไม่ต้องว่ายุบหนอพองหนอก็ได้เราหายใจออกมันก็ยุบเองหายใจเข้ามันก็พองเองมันไม่ต้องไปว่ายุบว่าพองที่เราว่ายุบว่าพองคือให้มันออกเสียงในใจสักหน่อยมันจะได้ตั้งใจขึ้นมาความเป็นจริงมันยุบมันพองก็มันเองอยู่แล้วแต่เราก็เอาคำว่ายุบหนอพองหนอเสริมเข้ามาอีกไม่ผิดอันนี้ก็ไม่มีผิดแต่รวมแล้วก็คือให้เข้ารู้ออกก็รู้ตามสบายของมันเท่านั้นแหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่เนาะมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันจะวุ่นวายให้เราตั้งสติขึ้นให้มันจดจ่ออยู่ในอารมณ์นั้นจนใจมันผ่องใสไม่มีง่วงเหงาไม่มีเหน็ดเหนื่อยให้มันเห็นชัดอยู่อย่างนั้นเมื่อเราจะฝึกจิตอย่างนี้นะ

ไม่มีปัญญาจิตหรือผู้ที่รับรู้อารมณ์นั้นอันนั้นเขาว่าดีก็ไปตะครุบเอามันก็กัดเราอันนี้ว่าไม่ดีก็ตะครุบเอามันก็กัดเราเท่านั้นเองดีมันก็กัดเราไม่ดีมันก็กัดเราแต่ถ้าเมื่อมันเกิดขึ้นมาเราก็ว่าอันนี้มันไม่แน่ไม่ตะครุบมันก็ไม่กัดเราหรอกดูไปเรื่อยๆมองดูข้างหน้าข้างหลังก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนสักอย่างเมื่อเห็นชัดเช่นนี้อารมณ์ทุกอย่างมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้นความยึดมั่นอุปทานมันก็น้อยเข้ามาน้อยเข้ามาจนเป็นเรื่องธรรมดาเป็นตาธรรมดาเป็นหูธรรมดามีความรู้สึกธรรมดาสักแต่ว่ามันชอบสักแต่ว่ามันไม่ชอบสักแต่ว่ามันทุกข์สักแต่ว่ามันสุขมีแต่สักแต่ว่าเท่านั้นมันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องธรรมดาในตัวของมันเองปัญญามันเห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาคือความรู้ตามความเป็นจริงรู้แล้วมันวางไม่ตะครุบเดี๋ยวมันกัดแต่ก่อนนี้ผู้รู้อารมณ์นั้นมันมีความสำคัญมั่นหมายยึดมั่นถือมั่นแต่เมื่อจิตมันเห็นชัดปัญญามันเกิดเห็นสัจธรรมตามความเป็นจริงแล้วมันก็มีการปล่อยวางในตัวของมันถ้าเป็นเด็กมันโตขึ้นมาบ้างนะมันเปลี่ยนการให้อาหารแล้วการประพฤติปฏิบัติเช่นนี้จึงเรียกว่าการปฏิบัติธรรมพิจารณาหลักสัจธรรมพระพุทธองค์ท่านก็เคยได้พิจารณาในเรื่องความเกิดท่านก็สงสัยว่าความไม่เกิดมันจะมีไหมเนาะแต่ท่านก็มาพิจารณาว่ามันมีมืดมันก็มีสว่างมันมีสว่างแล้วมันก็มีมืดฉะนั้นเมื่อมีเกิดมันก็ต้องมีไม่เกิดเหมือนกันท่านก็พิจารณาอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปเรียนคัมภีร์อยู่ที่ไหนอย่างเช่นเราไปสอบวิชาหนึ่งที่เขาเขียนปัญหาให้เราตอบเราตอบไม่ได้แต่มันก็มีคำตอบหรือข้อเฉลยอยู่ถ้าไม่มีข้อเฉลยมันมีปัญหาไม่ได้เราจึงต้องค้นมันตรงนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงไม่ทรงท้อใจเพราะเมื่อความเกิดมันมีความไม่เกิดมันก็ต้องมีแน่ท่านก็ทำไปทำไปจนเห็นชัดขึ้นมาท่านพบว่าความเกิดก็คือความที่มีอุปทานยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติติดต่อกันไปเป็นปฏิจจสมุปปันธรรมเช่นต้นลำไยต้นอยู่ที่หน้าบ้านของเราเราก็ว่าเป็นของเราไปดูอยู่ทุกวันเดินไปเดินมาก็วันนี้ต้นลำไยของเราทีนี้อีกต้นนึงอยู่หน้าบ้านคนอื่นเราก็ไม่ได้นึกว่าเป็นของเรามาวันนึงมีคนมาตัดต้นลำไยที่หน้าบ้านของเราเราก็เป็นทุกข์หลายเพราะมันตัดของเราอีกวันนึงเขามาตัดต้นลำไยต้นอื่นหน้าบ้านคนอื่นเราก็ไม่เป็นทุกข์แค่นี้มันทำให้สุขทุกข์เกิดขึ้นมาอุปทานเป็นตัวทำให้เป็นทุกข์เป็นความเกิดขึ้นมาตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาว่าอุปทานทำให้เกิดภพภพทำให้เกิดชาติชาติแล้วก็ชราพยาธิมรณะนี่พระพุทธองค์ท่านทรงเห็นเท่านี้เห็นชัดแจ้งอย่างนี้แล้วก็หายสงสัยฉะนั้นเพื่อให้มันเห็นชัดเราจะต้องมาฝึกอบรมจิตของเราในตัวบุคคลคนหนึ่งก็มีจิตหรือผู้ที่รับอารมณ์นี่แหละสำคัญมากที่สุดถ้าจิตนี่มันหลงมันก็หลงไปหมดตามันก็หลงหูมันก็หลงถ้าได้อารมณ์ที่ดีก็ดีใจถ้าได้อารมณ์ที่ไม่ชอบก็เสียใจคือจิตอันนี้มันยังไม่ได้อบรมการที่เรามาทำกรรมฐานกันนั้นก็เพื่อมาอบรมจิตนี่แหละแต่ว่าก็ไม่ใช่ง่ายๆนะโยมนะมันลำบากเหมือนกันแต่มันก็ง่ายอยู่ในที่ลำบากนั่นแหละมันง่ายอยู่ที่มันยากตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาของเราทุกคนจะต้องให้มันมีความลำบากยากแค้นซะก่อนไม่ใช่ว่าเรามาทำกรรมฐานปุ๊บมันก็จะดีเลยทุกมันจะหายเลยไม่ใช่อย่างนั้น
เราจะต้องทำไปจนกว่ามันจะเห็นชัดอย่างท่านว่าอนัตตาแต่เราก็ยังเห็นว่ามันเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนไอ้นี่ก็ของฉันไอ้นั่นก็ของฉันนั่นลูกฉันนั่นสมบัติของฉันไปสร้างให้เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาทั้งนั้นแต่พระก็มาเทศให้ฟังว่ามันไม่ใช่ของเรานะไอ้นี่ก็ไม่ใช่ของเราไอ้นั่นก็ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่เข้าใจบางทีจะโกรธพระก็ได้เรานึกว่าเป็นของเราแต่ท่านมาเทศว่าไม่ใช่ของเราเราก็เลยอ่อนใจไม่รู้จะทำไปทำไมเราจึงต้องคิดพิจารณาจนมันเห็นว่ามันเป็นสมบัติของโลกทั้งหมดแล้วทำไมเราจึงงัดแงะจิตใจของเราออกไม่ได้ล่ะนี่เพราะมันหลงติดอยู่ในนั้นนั่นเองฉะนั้นคำสอนของพระที่เรามาฝึกกันก็เพื่อจะไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาคือไม่ให้ไปสำคัญมั่นหมายให้ไปทำลายความรู้สึกว่าเป็นอัตตาอันนี้แต่คนเราไม่ค่อยจะชอบใจอย่างเช่นพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์ท่านจึงให้ตัดไม่อยากให้เกิดแต่พอท่านว่าไม่อยากให้เกิดเราก็ไม่ค่อยพอใจใช่ไหมที่ท่านไม่อยากให้เกิดเพราะมันทุกข์เมื่อมันเกิดขึ้นมามันก็มีพร้อมตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีวุ่นวายหลายอย่างท่านจึงให้ตัดภพตัดชาติคือไม่ให้มันเกิดเพราะเมื่อเกิดมาแล้วมันเป็นทุกข์แต่เราก็ไม่ยอมขอท่านย้ายหนีไปเลยขออยู่นี่แหละอย่างนี้มันจึงวุ่นวายคืออะไรที่ท่านว่าไม่เที่ยงแต่เราก็อยากให้มันเที่ยงอะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็อยากให้ใช่ของเรามันก็เป็นไปไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นผู้ที่พ้นทุกข์แล้วอย่างพระอริยเจ้าของเราทุกวันนี้ถ้าหากว่าคนไปเห็นสงสัยจะหาว่าเป็นโรคประสาทก็ไม่รู้นะการไปมาการพูดการจาการกระทำของท่านไม่เหมือนคนที่มีกิเลสตัณหาเราก็ดูไม่ออกอย่างแท่งทองแท่งหนึ่งท่านก็ว่าเป็นดินแต่เขาก็ว่าเป็นทองถ้ามันเสียไปเราก็ร้องไห้แต่ท่านเห็นว่ามันก็เหมือนก้อนดินก้อนหนึ่งถ้าหากว่าบังเอิญเราไปเห็นท่านเขียวก้อนทองทิ้งไปเราก็จะว่าโอ้ไอ้คนนี้มันเป็นโรคประสาทละมั้งไม่รู้ใครเป็นโรคประสาทแน่ก็ไม่รู้นี่มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยอาตมาว่าเอาแค่ศีลธรรมซะก่อนเช่นถ้ามันโกรธขึ้นมาก็อดไว้อย่าปล่อยตามใจมันไปเลยหรือถ้ามันอยากขึ้นมามากก็ตามใจมันน้อยๆให้พอประมาณอย่าปล่อยตามมันเต็มที่ถ้าเราปล่อยมันเต็มที่โลกมันจะแตกให้อดไว้ให้กลั้นอย่าปล่อยเต็มที่ของมันให้มันมีศีลธรรมไว้เท่านี้ก็เรียกว่ามันสมควรอยู่แล้วแต่เราก็จะต้องทำกรรมฐานของเราเรื่อยๆไปให้มันชัดเข้าไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไม่ใช่ว่าทำปุ๊บปั๊บมันจะได้เลยธรรมะปฏิสันถานเอาละเรามากันกี่คืนแล้วได้อะไรไปบ้างล่ะใครนึกอยากจะกลับไปกรุงเทพบ้างเหนื่อยไหมมีกำไรหรือขาดทุนหรืออยู่ทนไอ้ความเป็นจริงที่เรามากันนี้มันก็ดีมันละกิเลสได้อย่างหนึ่งเหมือนกันออกจากบ้านมาอยู่อย่างนี้มันจะมองเห็นสภาพอะไรหลายอย่างความรู้สึกนึกคิดมันก็รู้อะไรหลายอย่างคนที่อยู่กับที่จนเกินไปมันก็ไม่รู้เหนือรู้ใต้กับเขามันก็ลำบากทุกปีถ้ามาอย่างนี้เรียกว่าไปทุดงก็ได้ไปทุดงเหมือนพระเอาล่ะพูดเท่านี้แหละทีนี้ใครมีปัญหาอะไรจะถามเดี๋ยวนี้มันพูดหลายไม่ได้เขาไม่ให้พูดหลายซะแล้วอาศัยเขาอยู่มีไหมขัดข้องอะไรไหมบุชาวิสัชนามีปัญหาขอถามอยู่อย่างนึงเกี่ยวกับท่านอาจารย์ก็คือท่านอาจารย์เองเกิดความสงสัยในธรรมะนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเพิ่งเกิดความสนใจตอนมาบวชหรืออย่างไรตอนมาบวชพระเนี่ยแหละไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันมีปัจจัยมีนิสัยปัจจัยเช่นเป็นคนซื่อสัตย์ไม่เคยโกหก

ชอบนิสัยตรงไปตรงมาอยู่เสมออย่างเช่นแบ่งของกันนะไปหาเงินมาหรือไปหาอะไรมาเมื่อมาแบ่งกันก็ชอบเอาน้อยกว่าเขาเกรงใจเขาเป็นอย่างนี้เรื่อยๆมาจนตลอดมาเมื่อธรรมชาติอันนี้มันแก่ขึ้นมามันก็เกิดความรู้สึกนึกคิดอย่างนั้นอยู่นั่นแหละเรามีความคิดอย่างนี้เมื่อไปถามเพื่อนเขาก็ไม่เคยคิดมันเป็นของมันเองเรียกว่ามันเป็นวิบากทีนี้เมื่อเราพิจารณามันเรื่อยๆมันก็โตของมันเรื่อยๆมันเป็นเหตุให้ทำอย่างนี้มันเป็นเหตุให้คิดอย่างนี้อย่างเมื่อตอนเด็กถ้าจะเล่นกันแล้วชอบจะเป็นนายเด็กอื่นๆต้องเป็นลูกน้องบางทีไปเล่นคิดอยากจะเป็นพระก็ตั้งตัวเป็นพระขึ้นแล้วพวกเด็กอื่นๆเราก็ให้เป็นอุปัฏฐากถึงเวลาก็ตีระฆังเพลงแกงแกงแกงแกงแล้วก็ให้เอาน้ำมากินมันเป็นอย่างนี้นิสัยมันเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆแล้วก็มาในระยะหนึ่งโตขึ้นมาอายุสักประมาณ 15-16 เบื่อไม่อยากอยู่กับพ่อแม่คิดอยากจะไปมันเรื่อยๆไม่รู้ทำไมมันคิดอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมาหลายปีเหมือนกันไม่รู้มันเบื่ออะไรก็ไม่รู้อยากไปคนเดียวอยากไปไหนๆอันเนี้ยเป็นอยู่ระยะนึงแล้วเราก็ได้มาบวชพระอันนี้มันเป็นนิสัยแต่ว่าอันนี้เราก็ไม่รู้มันใช่ไหมแต่ว่าอาการมันเป็นอย่างนี้ตลอดมาสำหรับท่านพระอาจารย์ตอนถึงคราวปฏิบัติจะฝึกตนเองเกิดมีปัญหาอะไรไหมโอ้หลายมันมีหลายปัญหาในชีวิตนี้มันพูดไม่จบล่ะมากที่สุดวันปฏิบัตินะทุกข์มากเช่นบางวันอยู่ตามป่าฝนตกทั้งคืนนั่งเปียกคิดถึงชีวิตเจ้าของแล้วก็นั่งร้องไห้น้ำตาก็ไหลทั้งดีใจด้วยทั้งมีศรัทธาทั้งเสียใจบอกไม่ถูกตรงนี้แต่ก็ไม่หยุดใจมันกล้ามากที่สุดทีนี้ถามถึงตอนท่านอาจารย์มาบวชแล้วถึงเวลามันก็บวชได้เราค่อยๆทำไปแต่ว่าให้มีความสนใจอยู่เสมอเรื่อยๆไปเราจะทำอะไรเช่นมีความรักรูปก็พิจารณามีความเกลียดรูปก็พิจารณามันเป็นของไม่แน่นอนทั้งสองอย่างพิจารณาเรื่อยไปจนกว่ามันจะเห็นชัดคนเรานั้นมันไปติดในความสุขของความทุกข์มันจึงเป็นเหตุอย่างเช่นเรื่องกามกามนั้นน่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเหมือนกันกับคนกินเนื้อสัตว์เมื่อเนื้อมันเข้าไปติดฟันเจ็บปวดเราก็ไปเอาไม้จิ้มมันออกก็สบายอีกสักหน่อยก็คิดอยากอีกแล้วแล้วก็มากินอีกเนื้อมันยัดเข้าไปในซี่ฟันก็ปวดอีกก็หาไม้มาแย่มันออกโอ้สบายอีกแล้วแล้วก็อยากอีกนี่เรียกว่ามันไม่รู้จักเอาล่ะนะเทศให้ฟังเท่านี้ก็พอนะเอาพอป่านนี้แหละ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงหนังสือ
1: มีบิดาผู้ซึ่งสะสมหนี้สินไว้มากคือศัตรูมีมารดาผู้ซึ่งมิได้ประพฤติในความบริสุทธิ์คือศัตรูมีภรรยารูปงามคือศัตรูมิตรที่ปราศจากความรู้คือศัตรูความรู้เป็นประดุจยาพิษเพราะไม่ได้ใช้ความรู้นั้นให้เหมาะสมอาหารก็เปรียบเสมือนยาพิษเพราะไม่ย่อยพระราชวังเป็นประดุจยาพิษสำหรับคนเข็นใจภรรยาสาวก็เปรียบเสมือนยาพิษสำหรับสามีชราแสงจันทร์และละอองฝนไม่เป็นที่ยินดีของคนหนาวแสงอาทิตย์ไม่เป็นที่พอใจของคนร้อนสามีชราย่อมไม่เป็นที่ยินดีพอใจของภรรยาสาวสามีเกศาหงอกความรักของหญิงสาวผู้ภรรยาจะมีรุนแรงได้อย่างไรประดุจยาขมเมื่อไม่ขมก็ตามใครจะชอบรับประทานบ้างเมื่อไม่จำเป็นด้วยเหตุนี้สตรีจึงเอาใจออกห่างจากผัวแก่ไปฝักใฝ่ในชายอื่นความรักในสมบัติความรักในชีวิตย่อมมีอยู่ในบุคคลทั่วไปทุกรูปทุกนามแต่เมียสาวเป็นที่รักของผัวเท่ายิ่งกว่าหัวใจชายแก่มีสังขารสุดโทมแม้หมดกำลังเพื่อความสนุกเรื่นรมก็ยังมีวายกระเสือกกระสนเหมือนสุนัขถึงฟันหักเหี้ยนหากพบเนื้อติดกระดูกที่ตนไม่สามารถแทะถึงได้ถึงกระนั้นก็ยังขอแต่ให้ได้เลียก็ยังดีบัดนี้เขาตัดใจจากสุชาวดีได้แล้วเรื่องเดียวที่วนเวียนอยู่ในจิตใจของเขาคือสหายผู้มีนามว่าอนันตชินเขารอแรมมาตามลำพังจนกระทั่งถึงเขตสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลปัจจุสกาลหรือเวลาใกล้ลุ่งวันนั้นพระอนันตชินสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแผ่คายพระญาณออกครอบจักรวาลมองดูอุปนิสัยแห่งเวไนยสัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้อุปกะเข้าไปในข่ายพระญาณแห่งพระองค์ทรงทราบโดยตลอดว่าเช้าวันนี้อุปกะจะมาถึงเชตวันจึงเสด็จออกจากพระคันธกุติรับสั่งให้ประชุมสงฆ์ในเขตวนารามทั้งหมดและตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวันนี้ถ้ามีอาคันตุกะมาถามหาบุคคลผู้มีนามว่าอนันตชินก็ขอให้พาไปหาเราที่คันธกุติตรัสเท่านี้ทรงให้โอวาทภิกษุสงฆ์เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องความเคารพในปฏิสันถานมีอาทิว่าภิกษุทั้งหลายผู้เคารพหนักแน่นในพระศาสดาในพระธรรมมีความยำเกรงในสงฆ์มีความเคารพหนักแน่นในสมาธิมีความเพียรเครื่องเผาบาปเคารพในไตรสิกขาและเคารพในปฏิสันถานการต้อนรับผู้เช่นนั้นย่อมไม่เสื่อมดำรงอยู่ใกล้พระนิพพานตอนสายในวันนั้นเองอุปกาก็มาถึงบริเวณเชตวนารามร่มลื่นเห็นภิกษุทั้งหลายกำลังสาธยายธรรมบ้างทำกิจอย่างอื่นเป็นต้นว่านั่งเป็นกลุ่มๆสนทนาธรรมบ้างเขาได้เข้าไปหาภิกษุกลุ่มหนึ่งนมัสการแล้วกล่าวขึ้นว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้ามีสหายผู้หนึ่งนามว่าอนันตชินเขาเป็นนักพรตที่สง่างามผิวพรรณผ่องใสใบหน้าอิ่มเอิบมีแววแห่งความกรุณาฉายออกมาทางดวงตาทั้งสองใช้เครื่องนุ่งห่มอย่างท่านนี้ท่านพอจะรู้จักผู้ซึ่งข้าพเจ้าเอ่ยนามถึงนี้อยู่บ้างหรือไม่ภิกษุกลุ่มนั้นมองตากันแล้วก็ยิ้มด้วยความอัศจรรย์ใจในการทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าของพระศาสดาก็พระองค์ตรัสสั่งไว้เมื่อเช้านี้เองว่าถ้ามีคนมาถามหาพระอนันตชินให้พาไปเฝ้าพระองค์ดังนั้นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจึงกล่าวขึ้นว่าอุบาสกพระอนันตชินเป็นศาสดาแห่งเราทั้งหลายพวกเราเป็นสาวกของพระองค์ฉะนั้นเล่าพวกเราจะไม่รู้จักพระผู้มีนามเช่นนั้นมาเถิดตามข้าพเจ้ามาจะนำไปเฝ้าพระอนันตชินพระองค์นั้นว่าแล้วก็ลุกเดินนำอุปกะไปพอถึงพระคันธกุติพระพุทธองค์ทรงรอคอยอยู่แล้วพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งพระรัศมีซ่านออกจากพระกายทั้งหกสีดุจเดียวกับวันที่พระองค์ได้พบอุปกะครั้งแรกเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆ อุปกะก้มลงกราบพระมงคลบาทแห่งพระศาสดามีน้ำตานองหน้าแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระอนันตชินท่านยังจำข้าพเจ้าได้อยู่หรือข้าพเจ้าเคยพบท่านครั้งหนึ่งที่แขวงเมืองพาราณสีเป็นเวลาหลายปีมาแล้วดูก่อนอุปกะพระศาสดาตรัสตอบเรารอคอยการมาของท่านอยู่การมาของท่านครั้งนี้เป็นประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ท่านพอได้ยินคำว่าอุปกะเท่านั้นปิติปราโมทย์ก็แผ่ไปทั่วสารพางของอุปกะชื่อใดเล่าในโลกนี้จะไพเราะอ่อนหวานยิ่งกว่าชื่อของตนเองทุกคนจะดีใจเป็นที่ยิ่งเมื่อทราบว่าผู้อื่นจำชื่อของตนได้อย่างแม่นยำหลังจากพลากกันไปเป็นเวลานาน

อุปกะพระองค์ตรัสต่อไปหลังจากที่จากกันคราวนั้นแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนทำอะไรพอทนได้อยู่หรือเมื่อก่อนนี้ดูท่านทรงเพศเป็นนักบวชบัดนี้ทำไมจึงได้เปลี่ยนแปลงไปอุปกะได้เล่าความหลังทั้งมวลให้พระศาสดาทราบโดยตลอดแล้วทูลเพิ่มเติมว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เดินหลงทางอยู่เป็นเวลานานบัดนี้มาพบพระองค์เป็นครั้งที่สองคนจะดำเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องพระองค์ผู้อนุเคราะห์โลกโปรดอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพูดเท่านั้นแล้วเขาก็ซบศีรษะลงแทบพระบาทมูลแห่งพระศาสดาพระจอมมุนีศรีสักยบุตรประทับนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วตรัสว่าดูก่อนอุปกะการครองเรือนเป็นเรื่องยากเรือนที่ครองไม่ดีย่อมก่อทุกข์ให้มากมายการอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นความทุกข์ใหญ่ยิ่งอุปกะเอ๋ยเครื่องจองจำที่ทำด้วยเชือกเหล็กหรือโซ่ตรวนใดๆเราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลยแต่เครื่องจองจำคือบุตรภรรยาทรัพย์สมบัตินี่แลรึงรัดมัดผูกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องผูกที่ผูกหย่อนๆแต่แก้ได้ยากคือบ่วงบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัตินี่เองรูปเสียงกลิ่นรสและผดทพะเป็นเหยื่อของโลกเมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นเขาจะพ้นจากโลกมิได้เลยมีรูปใดที่จะรัดตรึงใจของบุรุษได้มากเท่ากับรูปแห่งสตรีดูก่อนอุปกะผู้ยังตัดอะไรในสตรีมิได้ย่อมจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ร่ำไปแม้สตรีก็เช่นเดียวกันถ้ายังตัดอะไรในบุรุษไม่ได้ย่อมประสบทุกข์บ่อยๆกิเลสนั้นมีอำนาจครอบคลุมอยู่โดยทั่วไม่เลือกว่าในวัยและเพศใดภายใต้แสงจันทร์สีนวลยองใหญ่นั้นพระผู้มีพระภาคบรรทมเหยียดพระกายในท่าสีหสายยาแวดล้อมด้วยพุทธบริษัทมากมายแผ่เป็นปริมณฑลกว้างออกไปประดุจดวงจันทร์ที่ถูกแวดวงด้วยกลุ่มเมฆก็ป่านนั้นพระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์เมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่าบัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว้าเวไร้ที่พึ่งอานนท์เอ๋ยพึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่าทำวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ทำวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไปเถิดเธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งอย่าได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยอานนท์อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะสั่งเธอไว้คือบัดนี้ภิกษุทั้งหลายเรียกกันว่าอาวุโสทั้งผู้แก่และผู้อ่อนต่อไปนี้ขอให้ภิกษุผู้แก่ภาษากว่าเรียกผู้อ่อนภาษาว่าอาวุโสส่วนภิกษุผู้อ่อนภาษากว่าพึงเรียกผู้แก่ว่าพันเตหรืออายสมาพรผันตามควรแก่คารวะโวหารอานนท์อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องฉันนะเธอเป็นพระที่ดื้อดึงมีทิฏฐิมานะมากไม่ยอมเชื่อฟังใครไม่ยอมอ่อนน้อมต่อใครเพราะถือดีว่าเคยเป็นข้าเก่าของเราเคยใกล้ชิดเรามาก่อนใครๆเมื่อเราล่วงลับไปแล้วขอให้สงฆ์ลงพรหมทัณฑ์แก่พระฉันนะคือเธอปรารถนาจะทำจะพูดสิ่งใดหรือประสงค์จะอยู่อย่างไรก็ให้เธอทำพูดและอยู่ตามอัธยาศัยสงฆ์ไม่พึงว่ากล่าวตักเตือนอะไรเธอนี่เป็นวิธีลงพรหมทัณฑ์คือการลงทัณฑ์ที่หนักที่สุดแบบอริยะอานนท์อีกเรื่องหนึ่งก็คือสิกขาบทบัญญัติที่เราได้บัญญัติไว้เพื่อภิกษุทั้งหลายจะได้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกไม่กินแหนงแคลงใจกันมีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกันสิกขาบทบัญญัติเหล่านั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากเมื่อเราล่วงลับไปแล้วสงพร้อมใจกันจะถอนสิกขาบทเล็กน้อยซึ่งขัดกับกาละกับสมัยเสียบ้างก็ได้กาละเวลาล่วงไปสมัยเปลี่ยนไปจะเป็นความลำบากในการปฏิบัติสิกขาบทที่ไม่เหมาะกับสมัยเช่นนั้นเราอนุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้เมื่อพระอานนท์ไม่ได้ทูลถามอะไรพ
พระธรรมราชาจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมรรคหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเช่นบัดนี้เถิดเธอทั้งหลายจะได้ไม่เสียใจภายหลังว่ามาอยู่เฉพาะพระพักพระศาสดาแล้วไม่ได้ถามข้อสงสัยแห่งตนภิกษุทุกรูปเงียบกริบบริเวณที่ปรินิพพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยแม้จะมีพุทธบริษัทประชุมกันอยู่เป็นจำนวนมากก็ตามทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พระพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้พละกำลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วประดุจน้ำที่เทราดลงไปในดินที่แตกระแหงย่อมพลันเหือดแห้งหายไปไม่ได้ปรากฏแก่สายตาถึงกระนั้นพระบรมโลกนาถก็ยังประทานปัจฉิมโอวาทเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้วเราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดย่างเข้าสู่ปัจฉิมยามพระจันทร์โคจรไปทางของฟ้าทิศตะวันตกแล้วแสงโสมสาดส่องผ่านทิวไม้ลงมาท้องฟ้าเกลี้ยงกล่าวปราศจากเมฆหมอกรัศมีแจ่มจรัสดูเหมือนจะเจาะจงส่องแสงเปล่งปลั่งเป็นพิเศษครั้งสุดท้ายแล้วสลัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจอะไรในพระศาสดาผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนตรสนิทพระอนุรุทธะเถระซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยู่ในเวลานั้นและได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคว่าเป็นเลิกทางทิพยจักษุได้ฌานตามทราบว่าพระพุทธองค์เข้าสู่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุตถฌานออกจากจตุตถฌานเข้าสู่อรูปสมาบัติคืออากาสานัญจายตนะวิญญาตนัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะและสัญญาเวทยิตานิโรธตามลำดับแล้วถอยกลับมาจากสัญญาเวทยิตานิโรธจนถึงปฐมฌานและเข้าปฐมฌานไปจนถึงจตุตถฌานอีกเมื่อออกจากจตุตถฌานยังไม่ทันเข้าสู่อากาสานัญจายตนะพระองค์ก็ปรินิพพานในระหว่างนั้นในที่สุดแม้พระพุทธองค์เองก็ต้องประสบอวสานเหมือนคนทั้งหลายพระธรรมที่พระองค์เคยพร่ำสอนมาตลอดว่าสัตว์ทั้งหลายมีความตายเป็นที่สุดนั้นมีสัจธรรมที่ไม่ยกเว้นแม้แต่พระองค์เองตลอดเวลา45พรรษาที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจนั้นทรงลำบากตรากตรำอย่างยิ่งยวดทรงเสวยเพียงวันละมื้อเพียงเพื่อให้มีพระชนอยู่เพื่อประโยชน์แก่โลกพระอัครสาวกทั้งสองได้ปรินิพพานไปก่อนแล้วนิคครณะนาตบุตรหรือศาสดามหาวีระคู่แข่งผู้ยิ่งใหญ่ในการประกาศศาสนาก็ได้สิ้นชีพไปแล้วอุบาสกผู้เสียสละอย่างยิ่งเช่นอนาถปิฏกะคฤหบดีก็ละทิ้งสังขารของตนจากไปก่อนแล้วทั้งผู้เป็นมิตรและตั้งตนเป็นศัตรูกับพุทธองค์ต่างก็ทยอยกันเข้าสู่ปากแห่งมรณะกันตามลำดับแม้พระองค์จะต้องนิพพานไปแต่ศาสนาก็ยังอยู่พระธรรมคำสอนของพระองค์ยังคงเป็นอยู่เป็นประทีปสองโลกต่อไปจำนวนผู้เคารพเลื่อมใสในศาสนธรรมของพระองค์ได้เพิ่มพูนสูงอย่างลงแล้วอย่างแท้จริงในจิตใจของมนุษยชาตินับย้อนหลังไปเมื่อ45ปีก่อนปรินิพพานพระองค์เป็นผู้โดดเดี่ยวเมื่อปัจจวัคคีย์ทอดทิ้งไปแล้วพระองค์ก็ไม่มีใครอีกเลยภายใต้โพธิบัลลังก์ครั้งกระนั้นแสงสว่างแห่งการตรัสรู้ได้โชติช่วงขึ้นพร้อมด้วยแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณพระองค์มีเพียงหยาดน้ำค้างบนใบโพพฤกษ์เป็นเพื่อนต้องเสด็จจากโพธิมณฑลไปพาราณสีด้วยพระบาทเปล่าถึง10วันเพียงเพื่อหาเพื่อนผู้จะรับคำแนะนำของพระองค์สัก5คนแต่มาบัดนี้พระองค์มีภิกษุสงฆ์สาวกเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านมีหมู่ชนเป็นจำนวนมากเดินทางมาจากทิศานุทิศเพียงเพื่อได้เข้าเฝ้าพระองค์เพราะคนทั้งหลายรู้สึกว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งของเขาเมื่อ45ปีมาแล้วทรงมีเพียงหญ้าคามัดหนึ่งที่นายโสตติยะ

าถวายและทรงทำเป็นที่รองประทับมาบัดนี้มีเสนาสนะมากหลายที่สวยงามซึ่งมีผู้ศรัทธาสร้างอุทิศถวายพระองค์เช่นเชตวันเวลุวันชีวกัมพวันมหาวันปุพพารามนิโครธารามโคสิตารามเศรษฐีคหบดีต่างแย่งชิงกันจองเพื่อให้พระองค์รับพัฒหารของเขาแน่นอนทีเดียวหากพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิคนจะไม่ได้รับความนิยมเลื่อมใสถึงขนาดนี้และยืนนานถึงป่านนี้เมื่อ45ปีมาแล้วภายใต้โพธิพฤกษ์อารมณ์เย็นริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาพระองค์ได้บรรลุแล้วซึ่งกิเลสนิพพานกำจัดกิเลสและความมืดให้หมดไปและบัดนี้ภายใต้ต้นสาระทั้งคู่และความเยือกเย็นแห่งปัจฉิมยามพระองค์ก็ดับแล้วด้วยขันธนิพพานสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระรูปอันวิจิตรด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการประดับด้วยอนุพยัญชนะ80มีพระธรรมกายอันสมบูรณ์ด้วยนานาคุณรัตนะมีศีลขันธ์อันบริสุทธิ์ด้วยอาการทั้งปวงเป็นต้นถึงฝั่งแห่งความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยยศด้วยบุญด้วยฤทธิ์ด้วยกำลังและด้วยปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นยังต้องดับแล้วด้วยการตกลงแห่งฝนคือมรณะเหมือนกองอัคคีใหญ่ต้องดับมอดลงเพราะฝนหาใหญ่ตกลงมาฉะนั้นพระองค์เคยตรัสไว้ว่าไม่ว่าพาลหรือบัณฑิตไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไวทยะสูตรหรือวจันทานในที่สุดก็ต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายเหมือนภาชนะไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายเหมือนกันหมดมันช่างเป็นความจริงเสียนี่กระไรอันว่าความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้ด้วยวิธีใดๆก้าวเข้าไปสู่ปราสาทแห่งกษัตริยาธิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆเช่นเดียวกับก้าวเข้าไปสู่กระท่อมน้อยของขอทานพญามัจจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือว่ากินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอัยการและอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคำอันหนักแน่นเด็ดเดี่ยวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงคร่ำครวญอารคนด้วยกลิ่นธูปควันจีนนั้นท่านได้ยื่นพระหัตถ์ออกกระชากให้ความหวังของทุกคนหลุดลอยและแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่เอาไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรที่มีค่าเท่ากับหมวกฟางพระคทาอันมีลวดลายวิจิตรอันเหมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้าพระราชาก็ต้องถอดมงกุฎเพชรลงวางทิ้งพระคทาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ซึ่งได้ทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและคันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทายาทของตนใครเล่าจะตอกรกับพระยามัจจุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่ต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายจะมัวเมาประมาทและมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานมากกว่านี้พระยามัจจุราชก็มีบุญคุณกับมนุษย์มากอยู่เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทำให้ความโลภโกรธและหลงสงบลงและเพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นก็ทำให้บุคคลบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทำมาแต่ก็พระยามัจจุราชนี่เองที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสอันยังไม่สมควรแม้ความงามอันเฉิดฉายของหญิงงามสะคราญตาร่านใจอันถูกยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาลเป็นที่ต้องการปรารถนายิ่งนักของบุรุษทุกวัยในพื้นพิภพเธอผู้งามพร้อมเช่นนี้ในที่สุดก็ต้องเป็นเหยื่อของความตายผู้ไม่เคยยกเว้นและปราณีใครเลยเมื่อดาบแห่งมัจจุราชฟาดฟันลงใช้บ่วงอันมีมหิทธานุภาพยิ่งนักคล้องเอาดวงวิญญาณไปแล้วร่างอันงดงามเร้ากามคุณให้กำเริบนั้นก็พลันนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้มันไร้ค่ายิ่งกว่าท่อนไม้ซะอีกเพราะไม่อาจนำไปทำประโยชน์ใดๆได้เลยจะทำสัมภาระหรือเป็นเครื่องมือหุงข้าวต้มแกงก็ไม่ได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมูหนอนเข้าช้อนชัยให้ปลุพลุนเน่าเหม็นเป็นที่สะอิดสะเอียนแม้แก่บุคคลที่เคยรักเหมือนจะขาดใจอะไรเล่าจ
จะเป็นสาระในชีวิตมนุษย์นี้นอกจากความดีที่เคยบำเพ็ญและทิ้งไว้ในโลกระลึกถึงและยกย่องบูชาด้วยประกาศฉะนี้เจ้าของเรือนร่างที่งดงามพริ้งเพราถ้ามัวเมาแต่ในร่างอันไร้สาระของตนมิได้ขวนขวายมาเป็นประโยชน์ให้สมกับที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วคุณค่าของเขาจะสู้ก้อนอิฐก้อนปูนที่เอามาทำถนนได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระกายของพระองค์เหมือนของคนทั้งหลายซึ่งจะต้องแตกสลายไปในที่สุดแต่ความดีและกิตติคุณของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในโลกต่อไปอีกนานเท่านานความดีนี่เองที่เป็นสาระอันแท้จริงของชีวิตขณะเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐละทิ้งวิบากขันธ์อันทรมานเข้าสู่สิวโมกมหาปรินิพพานนั้นเหตุอัศจรรย์ก็บันดาลให้เป็นไปทั่วท้องธรณีและสากลจักรวาลโลกธาตุมหาปฏิพีดลซึ่งสามารถรองรับนานาสังขารลักษณะเช่นภูเขาสิเนรุราชเป็นต้นก็ไม่อาจทนอยู่ได้แสดงกัปนาทการหวั่นไหวอีกทั้งห้วงมหันนบก็กำเริบตีฟองขนองคลื่นคลันและลือหน้าสนั่นทั่วทั้งสาครมูมัจฉาปนกชาติมังกรผุดดำกระทำสับให้นฤโคสะประดุษเสียงปริเทวนาการแซ่ซ้องให้โสกาอาดูนท้องฟ้านภาอากาศก็มืดมัวสลัวลงพร้อมทั้งมีเสียงคลื่นคลันสนั่นทั่วเวหาเหมือนแสดงอาการคร่ำครวญถึงองค์พระโลกนาถผู้จากไปมองลงมายังพื้นปฐพีณสาละวโนทยานมณฑลซึ่งคลาคล่ำไปด้วยศาสนิกชนพุทธบริษัทอารามไปด้วยกาสาวพัฒน์อัมภัยพันธ์และทวยนาครผู้มีความอาลัยในพระศาสดาพอเสียงก้องกังวานระคนเศร้าของพระอานนท์พุทธอนุชาประกาศออกมาว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วเท่านั้นเสียงร่ำไห้กระงมขึ้นพร้อมกับประดุจดังเสียงจักรจันทร์และเรียไรกรีดร้องยามย่ำสนธยาทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตที่ยังเป็นปุถุชนไม่อาจจะอดกลั้นอสุชนทาราไว้ได้ร่ำร้องโหยให้ประดุจบิดาแห่งตนสิ้นชีพลงพร้อมกันณบริเวณสารวันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำตาเหมือนพระพิรุณโปรยลงมาเป็นครั้งคราวเสียงร่ำไห้ติดต่อเป็นเสียงเดียวกันทั่วกุสินารานครฝ่ายภิกษุผู้เป็นขีณาสพสิ้นอาสวะแล้วก็ปลงธรรมสังเวชพร้อมด้วยปลอบผู้ที่กำลังร้องไห้คร่ำครวญด้วยธรรมคาถาให้เป็นความเป็นไปตามธรรมดาสิ่งทั้งปวงคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนทนไม่ได้ต้องแตกไปดับไปสลายไปพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วแต่ต้นปัจฉิมยามแห่งราตรีเวลายังเหลืออยู่อีกนานกว่าจะรุ่งอรุณพระอนุรุตและพระอานนท์ได้สับเปลี่ยนการแสดงธรรมปลอบพุทธบริษัทให้คลายโศกด้วยธรรมเทศนาอันปฏิสังยุตด้วยไตรลักษณาการคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาข่าวการดับขันธปรินิพพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วจากแคว้นสู่แคว้นจากราชธานีสู่ราชธานีจากนิคมสู่นิคมและจากชนบทสู่ชนบทตลอดทั่วชมพูทวีปภารตะวัดทั้งหมดเริ่มสั่นสะเทือนวิปโยคประดุจบุรุษผู้มีกำลังดึงย่านเถาวัลย์อันเกี่ยวพันลูกสาขายังความสั่นสะเทือนให้เกิดขึ้นทั่วมณฑลแห่งลูกชาติก็ป่านนั้นไอแห่งความเศร้าสลดแผ่กระเซ็นสาดกระจายไปทั่วขันธสีมาอาณาเขตประหนึ่งละอองฝนกระจายไปทั่วพื้นเมธนีชมพูทวีปทั้งหมดคลึ้มไปด้วยเมฆคือความโศกและชุ่มโชกไปด้วยละอองฝนคือปริเทเวทนาการต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยประการฉะนี้กำหนดเก็บพระพุทธสรีระไว้เป็นเวลา6ราตรีในวันที่7ก็จะทำพิธีถวายพระเพลิงณมกุฏพันธนะเจดีย์ในระหว่าง6ทิวาราตรีนั้นมหาชนจากทิศานุทิศเดินทางมาเพื่อบูชาพระพุทธสรีระบริเวณอุทยานสารวันปานประหนึ่งคลุมด้วยผ้าขาวทั้งนี้เพราะชาวชมพูทวีปไว้ทุกข์ด้วยชุดขาวล้วนพระพุทธอนุชาอานนท์ต้องรับภาระหนักเป็นพิเศษแม้จะพยายามหักห้ามใจสักปานใดแต่ก็มีบางครั้งเมื่อท่านเห็นคนทั้งหลายเศร้าโศก
ก็อดที่จะกำสดตามิได้

พราะความอาลัยในพระศาสดามีอยู่ในจิตใจของท่านสุดประมาณเมื่อถึงวันที่7พระพุทธสรีระก็ถูกนำไปสู่มกุฏพันธนเจดีย์ด้านบุรพากุสินารานครเตรียมถวายพระเพลิงพอดีมีข่าวว่าพระมหากัสสปะซึ่งเป็นเถระผู้ใหญ่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกย่องมากกำลังเดินทางจากเมืองปาวาตวนจะมาถึงอยู่แล้วคณะมัลลกษัตริย์และพระอานนท์จึงให้หยุดการถวายพระเพลิงไว้ก่อนรอจนกระทั่งพระมหากัสสปะมาถึงพิธีจึงเริ่มขึ้นโดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานผ้า498ชั้นที่ห่อพระพุทธสรีระนั้นถูกไหม้หมดเหลืออยู่เพียง2ชั้นไฟไม่ไหม้เก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุได้อย่างสมบูรณ์มิให้กระจัดกระจายผ้าสองชั้นในที่สุดที่ใช้ห่อพระพุทธสรีระนั้นเป็นผ้าพิเศษเรียกว่าอคิโวทานทุสสะตามตัวอักษรแปลว่าซักด้วยไฟผ้าชนิดนี้ทำด้วยใยหินไฟไม่ไหม้เมื่อใช้ไปนานต้องการจะซักต้องโยนเข้ากองไฟผ้าจะสะอาดดังเดิมอีกครั้งหนึ่งที่เสียงปริเทวนาการดังระงมไปทั่วปริมณฑลแห่งมกุฏพันธนเจดีย์อันเป็นที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระอสุชนทาราลังไหลชุ่มโชกทุกใบหน้าเขาเหล่านั้นเป็นประดุจผูกวิหกนกกาที่เคยจับโพธิพฤกษ์หรือมหานิโครทะอันสมบูรณ์ด้วยลำต้นและกิ่งก้านสาขามีเงาคลึมสะพรั่งด้วยพลาผลอันเอมโอดเมื่อโพลิสัยนั้นล้มลงยังความเศร้าสลดแก่ฝูงวิหกสุดประมาณครั้งหนึ่งแล้วเมื่อต้นไม้นั้นถูกเผาไหม้มอดไม่อาจมองเห็นได้อีกต่อไปนกเหล่านั้นจะเศร้าโศกสักปานใดใครเล่าจะรู้ซึ้งไปกว่าผู้ประสบเองโอ้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐนี่คือเสียงคร่ำครวญพระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณากว้างใหญ่สุดพั่วมหันนกมีน้ำประทัยใสบริสุทธิ์ดุจน้ำค้างเมื่อรุ่งอรุณทรงมีประทัยหนักแน่นดุจมหิดลรับได้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายทรงสละความสุขส่วนพระองค์ขวนขวายเพื่อความสงบร่มเย็นของปวงชนพระองค์เป็นผู้ประทานแสงสว่างแก่โลกภายในคือดวงจิตประดุจพระอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่โลกภายนอกคือท้องฟ้าปฐพีบัดนี้พระองค์ปรินิพพานเสียแล้วมองไม่เห็นแม้แต่เพียงพระสรีระซึ่งเคยรับใช้พระองค์โปรยปลายธรรมรัตน์ประหนึ่งม้าแก้วแห่งพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพาหนะนำเจ้าของตรวจความสงบสุขแห่งประชากรโอ้พระมหามุนีผู้เป็นจอมคนบัดนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นประดุจนกในเวหาไร้โพหรือใสที่จะจับเกาะประดุจเด็กน้อยผู้ขาดมารดาเหมือนเรือที่ลอยคว้างอยู่ในมหาสมุทรอ้าว้างว้าเวสุดประมาณจะหาใครเล่าผู้เสมอเหมือนกับพระองค์แม้พระอนนท์พุทธอนุชาเองก็ไม่สามารถจะอดกลั้นน้ำตาไปได้เป็นเวลา25ปีจำเดิมแต่รับหน้าที่พุทธอุปถากมาเคยรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์เสมือนเงาตามองค์บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จจากไปเสียแล้วถ้ารู้สึกว้าเวและเงียบเหงาที่ไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปเวลา25ปีนานพอที่จะก่อความรู้สึกสะเทือนใจอย่างรุนแรงเมื่อมีการแพ้พลาดแต่แล้วเรื่องทั้งหมดก็มาจบลงด้วยสัจธรรมที่พระองค์ทรงพร่ำสอนอยู่เสมอว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะมีเหตุสิ่งนั้นย่อมดับไปเมื่อเหตุดับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดบัดนี้พระพุทธองค์ดับไปแล้วดับอย่างหมดเชื้อทิ้งวิบากขันและกิเลสานุสัยทั้งปวงประดุจกองไฟที่ดับลงแล้วเพราะหมดเชื้อฉะนั้น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลวงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์

พิธีที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่าน A 0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492

0: 0621592492 0621592492
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำ

0: 3วัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
0: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
4: นั่งทำสบายนั่งสมาธิฟังธรรมนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายคงไม่โป้งมือชนกันตั้งตายตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาสักพักหนึ่งสมาธิฟังธรรมนั่งตามสบายหาลมนั่งที่สงบ
3: าะแก่อัธยาศัยสมาธิฟังธรรมโยมไม่ต้องคุยกันนะเอาหูติดกันเทศวันนี้อย่าเอาปากติดกันเทศนะเดี๋ยวปากยาวเอาหูติดกันเทศจะได้เป็นหูทิพย์พยายามตั้งใจน้อมใจปฏิบัติธรรมภาวนาว่าพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกตั้งหน้าตรงๆตั้งใจสบายๆไม่ต้องคิดอะไรหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกทำใจปล่อยวางทำใจให้ว่างเห็นหน้าตัวเองระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ตั้งใจสงบใจไม่ต้องหวั่นไหวอะไรหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธจนกว่าใจจะสงบวันนี้เป็นวันดีเป็นดิถีมงคลหรือเป็นสุภาวะมงคลซึ่งเป็นฤกษ์อันสมบูรณ์ซึ่งในโลกนี้ไม่มีวันใดจะเป็นวันดีเท่ากับวันนี้ไม่มีฤกษ์ใดเท่ากับฤกษ์นี้โหราศาสตร์ทั่วโลกมาพยากรณ์ผูกดวงชะตาผู้ที่เกิดในวันนี้ที่ตกว่าเวลารุ่งอรุณคือตกว่ารุ่งอรุณก็ถือว่าบุรุษและสตรีผู้ที่เกิดในวันนี้จะเป็นมหาบุรุษจะเป็นมหาสตรีถ้าเกิดวันนี้เดือนเกิดวันนี้ปีจอวันเพ็ญกลางเดือน6ขึ้น15ค่ำปีจอแล้วก็วันเพ็ญกลางเดือน6ซึ่งตรงกับวันศุกร์เป็นวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกที่ชื่อว่าขนานนามชื่อว่าเจ้าชายสิทธัตถะกุมารซึ่งเป็นบรมโพธิสัตว์ได้สร้างบารมีมาแปะมาสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปปได้ปรารถนาคุทธภูมิที่จะต้องการมารื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่พระองค์ได้ปรารถนาที่จะสร้างบารมีเพื่อจะมาช่วยคนหมู่มนุษย์ที่มีความหลงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของดีแต่พระองค์ได้ทรงเห็นว่าทางไปพระนิพพานนั้นเป็นแดนอันเกษมสูงสุดซึ่งไม่ต้องมีทุกข์ในความเกิดอีกต่อไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าบรมโพธิสัตว์สิทธิธะกุมารจึงปรารถนาที่จะช่วยรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้ไปถึงพระนิพพานจึงสร้างบารมีด้วยทานการให้เสียสละที่เป็นชาติพระเวสสันดรเสียสละแม้แต่ลูกภรรยาช้างม้าโคกระบือราชสมบัติจนถึงก็ออกบวชเป็นฤาษีอยู่ที่เขาวงกตชื่อว่าทานปรมัตตปารมีแล้วก็ทรงรักษาศีลยิ่งในศีลพระองค์ก็ยิ่งในการรักษาศีลในชาติของเป็นพระวิทูลบัณฑิตเป็นพระเนมิราช ป็นเนวิราชซึ่งตัวเองลอยคออยู่ในทะเลถือจะถึงวันตายแล้วก็ยังสมาทานศีลอุโบสถยอมตายที่ตนเองลอยคออยู่กลางทะเล7วัน7คืนจนถึงจะร้อนรนถึงเทวดาเทพเทวดาที่เป็นผู้เฝ้าในมหาสมุทรก็มาช่วยให้พ้นพระองค์ทรงยิ่งด้วยศีลทรงยิ่งด้วยทานและอุเบกขาเทวะตั้งทศะเรียกว่าทศชาติหรือทศชาติสร้างบารมีต้อง10ชาติต้องเป็นธาตุใหญ่ๆเช่นเมตตาชาติเมตตาชาติปัญญาชาติอุเบกขาชาตินักบวชพระองค์สร้างหมดถึง10ชาติตั้งแต่พระสุวรรณสามพระเวสสันดรพระวิทูลบัณฑิตพระเนมิราชพระเตมีใบพระมโหสถบัณฑิตพระชนกจุงล้วนแต่ว่าเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่ที่พุทธเจ้าสร้างบารมีเพื่อจะมาเป็นพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้าจึงเกิดไม่เหมือนใครแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นมนุษย์ธรรมดามีเนื้อหนังมังสาเกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกับเราธรรมดาแต่พระองค์ทรงเป็นพิเศษสำหรับที่เป็นปรมัตถธรรมพระองค์เป็นผู้มีปัญญาผู้มีสติผู้มีความเมตตาที่สูงสุดพระองค์สร้างมาเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าคือไม่ได้สร้างมาเพื่อเป็นสาวกถ้าพูดกันแล้วบารมีของพระองค์ก็เหมือนกับพระมหากษัตริย์การสร้างบารมีมาไม่ได้เป็นจอมพลหรือนายพลเป็นบารมีเพื่อมาเป็นกษัตริย์ที่ปกครองประเทศชาติเพราะบารมีสูงกว่าคนธรรมดาถึงจะเกิดอยู่ในฐานะใดก็จะต้องดิ้นพาไปถึงที่สุดของการทำความดีฉะนั้นพระพุทธเจ้าเกิดวันนี้แต่ว่าไม่ใช่ปีนี้พระพุทธเจ้าเกิดปีจอวันศุกร์วันเพ็ญกลางเดือน6ยามเช้ามืดสว่างรุ่งอรุณพระองค์ก็ทรงเสด็จออกจากครรภ์ประสูติเรียกว่าประสูติถ้าเป็นคนธรรมดาเรียกว่าเกิดพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดจากครรภ์มารดาตรงกับชาวมืดพระมโหฬารศาสตร์พอได้5วันแล้วโหฬารศาสตร์ทั้งหลายก็ทรงประชุมพราหมณ์โหรที่มีความรู้ความสามารถถึง108มาประชุมคัดเลือกเหลือเพียงไม่กี่คนเพียงพราหมณ์เพียง7คนแล้วก็มาทำนายพยากรณ์ว่าบุรุษผู้นี้จะได้เป็นอะไรก็ทำนายพยากรณ์ดูทุกสัดส่วนในอสีติพยัญชนะ32ประการว่าเป็นมหาบุรุษเป็นมหาบุรุษที่จะต้องได้ถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าครองคารวาสจะเป็นบรมจักรพรรดิจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้แต่พราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อโกฏัญญะนั้นยกนิ้วเดียวว่าเขาจะเป็นพระพุทธเจ้าเขาไม่เป็นอื่นยกนิ้วเดียวนี่แหละความเกิดของผู้มีบุญบารมีพระพุทธเจ้าเนี่ยพอครบได้29ปีก็ทรงเบื่อหน่ายเห็นเทวทูตทั้ง4เห็นว่าคนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็คิดถึงว่าญาติพี่น้องจะต้องร้องไห้คิดถึงกันเวลาจากกันยามตายต้องเสียใจต้องร้องไห้ต้องคร่ำครวญต้องผิดหวังทุกอย่างแม้แต่เป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินมีประสาทมีข้าราชบริพารล้อมล่ะถือหอกถือธนูต้องการศัตรูอย่างเก่งกล้าสามารถก็ไม่สามารถที่จะป้องกันศัตรูคือพญามัจจุราชที่มันดึงรั้งชีวิตไปสู่ความตายได้พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็ทรงเห็นว่ามีทางเดียวคือสมณธรรมออกบวชเท่านั้นที่จะพ้นความตายแล้วการออกบวชครั้งนี้ก็ไม่ใช่ออกบวชเพื่อหนีบวชคนเดียวเมื่อเราได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเราจะมาดึงรั้งพ่อแม่พี่น้องหมู่ญาติอันหลงไหลราชสมบัติซึ่งนึกว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราจะเอาธรรมะซึ่งเป็นอมฤตธรรมเนี่ยมาให้แก่บรรดามารดาและบิดาญาติพี่น้องเราได้ดื่มกินให้เป็นอมฤตธรรมคือถึงพระนิพพานในที่สุดไม่ต้องมาตายอีก
5: ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บอีกเป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันมากมายมหาศาลที่นับค่าทรัพย์ในแผ่นดินไม่ได้พระเจ้าทรงพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ทรงเสด็จออกบวชบำเพ็ญเพียรทุกขยาถึง6ปีแล้วที่สุดท้ายพระองค์ก็ทรงทำอนาปานุสติกำหนดลมหายใจจนบรรลุธรรมในวันเพ็ญกลางเดือน6เมื่อพระองค์ทรงบรรลุธรรมอริยสัจ4แล้วพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งว่าทุกข์ทำยังไงจะดับทุกข์เพราะความไม่สมหวังทุกข์เพราะความปรารถนามากเกินไปอยากได้มากจนไม่ได้ดังที่ใจแล้วจึงผิดหวังทุกข์อยากได้มากเกินที่ตนเองทำแล้วได้มาแล้วกลับรักษาไว้ไม่ได้กลับเสียใจเมื่อมันเสียไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นตัวเหตุทำให้เกิดทุกข์จะทำไงดับทุกข์ได้พระองค์ทรงใช้ปฏิใช้สมาธิปัญญาด้วยการเข้าไปรู้ใจตัวเองว่าอย่าไปปรุงแต่งมันอย่าไปทุกข์กับมันมันอะไรเกิดขึ้นก็ถือว่ามันเสียไปก็ช่างมันไม่ตายหาได้ใหม่อะไรมันจะเสียไปก็ตั้งสติไว้เมื่อพิจารณาว่าโลกทั้งหลายเกิดขึ้นอยู่อย่างนี้เป็นนานเนแล้วโลกเกิดแก่เจ็บตายโลกผิดหวังโลกไม่สมหวังโลกเป็นอย่างนี้กันมานานก่อนเราเกิดอีกเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็ทรงพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะดับได้คือใจตัวเองคือมรรคองค์8คือสมาธิสมาสติคือให้รู้ใจตัวเองไว้สม่ำเสมอทุกวันทุกคืนแล้วย่อมคลี่คลายปัญหาทุกได้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงเป็นอย่างนั้นเพราะพุทธเจ้านี่แหละพวกเราจึงได้มาเป็นทุกวันนี้ถ้าไม่มีพุทธเจ้าวันเมื่อ2532ปีถึงวันนั้นมาวันนี้ก็คงไม่มีพวกเราที่มานั่งอยู่อย่างนี้คงไม่รู้ว่าบุญเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าทำดีเป็นอย่างไรทำชั่วเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไรบวชเรียนเป็นอย่างไรวัดวาอารามเป็นอย่างไรก็เพราะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอุบัติเกิดมาวันเพ็ญกลางเดือน6เป็นมหาบุรุษซึ่งเรียกว่าเกิดพร้อมกับสหชาติพระองค์เกิดพร้อมด้วย7อย่างต้นโพตัสรู้เกิดพร้อมพุทธเจ้าวันเดียวกันที่พุทธเจ้าเมื่อได้อายุครบที่วันตัสรู้45พรรษาพระองค์ก็ทรงนั่งที่โคนโพที่เกิดพร้อมต้นโพต้นนั้นก็เลยครบอายุ45ปีแล้วมาคันธกะที่พระองค์ทรงขี่อายุ29ปีพระองค์ก็ทรงขี่หนีออกบวชเกิดวันเดียวกันก็เรียกสหชาติมาแก้วต้นโพแก้วแล้วก็พิมพาคือนางแก้วเกิดวันเดียวกันอนนท์กรุธายีและฉันนะซึ่งเป็นอมาตย์เป็นขุนคลังแก้วเป็นขุนศึกแก้วแล้วก็คุ้มทองทั้งสี่ทิศเดี๋ยวว่ามีคนที่เอาบรรณาการเนี่ยมาถวายในวันเกิดของพระพุทธเจ้าเนี่ยมากมายแล้วที่สุดพระองค์ก็ได้ทรงสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก็นำคำสั่งสอนเนี่ยมาเผยแพร่ซึ่งเราทุกวันนี้พระองค์เป็นผู้มีบุญบารมีก็เพราะเคาะสร้างอย่างพวกเราเมื่อก่อนพระองค์เคยเกิดใน500ชาติที่ชาติจำได้ที่พระองค์ระลึกจำกัดมาคือเป็นนกกระจาบเป็นนกกระจอกเป็นพญาลิงเป็นพญาช้างเป็นคนจนเป็นคนมีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นบรมจักรพรรดิเป็นเทวดาเป็นพระอินทร์พระพุทธเจ้านี่เป็นตั้งแต่สัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่เป็นถึงมนุษย์ยากจนไปถึงมนุษย์ที่มั่งมีเป็นทั้งเทวดาไปชั้นต่ำไปถึงเทวดาชั้นสูงแล้วพระองค์ลงนรกไปจนถึงตั้งแต่นรกเบื้องต้นไปจนถึงขุมนรกนรกก็เคยตกมาแล้วเป็นหมื่นปีเพราะความลืมตัวที่พระองค์กินเหล้าเมายาผิดศีล5เพราะเป็นพระเจ้าแผ่นดินไปชาติหนึ่งก็หลงทำบาปพระองค์ทรงเวียนว่ายแต่เกิดก็เห็นว่าชาติทั้งหลายเนี่ยถ้าประมาทแล้วต้องทำบาปต้องทำบาปเห็นแก่ปากแก่ทองต้องทำบาปเลี้ยงครอบครัวต้องทำบาปเพราะเห็นแก่ตัวเองฉะนั้นเมื่อชาติใดที่หลงผิดไปแล้วจะต้องทำบาป

ให้แก่ครอบครัวและตัวเองแล้วชาตินั้นเนี่ยจะต้องไปลงนรกยังมาลงทำบาปแต่ถ้าชาติไหนมีสติปัญญาลงทำบุญแล้วชาตินั้นจะไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าชาติไหนชราที่มาเห็นศีล5ดีศีล8ดีปฏิบัติธรรมดีชาตินั้นจะพ้นนรกจะพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์ถ้าชาติไหนหลงว่าทรัพย์สมบัติได้เป็นของเราลูกเป็นของเราภรรยาเป็นของเราสามีเป็นของเราทรัพย์สมบัตินี่ใครเอาไปไม่ได้หวงแหนชาตินั้นจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์อื่นไม่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐจนพระองค์ทรงชนิชำนาญในการเวียนว่ายแต่เกิดจนได้อธิษฐานสร้างบารมีขอให้ได้มาเป็นพุทธเจ้าในอนาคตแล้วพุทธเจ้าก็มาเป็นพุทธเจ้าสมบูรณ์ที่เราได้เห็นกันอยู่พระพุทธเจ้าไม่มีใครฆ่าตายพระพุทธเจ้านี่มีบารมีอย่างหนึ่งที่ว่าเกิดแล้วเนี่ยมีบุญบารมีที่ว่าต้องครบอายุไขจึงตายต้องครบอายุถึง80ปีพระองค์จึงจะนิพพานไม่ต้องใช้อามาตย์ไม่ต้องใช้คนป้องกันพระองค์มีบุญบารมีที่พ้นภัยอันตรายพ้นเคราะห์พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยที่จะมาเบียดเบียนให้พระองค์ทรงมีความทุกข์ฉะนั้นจึงว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วว่าการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นชาติสุดท้ายเป็นอริยชาติอริยชาติชาติอันประเสริฐเป็นมหาชาติชาตินั้นยิ่งใหญ่ที่ทำดีมาตลอดอย่างวันนี้เราก็เป็นมาถึงวันตรงกำหนดพุทธเจ้าเนี่ยเกิดตรงกำหนดเกิดกับวันเกิดเนี่ยวันเกิดกับวันตายวันเดียวกันเวลาเดียวกันด้วยเกิดตอนชะมืดตายก็ตายตอนชะมืดแล้วก็ตรงกับวันศุกร์ตรงกับวันศุกร์ตรงกับวันเพ็ญตรงกับปีจอด้วยแล้วก็กลางเดือนอีกด้วยตายเวลาเดียวกันเลิกเดียวกันเกิดเลิกเดียวกันโยมมีใครทำได้ไหมไม่มีบุรุษสตรีคนใดในโลกนี้ที่จะตายวันเดียวกันเกิดวันเดียวและเลิกเดียวกันได้อย่างนั้นนี่จึงเรียกว่าเป็นมหาบุรุษเป็นพุทธเจ้าที่ประเสริฐด้วยการชาติของการเกิดชาติสุดท้ายแล้วพระองค์นี้ไม่มีความโกรธต่อใครใครจะด่าใครจะว่าพระองค์ไม่โกรธไม่อิจฉาริษยาใครไม่รังเกียจทุกศาสนาใครจะมีใครจะจนใครจะเป็นยังไงพิกลพิการไงพระพุทธเจ้ามีเมตตารักใคร่สงสารเหมือนบุตรตัวเองพระองค์สงสารพระเทวทัตที่ทำลายพระพุทธเจ้าเนี่ยสงสารเหมือนกับพระราหุลรักพระเทวทัตเหมือนกับรักพระราหุลซึ่งลูกของพระองค์ฉะนั้นการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีใจประเสริฐมากตัดแล้วซึ่งความโกรธอิจฉาริษยาปองร้ายผู้อื่นมีแต่เมตตาธรรมอย่างเดียวนี่ชื่อว่าการเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเมตตาพวกเราว่าพวกเราเนี่ยจะไม่รู้ธรรมพระองค์ก็ทรงวางธรรมะคำทรงสอนทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ให้อยู่ถึงทุกวันนี้เพราะความเมตตาของพระองค์พระพุทธเจ้านี่มีพระมหากรุณาเนี่ยเปรียบเหมือนน้ำมหาสมุทรมีความเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยดุจดังมนะแม่น้ำใหญ่ฉะนั้นการที่เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นการที่สร้างบารมีที่สุดแล้วพวกเราก็ถือวันนี้เป็นวันที่เราจะอุทิศกายวาจาใจของเราเนี่ยปฏิบัติตามท่านปฏิบัติบูชาคือเอากายวาจาใจมาวัดเรียกว่าปฏิบัติบูชาถือว่าเป็นยอดบุญเราทำบุญได้เหมือนเงินล้านก็ไม่มากเท่ากับเอากายวาจาใจมาทำบุญเพื่อเดินตามทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้เรามาทำไม่โลภไม่โกรธไม่หลงสักวันหนึ่งเราจะได้โชคดีเราจะได้มีความสุขกายสบายใจในชีวิตซึ่งวันหนึ่งที่เราได้อุทิศตนเข้ามาวัดวันนี้เราได้มาเวียนเทียนทักขิณาวัดคือเดินคิดถึงพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้าเดินคิดถึงพระพุทธเจ้าท่านเป็นสุขโตผู้ไปดีไปแล้วด้วยดีไปสวรรค์เลยสวรรค์ไปถึงนิพพานคือเรามาเป็นสุขโตหรือว่าตามท่านสาวกสังโฆเป็นสาวกที่เดินตามทางของท่านเพื่อทางพ้นทุกข์เพื่อไปสวรรค์ไปนิพพานคือไม่เดินสวนทาง
เราเดินวนขวาไปซ้ายหมายถึงเดินเวียนว่ายไปสู่สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแต่ถ้าเราเดินย้อนล่ะเดินซ้ายไปขวาก็เรียกเดินไปเกิดแก่เจ็บตายลงเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเดินไปสู่ความโกรธความโลภความรักความเกลียดความชังแล้วเดินสวนทางกับพุทธเจ้าไม่ได้เดินตามทางพุทธเจ้าฉะนั้นวันนี้เราก็มาขจัดปัดเป่าขัดเกลาจิตใจของเราให้เข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งเดินวนออกจากทุกข์เดินไปเพื่อสวรรค์มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็คือเรามาปฏิบัติธรรมยังคำว่าพุทโธภาวนาหรือทำใจให้เป็นสมาธิด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทำให้รู้ใจเราสงบเนี่ยนั่นแหละคือการเข้าถึงยอดปุญที่พระพุทธเจ้าทรงต้องการให้พวกเราเนี่ยสนใจและปฏิบัติสมัยพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงให้คนได้เข้าถึงสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยคือไม่ได้ให้อะไรมากคือไม่ได้ให้อะไรมากเพียงแต่ว่าบุคคลนั้นเลื่อมใสพระพุทธเจ้าเป็นกำลังศรัทธาในการปฏิบัติตามธรรมคำสอนพุทธเจ้าโดยเหตุผลโดยสติปัญญาแล้วให้เห็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีเนี่ยเป็นแนวทางที่ตนเองจะเดินตามทางให้ถูกต้องเรียกว่าเท่านั้นเองบุคคลนั้นก็สามารถบรรลุเข้าถึงธรรมอันฉลาดธรรมอันเบื้องสูงได้ปิดอบายภูมิไม่ตกนรกได้การที่เข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วนี่ก็ว่าไม่ต้องตกนรกปิดอบายภูมิเพราะอะไรเช่นเรามาภาวนาถึงพุทโธเนี่ยหายใจที่เราจะตกนรกไม่มีเพราะเราไม่โกรธพอเราภาวนาเป็นแล้วใจเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดชังไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครไม่เอาเปรียบเอารัดเขาเกินไปมีแต่เมตตาพรหมวิหารเมื่อเราทำใจได้ภาวนาเป็นแล้วใจเราก็ไม่โกรธไม่เกลียดชังไม่อิจฉาใครไม่ริษยาใครไม่ปองร้ายใครไม่เอาเปรียบเอารัดเขาเกินไปมีแต่เมตตาพรหมวิหารเมื่อเราทำใจได้อย่างนั้นก็เรียกว่ามาวัดแล้วกันนรกได้เพราะใจของเราแต่งไว้ด้วยดีฉะนั้นถ้าเราทำใจของเราไม่ได้แล้วก็ถือว่านั่นน่ะคือการนรกที่ใจอย่างวันนี้เราก็ถือว่าทำคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมอันละเอียดอ่อนเป็นวันสำคัญพวกเราชาวพุทธทุกคนก็ควรเข้ามาทักขิณาวัดเขาเรียกมาเวียนเทียนมาเวียนวนตามคำสอนพุทธเจ้ามาเวียนตามทางที่พุทธเจ้าเดินไปสู่สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วไม่เดินย้อนกับท่านถ้าวันนี้ถ้าเราไม่มาวัดเราก็เดินย้อนกับท่านเดินไปกินเหล้าเมายาไปเล่นการพนันไปทางอบายมุขเรียกว่าคนไม่เข้าวัดทันหลังให้วัดก็ถือว่าเดินทางกลับไม่สร้างบุญบารมีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสร้างพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงว่าบารมีของท่านเนี่ยจึงสูงสุดเนี่ยใครฆ่าไม่ตายไม่อุบัติเหตุไม่มีการตายโหงไม่มีตายอุบัติเหตุพระองค์จะต้องตายโดยตามวาระคือตายสมบูรณ์ตายสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิพระองค์ทรงสีหสยาตนอนหลับพระเนตรตายยังมีความสุขเพราะมีสติในการภาวนายันถึงความดับทุกข์เราจะตายอย่างพระองค์ได้ไหมไอ้เกิดนั่นเราเกิดไม่ได้ละโยมเพราะวันนี้ใครจะเกิดก็ไม่ได้มีพระองค์องค์เดียวในโลกนี้วันเกิดวันนี้มีองค์เดียวในโลกนี้คือพระพุทธเจ้าเกิดยามตกฟ้าคือเช้ามืดวันศุกร์และวันเพ็ญปีจอตรงอย่างนี้ไม่มีใครในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวแต่วันตายนะวันตายก็จะตายตามพุทธเจ้านะตายให้นอนตาหลับแน่นอนนอนตะแคงข้างซ้ายข้างขวาทับแล้วก็นอนสีหสยาตหลับตาทำใจสงบโจนเวทนาความเจ็บปวดนั้นไม่มีเหลือแต่จิตที่สงบล้วนไม่ห่วงใยใครเลยแล้วก็ละทิ้งสังขารนั้นไว้กับโลกโดยที่ไม่มีอะไรที่เป็นทุกข์ไม่มีเศร้าหมองเลยศพนั้นเก็บไว้7 วันไม่ต้องฉีดยาให้พระราชาที่มันรักกษัตริย์

เก็บไว้7 วันศพพระองค์ไม่เน่าไม่เปื่อยรอมหากัสสปะรอพระสาวกที่ทั่วไปเนี่ยจะต้องเดินทางไกลเป็นเลยพันๆกิโลเนี่ยกว่าจะเดินมาพบพระพุทธเจ้าต้องเดินต้องเป็นเลยร้อยเป็นพันกิโล7 วันมาพร้อมกันหมดมีพระภิกษุสงฆ์ภิกษุณีทั้งหลายเนี่ยมาพร้อมกันหมดภายใน7 วันแล้วก็ประชุมเพลิงไอ้วันที่ประชุมเนี่ยเผาไม่ไหม้นะเคลื่อนไปจากที่พระองค์ทรงเกิดเนี่ยที่วันเกิดนี่คงไม่ต้องอธิบายนะโยมคงจะเป็นนักเรียนมาแล้วนะวันนิพพานก็คงไม่ต้องอธิบายว่าตายนิพพานอย่างไรพระองค์นิพพานระหว่างต้นหลังทั้งคู่พอนิพพานเสร็จแล้วดับจิตเสร็จแล้วพระองค์ก็เขาก็หามพระศพพระองค์ไปไว้ที่กุมภันตะเจดีเวลาเผาเนี่ยนะเวลาเผาเนี่ยไม่ไหม้พระอนุรุตเนี่ยอธิษฐานบารมีสร้างมาเพื่อว่าหวังจะมาเป็นพระที่เข้าฌานดูจิตพระพุทธเจ้ายามจะนิพพานเขาถามพระอนุรุตอนนท์ถามพระอนุรุตว่าเป็นยังไงจึงเผาไม่ไหม้พระอนุรุตบอกว่าเทวดาเขายังไม่ให้ไหม้เป็นไงไม่ไหม้ซึ่งเชื้อเพลิงก็ดีทุกอย่างพระมหากัสสปะยังไม่มาพระมหากัสสปะนี่มีบริวารถึง500 องค์มาจากในป่าให้พระมหากัสสปะมาแล้วจึงจะไหม้พระมหากัสสปะก็เดินทางมาถึงพอดีเมื่อพุทธานุภาพเนี่ยบันดาลให้เท้าเนี่ยโผล่ออกมาจากหลังเหล็กเป็นหีบเหล็กหีบเหล็กนี่มีมา2,000 กว่าปีเลยนะโผล่มาจากหีบเหล็กก็ทรงกราบพระบาทพระภิกษุ500 องค์กราบพระบาทคือหีบเหล็กนั้นไม่สามารถจะเปิดได้แล้วเพราะพระบาทโผล่มาก็กราบพระบาท500 องค์พอกราบเสร็จพระเพลิงก็ลุกไหม้บนพระเพลิงในอากาศก็ลุกไหม้เลยโดยที่ไม่มีใครจุดไหม้พระวรกายพระองค์หมดเกิดเตโชธาตุเกิดขึ้นไหม้เสร็จแล้วก็กลายเป็นอัฐิซึ่งเป็นบรมสารีริกธาตุผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้อนุโลมไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้ผ้าสาดกที่นุ่งห่มพระองค์ไม่ไหม้แต่นอกนั้นไหม้เป็นเหลือเป็นเพียงเม็ดข้าวสารหักกลายเป็นธาตุเพียงเม็ดข้าวสารหักกลายเป็นบรมสารีริกธาตุบรมสารีริกธาตุนี้ยังไม่สูญจากโลกนะถ้าโยมนั่งสมาธิแล้วก็จะเสด็จมาหาโยมเองบางคนก็นั่งๆแล้วเข้ามาหาโยมปรมสารีริกธาตุเนี่ยจะดับไปเมื่อครบ 5,000 ปีแล้วจะมารวมประชุมเพลิงเป็นรูปพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งอยู่ถึง7 วันจะกืนเทวดาจะมาสำเร็จกันแต่มนุษย์มันคงไม่รู้เรื่องแล้วก็จึงจะมีเตโชธาตุไหม้บรมสารีริกธาตุนั้นหมดไปก็เป็นสิ้นศาสนาพุทธอีก2,500 กว่าปีอาการนี้จริงจะเกิดในยุคนี้คือกลางศาสนาพุทธสมัยนี้คือกลางศาสนาพุทธศาสนาพุทธกำลังเจริญด้วยวัตถุกำลังเจริญด้วยวัตถุวัดวาอารามทั่วทุกแห่งกำลังเจริญมากแต่ศีลธรรมยังไม่เจริญถ้าศีลธรรมจะเจริญได้ก็ต้องมีญาติโยมและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมกันมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิมีการปฏิบัติตามศีล5ศีล8ศีล227เข้าวัดเข้าวาไม่กินเหล้าเมายาไม่ทุศีลการรักษาศีลเจริญภาวนาทุกค่ำเช้านั่นแหละศีลธรรมจะเจริญอีกครั้งหนึ่งเมื่อศีลธรรมเจริญแก่มนุษย์เราแล้วมนุษย์นั้นก็จะไปสู่สุคติเมื่อกลับมาเกิดแล้วก็จะมาเกิดในทางที่เข้าถึงซึ่งทางดับทุกข์หรือว่าเข้าถึงพระศาสนาพระสีริยะไม่ตายถ้าไม่สำเร็จในชาตินี้แต่ถ้ามนุษย์ทุกวันในยุคนี้มีสิ่งล่อใจมากเลยมีสิ่งล่อให้มนุษย์หลงมากเช่นสุรานารีเล่นการพนันสิ่งที่สังคมเขากำลังสร้างสรรค์ให้ทุกคนหลงไหลวันพระวันโกนก็ไม่อยากมาวัดวันเสาร์อาทิตย์ก็หยุดมาวัดไม่ได้ต้องไปสนุกรื่นเริงเมื่อคนทั้งหลายหลงเวลาว่างไม่ยอมเข้าหาธรรมะบุคคลนั้นก็จะไปสู่ทุกขติแต่ถ้ามนุษย์เราไม่หลงวัตถุสามารถพัฒนาจิตใจตัวเองเข้าสู่ศีลธรรมได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่จะทำทางดับทุกข์สงบทุกข์เท่ากับธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าพอถึงวันพระแล้วก็หันหน้าเข้าวัด

ถึงวันเสาร์อาทิตย์ก็พยายามสวดมนต์ภาวนาถึงไม่มาวัดก็สวดมนต์ที่บ้านมนุษย์บุคคลนั้นน่ะจะคิดเจริญเอาศีลธรรมในยุคนี้ให้พัฒนาจิตใจตัวเองและครอบครัวไปสู่ที่ดีได้ถ้าไม่งั้นแล้วในยุคนี้ก็จะถูกสิ่งวัตถุทั้งหลายเนี่ยกลืนกินพวกเราจนไม่รู้จักศีลธรรมจนละทิ้งหน้าที่ของมนุษย์ที่ดีต่อไปแล้วไม่หวนทำความดีบางทีเมื่อชาติก่อนเนี่ยเราเคยทำดีมาเคยทำดีมาเคยสวดมนต์ภาวนาเคยปฏิบัติธรรมะมาก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์พอมาชาตินี้พอพุทธศาสนาก็กลายเป็นคนดีบางทีคนเมื่อชาติก่อนไม่ได้ทำบุญมากพอมาชาตินี้เจอพุทธศาสนาก็หลงลืมพอหลงลืมก็ทำบาปก็ไม่ได้พบมนุษย์อีกธรรมะเท่านั้นที่จะทำทางดับทุกข์พวกเราได้ที่จะต่ออายุต่อบุญวาสนาพวกเราให้สงบสุขในที่สุดได้ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขปัญหาเราได้นอกจากธรรมะเมื่อพระองค์เห็นทรงเห็นงานพระองค์จึงทรงสละสมบัติออกบวชนะพอออกบวชแล้วพระองค์ก็เป็นผู้นำชี้ทางให้เห็นว่านี่นั่นนะคนเราเกิดมาไม่เกิน80ปีก็ตายหมดคน80ปีเอาอะไรไปได้บางคนก็ได้แค่ลงจำปาลงเดียวบางคนก็ได้แค่โกรธเดียวไม่ได้ถึงล้านได้แค่โกรธเดียวกายมีน้ำหนักเท่าไรพอเผาแล้วก็เหลือเพียงนิดเดียวทรัพย์สมบัติที่ตามมามีมาก็ไม่มีอะไรติดตัวเราไปมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นก็มองเห็นอย่างนั้นก็เออจริงนะเราจะมัวหลงอยู่ทำไมบุญกุศลเรายังไม่ทำเราต้องรีบทำออกไปไม่งั้นตายแล้วเราขาดทุนมาแต่ตัวไปก็กลับไปแต่ตัวก็เรียกว่าขาดทุนกลับทำบาปไปด้วยกลับคิดไม่ดีซะด้วยกลับประทุษร้ายต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าเสียด้วยไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตัวเองเสียด้วยไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกไม่เชื่อสิ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนเห็นผิดเมื่อไม่เชื่อแล้วก็ไปไม่ดีคนนี้เกิดมาดีแต่ไปไม่ดีแต่เราเกิดความสำนึกขึ้นมาเออจริงนะคนจะถี่ร้อยล้านพันล้านก็เห็นเอาอะไรไปได้ถ้าทำใจไม่ได้เราจะเอาอะไรไปได้เมื่อมองเห็นงั้นก็เออเราต้องเอาบุญไปมาชาตินี้เรามีบุญมาเกิดถ้าเราทำบุญต่อไปก็จะต้องไปเกิดที่ดีกว่านี้อีกแค่นี้ยังเราดีแล้วถ้าเราทำดีจะดีกว่านี้อีกเหมือนเรามาวัดเนี่ยใจเราดีแค่นี้แล้วต่อไปถ้าเรามายิ่งยิ่งขึ้นไปใจเราจะต้องดีกว่านี้ใจของเราจะต้องสงบสุขกว่านี้แค่นี้ใจเราก็ดับทุกข์ได้แล้วมาวัดแต่ถ้าเราทำใจให้ดับทุกข์กว่านี้ต่อไปจะต้องดับกว่านี้ถ้ามาวัดแหมวันนี้เป็นทุกข์จังเลยเป็นหนี้เขาไว้โหจะใช้หมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกหลานเขาโหเป็นหลงพลังใจเขาไปทุกข์กังวลแต่เรื่องหนี้เรื่องลูกเรื่องหลานวันนี้เป็นทุกข์แค่นี้วันหน้าจะเป็นทุกข์แค่ไหนฉะนั้นมาวัดเราก็ต้องตัดทุกข์เอ้ยเรามีมาแต่ตัวนี่เราไม่มีอะไรเลยเกิดมาผ้าพื้นเดียวก็ไม่มีเออมามีนี่นี่มามีนี่เป็นล้านล้านนี่เป็นแสนล้านล้านนี่ถือว่าเออเป็นกำไรไม่ขาดทุนหรอกไม่ขาดทุนหรอกยังไงก็ต่อสู้ไปชีวิตนี้ยังมีความหวังเขาเรียกว่าคนยังมีหนทางอยู่ถ้าเป็นชาวโลกก็เรียกว่าคนมีหนี้ก็เรียกว่ายังมีเครดิตอยู่ยังมีคนยกย่องอยู่เออช่างมันเถอะมันจะมีอะไรตายมันก็ออกไปไม่ได้เราเอาธรรมะดีกว่าถือจะมีทุกข์แค่ไหนแต่ว่าการมาวัดก็คือว่าเป็นทางดับทุกข์อาจจะเออให้หมดหนี้หมดสินเนี่ยจะเข้าวัดให้ลูกโตเราจะเข้าวัดให้อายุ60เราจะเข้าวัดถ้าเผื่อว่าอายุของเราไม่ถึงล่ะอย่างที่โยมไปเผาเข้ามาทุกวันเนี่ยก็อายุไม่ถึงนั้นนะโยมไปเผาเข้ามาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอายุ15ปีตายฉันไม่เผามาลูกเพื่อนกันหลานเหลน
เฮ้ยเมื่อสองสามวันนี้เผาเพื่อนมาอ้าวเพื่อนอายุใกล้เคียงกันเมื่อสองสามวันนี้เผาน้องเพื่อนอายุน้อยกว่าเราเมื่อสองสามวันนี้เผาป้าเผาลุงเผาปู่เผาย่าเผาพ่อเผาแม่อายุเกินกว่าเราก็ตายแล้วทีนี้เอ้าเผาหลานเผาลูกคือลูกหลานของเราเนี่ยคิดแล้วว่าไอ้ที่อายุน้อยกว่าเราเราก็เผามาซะเยอะแหละเหลืออายุเมื่อไรเขาจะเผาเราท่านนั่นเองแม้จะถึงวันไหนแจกการตัวเองวันนั้นเนี่ยหมดแล้วหมดโอกาสเข้าวัดถ้าเรามารอว่าอายุ60แล้วจึงจะเข้าวัดเนี่ยก็เราเผาไอ้คนที่อายุน้อยกว่าเราต้องเยอะแล้วนะเผาคนรุ่นน้องรุ่นน้องเรารุ่นเพื่อนเรารุ่นลูกหลานเนี่ยเราเผามาซะเยอะเลยขวังมาซะเยอะเลยคิวเราอายุมากกว่าเราก็มีอายุน้อยกว่าเราก็มีอายุมากก็ถือว่าเป็นธรรมดาถึงอายุใครก็ต้องตายแต่ไอ้คนที่อายุน้อยกว่าเราตายก่อนเราในที่แม้นเราน่าเสียวมันไม่รอถึง40มันก็ตายไม่รอถึง30มันก็ตายไม่รอถึง20มันก็ตายเราก็ปาเข้าไป5 60แล้วเราจะไม่ตายยังไงได้คิวเรารออยู่ข้างหน้านี่เองถ้าคิดนี้แล้วเราไม่ควรประมาทเลยวันนี้ซึ่งเป็นวันดีซึ่งเราจะต้องรีบมาปฏิบัติเสียสละเวลาเพราะความตายเนี่ยอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกไม่มีใครรู้หรอกว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่พุทธเจ้าท่านจึงให้ไม่ประมาทและให้ทำบุญเนี่ยทำบุญไว้แล้วมีความสบายใจปฏิบัติทำไปแล้วถือว่าวันนี้เราทำดีที่สุดแล้วเราทำดีของเราที่สุดแล้วจะเป็นไงเราก็ไม่กลัวแล้วมีที่พึ่งทางใจของเราแล้วถ้าไม่งั้นแล้วเราไม่มีข้อเปรียบเทียบเราก็ประมาทไม่ได้คิดเลยว่าไอ้ที่เราทำไปนั่นน่ะมันใกล้เคียงกับเราแล้วมันใกล้ตัวเราแล้วเผาคนโน้นเผาคนนี้มันใกล้เราแล้วเอาแรงเข้าไว้หมดแล้วฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเนี่ยมาเผาจิตใจมาเผากิเลสให้มันตายเผาโลภโกรธหลงให้มันตายมันจะได้ไม่มีทุกข์มันจะได้พ้นทุกข์ถ้าเราแก้ใจของเราได้ซะแล้วนั่นน่ะคือว่านิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใจของเรามีความสุขแล้วก็ถือว่าไม่มีอะไรจะดีเท่าการเข้ามาถามที่พึ่งทางใจวันนี้อาตมาได้บรรยายมาสมควรแก่เวลาก็ขออนุญาตโยมทุกคนที่ตั้งใจมาวันที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันที่เรามาบูชาพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้รู้ธรรมวันนี้รู้ธรรมก็รู้วันเพ็ญกลางเดือน6และนิพพานก็นิพพานวันนี้วันเพ็ญกลางเดือน6ซึ่งถือว่าเป็นวันปฐมมาฤกษ์แล้วก็มัชฌิมาฤกษ์และก็ปัจฉิมาฤกษ์ต้นก็ดีพุทธเจ้าในต้นดีกลางดีปลายก็ดีพุทธเจ้าในเป็นเหมือนแก้วสารพัดนึกที่เราควรจะจดจำใส่ใจให้ระลึกนึกไว้เมื่อทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็ขอให้นึกถึงพระผู้ปฏิบัติดีคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนพระเจ้าเตือนสติเราไม่ให้โกรธไม่ให้เกลียดไม่อิจฉาริษยาใครให้ใจเย็นให้ใจดีให้มีพุทโธแล้วคิดถึงพระอริยะคือท่านเชื่อความพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นิพพานมีจริงเพราะพระสงฆ์เชื่อฟังพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจนถึงพระนิพพานในที่สุดวันนี้ก็ขอญาติโยมทุกคนจงเป็นสาวกผู้ปฏิบัติดีเข้าถึงศีลธรรมมนุษย์สมบัติจะได้เกิดมีแก่ใจเราเทวดาสมบัติได้เกิดมีในใจเรานิพพานสมบัติคือใจไม่โกรธจะได้เกิดมีแก่ใจเราใจเราจะได้เยือกเย็นดับทุกข์ดับสงสารเข้าถึงพระนิพพานโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
ฟังดูเรื่องไม่โยมฟังไม่รู้เรื่องก็หลับนะอยากหลับอยากเลิกอยากลำขาญถ้าฟังรู้เรื่องก็ธรรมะเข้าใจนะถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องก็แหมพูดอะไรก็ไม่รู้ก็คือเราไม่ได้เรียนมาโยมไม่ได้มาวัดบ่อยเสียงนี้ไม่ค่อยได้ยินบ่อยเสียงนี้มาได้ยินครั้งแรกโยมได้ยินครั้งแรกก็เดินหนีเลยมันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าฟังไม่บ่อยพระพุทธเจ้าเลยนะเป็นชีวิตที่น่าศึกษาจริงๆเป็นบุคคลที่น่าศึกษาจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ไร้เหตุผลพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้เห็นจะทำได้ยังสมาธินิยมทำแล้วพิสูจน์ได้สามารถสงบได้ทุกคนทุกคนสามารถทำสมาธิให้ถึงฌานได้และสามารถระลึกชาติได้ทุกคนรู้บุญรู้บาปได้ทุกคนแต่ผู้ที่ยังไม่ถึงนั่นคือผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติมันโยมมีใจเนี่ยสามารถที่จะทำให้ใจสบายได้ทุกคนถ้าโยมมีธรรมะโยมมีใจสามารถทำให้ใจร้อนได้ทุกคนเสียใจได้ทุกคนผิดหวังได้ทุกคนก็ทำให้สมหวังได้ทุกคนแต่เพียงแต่เราเข้าหาธรรมะพระเจ้ามันก็จะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นชีวิตอย่างนี้น่าศึกษาไม่ควรจะให้เลยจากวันนี้ไปพอรู้เรื่องนะโยมนะเอาละรู้เรื่องสัก 50% ก็ยังดีนะพุทโธได้สัก5 นาทีก็ยังดีพุทโธมั่งพุทโธไปพอขนก็พอพุทโธหายก็ด่ามันไปแช่งมันไปเอ้านึกได้โอ้กูไปแช่งกับเขาแล้วพุทโธใหม่พุทโธไปมึงนะกูไม่น่าเจอมึงเลยถ้าชาตินี้กูไม่เจอมึงกูคงไม่มีปัญหาหัวใจเลยเอ้าพุทโธไปพุทโธไปกูมีลูกดีๆคงจะสบายใจกันนี้พุทโธไปก็นึกถึงลูกดีมั่งไม่ดีมั่งพุทโธไปก็นึกถึงผัวดีมั่งไม่ดีมั่งพุทโธไปก็นึกถึงแม่ดีไม่ดีมั่งก็ต้องอย่างนี้โยมพุทโธไปก็นึกดีมั่งพุทโธไปก็นึกไม่ดีมั่งไอ้ที่ไม่ดีมันก็ครึ่งหนึ่งไอ้ที่ไม่ดีมันค้อนหนึ่งไอ้ที่ดีมันส่วนหนึ่งเราก็พยายามพุทโธไปพุทโธเจนไอ้ที่ไม่ดีนั้นหายไปจบหัวใจด่าคนโน้นด่าคนนี้ว่าคนโน้นไม่พอใจคนตรงนี้มันเจนหายไปหมดนั่นเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าแหละเดินตามพระพุทธเจ้าได้แล้วพุทโธใจดีแล้วพุทโธใจสงบพุทโธใจสว่างแล้วนี่แหละไม่ขับแค้นไม่ขัดเคืองไม่โกรธไม่เกลียดใครมองแต่คนดีลูกเราก็ดีสามีก็ดีตัวเราก็ดีพุทโธดีไปเลยคนนี้สบายคนนี้มองโลกในแง่ดีมองตัวเราในแง่ดีมองครอบครัวในแง่ดีเพราะอะไรเพราะใจมันมีแต่พุทธะใจมันมีแต่ดีเราต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติบ่อยๆพยายามมาฟังบ่อยๆพยายามมาปฏิบัติบ่อยๆสถานที่นี้เป็นที่สงบโยมให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิกันบ่อยๆจะได้เรียนรู้ทางดับทุกข์จะได้เรียนรู้ใจสงบอยู่บ้านแล้วมันวุ่นวายนักมาพักหัวใจซะบ้างไม่งั้นจะกลายเป็นโรคประสาทไปจะกลายเป็นโรคเครียดเครียดมากก็ไม่ต้องระบายออกก็คือกระทบกระเทือนคนอื่นถ้าเราไม่เครียดแล้วก็ระบายแต่อารมณ์ที่ดีแต่ถ้าเครียดนะระบายแต่อารมณ์ที่มีคนที่อยู่ใกล้เคียงเดือดร้อนทุกวันฉะนั้นมาอยู่ที่นี่นะคนอยู่ที่บ้านสบายโยมไม่เดือดร้อนเพราะเราแต่พอกลับไปเราก็ใจดีเราก็ไม่ระบายอะไรที่ไม่ดีก็ระบายแต่วาจาที่ดีลูกอย่างนั้นหลานอย่างนี้โอ้โหดี7 วันนะดี7 วันคือต้องหาธรรมะคนใกล้เคียงเราจะได้เยอะเรียกเย็น

ยังในหลวงเราองค์ปัจจุบันเนี่ยที่เขาบอกกันเนี่ยท่านก็ทำสมาธิทุกวันวันหนึ่งเป็นชั่วโมงท่านก็สนใจเรื่องนี้มาตลอดไม่ใช่ว่าระดับผู้นำจะไม่ได้เอาธรรมะแต่ว่าท่านไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองปฏิบัติโดยเฉพาะพระองค์ก็มีพระไปสอนมีพระไปให้นั่งท่านก็ทำตามนั่งเป็นชั่วโมงไม่ใช่เราไม่มีเพื่อนนะพวกเราก็มีพวกมากมายพวกปฏิบัติเนี่ยแต่ปีนี้ปีสองปีนี้พวกราชการเนี่ยแสดงออกเรื่องการปฏิบัติกันเยอะเลยเมื่อสมัยก่อนก็แบบทำแบบส่วนตัวไม่กล้าแสดงออกกลัวเพื่อนตัดสาวกลัวเพื่อนว่าพอเข้าวัดแล้วกลายเป็นคนคือพระอะไรเงี้ยโง่เง่าอะไรเงี้ยไม่ทันสมัยก็กลัวๆก็เลยไม่เคยกล้าแสดงออกแต่เกิดเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทางกระทรวงทางผู้ใหญ่มีนโยบายให้ข้าราชการเข้าอบรมศีลธรรมทุกคนก็เป็นผลงานที่แสดงออกได้ดีอาตมาไปอบรมแผ่นดินทองที่บ้านไร่จังหวัดอุทัยต้องอบรมทุกอำเภอพอไปเจอนายอำเภอที่บ้านไร่ท่าทางลักษณะดีเอ๊ะเรานึกนายอำเภอคนนี้ไม่น่าถูกย้ายมาบ้านไร่เลยอะไรพูดจาอะไรก็คำคมฉลาดไม่น่าจะเป็นข้าหลวงลักษณะท่าทางก็ดีพอคุยกันแล้วพอเลิกเทศแล้วคุยกันอ๋อแกเล่นอบายมุขคือต้องเข้าป่าแกเป็นใหญ่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะแกชอบดื่มเหล้าติดบุหรี่ติดเหล้าความประพฤติแกก็เลยอยู่ในสายตาที่เป็นผู้นำไม่ได้ก็เลยถูกยายเข้าไปอยู่โน่นบ้านไร่เลยบ้านไร่ก็เมืองป่าเลยล่ะเสร็จแล้วก็ไปเจอกันพอไปเจอตอนนี้แกเลิกแล้วพอเริ่มมีอาจารย์ที่พาไปนะอาจารย์สมควรเป็นรองศึกษาแกเป็นคนแบบสนใจธรรมะแล้วก็ไปชวนนายอำเภอให้หันมาทางนี้นายอำเภอก็เลยมานึกเรานี่เนาะเป็นนายอำเภอก็คงจะเป็นนายอำเภอจนแก่ตายแล้วก็คงจะอยู่อย่างลำบากตามบ้านนอกนี่เองคงจะไม่ได้กลับไปเป็นนายอำเภอที่ดีได้เพราะเรายังติดเหล้าติดปุรีอะไรต่ออะไรยังติดอบายมุขก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะเลิกสักทีชีวิตเราจะได้ไม่อยู่ในฐานะอย่างนี้มันจะได้พ้นกรรมอันนี้ไปแกคิดได้แกเลิกเลยแกปฏิญาณเลยพวันเฉลิมพระชนภาษาแกเลิกเลยแกปฏิญาณเลยว่าวันนี้ขอถวายแด่องค์สมเด็จในหลวงราชินีแล้วก็บอกลูกน้องหมดเลยบอกนี่นะฉันจะเลิกเลยนะเล่าเนี่ยบุรีฉันจะเลิกแหละถ้าพวกคุณเห็นฉันดูดวันไหนกินวันไหนขอให้ประนามฉันเป็นคนเลวเลยจะได้นับถือแกประกาศตัวแกก็เลิกเลยพอเลิกปุ๊บสติปัญญาก็กลับคืนมานายอำเภอขี้เหมาก็หายไปแล้วกายรู้จักหน้าที่การงานตัวเองการมองลูกน้องก็มองออกขึ้นมาเลยคนไหนทำดีทำถูกคนไหนไม่ดีไม่ถูกก็เริ่มมีปรัชญาขึ้นมามีจิตวิทยาขึ้นมานำเอามาใช้ได้หมดเพราะตนเองศึกษามันพอแล้วตอนนี้ก็ปรับปรุงแก้ไขวันที่ประเทศนะแกให้ทุกคนแต่งเครื่องแบบมาหมดเลยนะปลัดอำเภอพวกกรมป่าไม้พวกอะไรแกให้มาหมดเลยมาฝังหมดตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันครูใหญ่โรงเรียนเราก็เห็นได้นายอำเภอนี่แต่งตัวเรียบร้อยพูดจาอะไรอบรมข้าราชการก็พูดมีธรรมะด้วยก็เลยว่าต่อไปแกคงไม่อยู่ในฐานะอย่างนี้แกก็เล่าว่าแกเพิ่งจะมากลับใจแล้วตอนหลังเนี่ยจะมาถามพระท่านไปอยู่ใกล้ๆอำเภอเป็นอยู่ที่ธรรมบอกว่าย้ายแล้วอำเภอคนนั้นย้ายไปแล้วมาคนใหม่คนพอทำดีขึ้นมาก็เจ้าหน่ายก็เอาไปเป็นผู้นำที่ดีมันก็เป็นไปได้เหมือนกัน

คนหนึ่งในอำเภอขี้เมาอยู่ที่อำเภอดันช้างดันช้างนี่เป็นอำเภอพัฒนาเป็นอำเภอที่อยู่ใกล้อ่างน้ำแล้วก็เจริญเร็วเมื่อก่อนสมัยก่อนจะมาไปอยู่เมื่อ17ปีนั้นยังเป็นป่าอยู่เขาก็ย้ายอำเภอนี้ไปอยู่ที่จริงอำเภอนี้มันเป็นอำเภอที่ใหญ่มีโรงเรียนเกษตรวิทยาลัยเกษตรมีโรงเรียนมัธยมก็นับว่าเจริญแกเมาบางทีก็ไม่เอาไหนเหมือนกันทีคนจะให้เซ็นในลายมือแกอยู่นั่งอยู่ตามถนนโน้นทางก็เซ็นตั้งตามแกไปเมาไม่บริหารแล้วปล่อยอำเภอสกปรกหมดเลยทั้งที่อำเภอนี้น่าเจริญเขาก็ย้ายไปโน้นเลย

0: พอมาดูหน้าพวกราชการนะแอลกอฮอล์ซึมทั้งนั้นเลยตั้งแต่นายอำเภอลงมาถึงผู้ใหญ่บ้านก็นั่นเมาทางนั้นเลยโอ้โหนี่ตายเราจะเทศบทไหนกันเนี่ยให้มาเทศในการแผ่นดินทองแผ่นดินธรรมจะเทศยังไงได้ทำไงดีเนาะนึกใจไม่เทศก็ไม่ได้เขานี่หมดไปแล้วนะเสร็จแล้วก็เลยคุยเรื่องว่าเอากันเบาๆกันเขาบอกว่าชวนน้ำเผอว่าความดีเนี่ยถ้าทำมาแล้วไม่ให้ผลกับใครเลยให้ผลกับตัวเองตลอดเลยเนี่ยเงินการเทศเนี่ยอาตมาจะไม่เอากลับหรอกขอหุ้นกับนายอำเภอมุงหลังคาให้เสร็จเลยเหมือนกันแล้วก็ซื้อกระเบื้องมามุงหลังคานี่พระพุทธรูปจะได้อยู่ร่มเย็นชีวิตนายอำเภอก็จะได้ร่มเย็นแล้วก็ถ้านายอำเภอทำความเจริญให้แก่อำเภอนี้เจริญเท่าไหร่นายอำเภอจะต้องส่งผลให้นายอำเภอไปอยู่เจริญอย่างนั้นแต่ถ้าเราทำที่นี่ไม่เจริญก็จะส่งผลให้เราไม่เจริญในอนาคตงั้นแต่ก็นั่งขวางแบบสลึมสลือแต่แกก็รับว่าจะมุงหลังคาให้ขนาดหอประชุมยังพังอย่างเงี้ยปล่อยทิ้งหมดเลยคนที่เป็นงี้เป็นไงมีอะไรสุรานารีเข้ามาแฝงเมาเงี้ยแถมเจ้าชู้ซิด้วยนะใครก็ชู้พวกเลขาเนี่ยพวกผู้หญิงที่มาทำงานนะมันก็เอาใจอ่ะจะพาไปกินที่ไหนไปอยู่ไหนมันก็เอามันอยากให้เจ้านายรักมันอ่ะมันก็เอาสิไอ้นี่ก็ห่างเมียหน่อยก็ใจนอกใจเลยคนนี้โอ้เมียก็ต้องไปคุมไปคนนี้จับเขาเหมือนเด็กๆคนเราหมดสติปัญญาเพราะความเมาเอาหลักไว้ไม่ได้เลยคนนี้จะกลายเป็นเหมืองเถื่อนตายก็เลยเป็นนั้นว่าเราก็เลยพูดว่าบุหรี่เนี่ยถามเราไม่ถามนายอำเภอนะถามผู้ราชการบุหรี่เนี่ยเราสูบวันละเท่าไหร่สูบวันละสองเท่าไหร่สองสิบบาทใช่ไหมสองสิบบาทเนี่ยถ้าเดือนนั้นสูบกี่สองสามสิบสองเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ให้พวกนั้นคิดกันมันก็คิดเป็นครูไปแล้วก็คิดได้เร็วคิดกันสามร้อยบาทอย่างเงี้ยเดือนละ300บาทแล้วสูบปีหนึ่งเท่าไหร่ปีหนึ่งต้องหลายพันบาทพอ10ปีสูบเท่าไหร่โอ้โหต้องหลายหมื่นบาทต้องคิดถึง10ปีนี่สูบบุหรี่ต้องหลายหมื่นบาทถ้าฝากธนาคารดอกออกมาได้เท่าตัวเลย10ปีนี่โอ้ได้เงินร่วมแสนบาทอันนี้คิดถึงเรื่องบุหรี่จบมาคิดถึงเรื่องเหล้าบ้างเหล้าเนี่ยกินวันเท่าไหร่กินวันละขวดใช่ไหมขวดละเท่าไหร่เงี้ยถ้ามีเพื่อนก็อาจจะกินมากกว่านั้นถ้า30วันหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยเหล้าอีกขวดละเท่าไหร่นะอย่างนี้20บาทใช่ไหม20บาทเท่าไหร่โยมจ้ะ แต่ตอนนั้นสมาคิดไม่ถึงอะคิดแค่20บาทยังไงคิดไปเป็นปีเป็นเดือนละ30ขวดพอไปถึง30ขวดปีหนึ่งต้องโอ้ต้องหลายเป็นหลายร้อยขวดพอทุกครบ10ปีนี่ทั้งต้นทั้งดอกนี่เงินต้องหลายแสนค่าเหล้ารวมทั้งค่าบุหรี่ค่าเหล้านี่ส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยเลยสบายเลยทั้งค่าเหล้าค่าบุหรี่ได้ต้องหลายแสนบาท
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
2: ท่านเอาพอไว้เป็นแง่คิดเป็นเครื่องระลึกนึกถึงเพราะว่าพูดถึงวันเกิดเราไปศึกษาเรื่องที่พระองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาหรือเทศกันแรกนี่นะครับเราก็คงจะรู้เนื้อความมันมีในเนื้อความนั้นเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พระองค์ตัดบอกว่าชาติปิตุขาการเกิดเป็นทุกข์

ถ้าเรามาพิจารณาตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านบอกว่าการไม่เกิดเนี่ยเป็นสุขแต่ยังไงก็ตามเราเกิดมาแล้วอัตภาพได้ก้อนกายนี้มาแล้วมีเหตุปัจจัยจากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆจนมาเป็นคิดเป็นเราเป็นของเราเกิดก้อนกายนี้เกิดได้ครั้งเดียวเราก็บอกโยมไปเราก็ระลึกถึงที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก้อนกายนี้ได้อัตภาพนี้มาก็ระลึกถึงผู้มีอุปการะคุณก่อนก็คือคุณพ่อคุณแม่นะเวลามีวันเกิดเราอาจในด้านจริยธรรมศีลธรรมก็มีความกตัญญูกตเวทิตานะตอบแทนท่านด้วยการทำความดีถ้าท่านยังอยู่ก็ไปกราบท่านนะขอเข้ามาขอพรถ้าท่านละสังขารไปแล้วนะแล้วก็ทำเป็นญาติภีนะทำบุญกุศลอุทิศให้ท่านสืบสานกิจกรรมกิจการงานของท่านสืบทอดวงตระกูลเอาชีวิตให้ดำรงอยู่ได้ดีเนี่ยเป็นคนมีศีลมีธรรมก็เท่ากับตอบแทนคุณท่านเพราะฉะนั้นทุกวันเกิดเราก็อาจจะใช้เนี่ยทางรูปมาทำให้เกิดให้เป็นนามธรรมนามธรรมเนี่ยเกิดได้บ่อยๆไอ้รูปกายเกิดได้ครั้งเดียวใช่ไหมก็อัตภาพนี้ไปแต่ทางด้านนามธรรมเนี่ยเราทำให้มันเกิดได้บ่อยๆเราอาศัยปาลกเอาวันนี้เป็นวันที่เราได้มาให้ทานรับศีลฟังธรรมเรามาเข้าวัดมาสละจาคะลดละไอความตณีมารักษาศีลเป็นเครื่องระลึกเป็นสิกขาบทเอาไว้ฝึกเอาไว้ปฏิบัติเรียกว่าศีลมาฟังเทศฟังธรรมทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเนี่ยเกิดอย่างเนี้ยเกิดบุญเกิดกุศลเกิดอย่างนี้เกิดได้บ่อยๆเกิดอย่างนี้ดีสะสมบุญบารมีไปเรื่อยเวลาเนี่ยเกิดมีความรักมีความเมตตามีความกรุณามีความปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์สิ่งต่างๆที่เราพบปะพบพานพบเจอเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเกิดที่เป็นกุศลเกิดอย่างนี้เราปาลกทำได้บ่อยๆเกิดอยากนั่งสมาธิเกิดอยากให้ทานอย่างเงี้ยทำให้มันเกิดได้อย่างเงี้ยเกิดอย่างเงี้ยดีแต่ตรงข้ามเหมือนกันเกิดไม่ดีก็มีเนี่ยเกิดหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเกิดโลภความโลภเกิดโทสะความโกรธเกิดอย่างนี้ไม่ดีเราก็สามารถที่จะปาลกไอ้วันเนี้ยวันเกิดเนี่ยให้เกิดคุณธรรมขึ้นภายในจิตใจแต่โดยหลักธรรมแท้ๆเนี่ยพระองค์ตรัสตั้งแต่กันแรกว่าชาติปิตุขาชรลาปิตุขังมรณังปิตุขังเนี่ยแม้แต่การเกิดการตายการเนี่ยความแก่ความตายก็เป็นทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่พอใจเป็นที่รักกับทุกข์ไม่สบายกายไม่สบายใจทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีขันธ์ห้าเนี่ยเรามีกายมีใจมันเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเกิดแล้วมีขันธ์ห้าเราคุยกันบ่อยๆเรื่องขันธ์ห้าเนี่ยมันที่ตั้งแห่งกองทุกข์พอเราเรียนเรื่องทุกข์เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าเพราะขันธ์ห้าเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของอุปทานธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ไปยึดมันว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยอุปทานตัวเนี้ยมาจากความอยากเพราะเราไม่รู้เนี่ยเราก็อยากให้มันเป็นอย่างนี้เราไม่รู้ความจริงเราก็อยากให้มันเป็นของเราเป็นที่หลวงปู่พุทธทาสท่านบอกตัวกูของกูเนี่ยพอมีตัวกูของกูเมื่อไหร่ก็เนี่ยแหละตัวตนเกิดก็เป็นอัตตาพอมีตัวตนมันก็มีสิ่งที่มากระทบสิ่งที่ต้องมาเจอมากระทบร้อนบ้างเย็นบ้าง
สุขบ้างทุกข์บ้างพระองค์จึงสรุปตรงนั้นว่า อุปทานว่าโดยสรุปอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์พอเราเรียนเรื่องอริยสัจเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าอ๋อมันทุกข์มันเป็นอย่างไหนเป็นยังไงและมันเป็นไปยังไงเราไปข้องเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ทุกข์ก็คือปัญหาแหละปัญหาและทุกข์เนี่ยก็ต้องแก้ด้วยปัญญาพอคนเราทุกข์เลยมันก็เป็นยึดเนี่ยว่าเป็นเนี่ยเราทุกข์แต่ถ้าเราไปข้องเกี่ยวด้วยปัญญาก็ต้องหาเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์อะไรที่ทำให้มันเกิดปัญหามันติดมันตันมันก้าวออกไปไม่ได้เนี่ยมันกั้นมันขวางอยู่ก็ต้องแก้ด้วยปัญญาทุกเดือนพระองค์จึงให้ข้องเกี่ยวด้วยปัญญาไม่ใช่เอาแค่ขั้นความรู้สึกไม่เอาแค่ขั้นจิตใจใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรหาเหตุหาปัจจัยอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์อ๋อไอ้ตัวนี้เองอุปทานนี่เองเนี่ยพอเราไปยึดไงว่าอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าเป็นอย่างนี้เลยด้วยแรงขับดันของตัณหาที่เป็นเครื่องผูกมัดร้อยรัดจิตใจเพราะมันอวิชชามันกั้นเนี่ยกั้นสติกั้นปัญญาไว้ตัณหามันก็คอยดึงชักจูงเราไปทำผิดบ้างถูกบ้างเพราะอุปทานยึดแล้วนี่อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เห็นตามเหตุตามปัจจัยพวกเราปุถุชนทุกคนนะแม้แต่ผู้ก็อยากให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการแต่ถ้าเรามาศึกษาปฏิบัติธรรมช้านิดนึงเอาสติระลึกได้ระลึกรู้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ใคร่ควรหาเหตุหาปัจจัยเหตุอะไรที่ทำให้เราเป็นทุกข์อุปทานมันเข้าไปยึดถ้าเราปล่อยได้วางเป็นมันก็เบานะเพราะปัญหาต่างๆเนี่ยนี่มันใกล้ตัวไกลตัวบางอย่างแก้ได้ฮะมีผลกระทบต่อเราบางอย่างแก้ไม่ได้เพราะมันอยู่ห่างออกไปทีนี้มันต้องแก้ที่ตัวเองแก้ที่ใจตัวเองแก้ใจเราปล่อยได้วางเป็นหาผลกระทบที่มันจะเป็นผลร้ายไม่ดีให้มันน้อยลงหมดไปมันก็ยากอยู่เพราะปัญญาเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการศึกษาเล่าเรียนหาข้อมูลแต่ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ต้องนะมันเป็นสัญชาตญาณสัตว์อยู่แล้วความรู้สึกเนี่ยอันนี้ชอบใจอันนี้ไม่ชอบใจมันเป็นธรรมดาเพราะอะไรที่มันมามีผลประโยชน์มีอะไรที่เข้ามาแล้วเราก็รู้สึกดีมันก็ชอบใจอะไรที่มันเข้ามาแล้วมันกับไม่ดีเนี่ยไม่สมใจตัวเองขัดใจตัวเองก็ไม่ชอบใจภาษาโบราณเรียกยินดียินร้ายไอ้ตรงนี้แหละมันจะเป็นเหตุปัจจัยทำให้สังขารปรุงแต่งพอไม่ชอบใจมันก็คิดไปแบบนึงถ้าชอบใจมันก็ปรุงแต่งคิดไปอีกแบบจะเอายังไงจะทำยังไงจะเจตจำนงเนี่ยไอ้ตัวเจตนาเนี่ยเจตจำนงจงใจสังขารนี่มันมีปรุงแต่งปรุงเป็นบุญบ้างบาปบ้างญาติโยมสังเกตจิตใจตัวเองดูสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาที่เรียกว่าสังขารมันเริ่มทำงานตัณหาเริ่มแล้วนี่แหละสังขารมันก็เริ่มปรุงแต่งว่าจะเอายังไงจะทำยังไงตัวสังขารมันจะมีพระเอกพระเรียกตัวหัวหน้ามันคือเจตนาเนี่ยองค์จึงตัดนะฮะเจตนาเนี่ยเป็นตัวกรรมกรรมคือเจตนาไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราที่หมดกรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าทั้งหลายหมดกรรมก็คือท่านรู้อยู่เห็นอยู่ไม่ต้องคิดจำนงจะเอายังไงจะทำยังไงมีเจตจำนงจงใจจะเป็นยังไงเพราะมันเห็นอยู่รู้อยู่ก็มันมีก็คือรู้ก็คือมีวิชาเนี่ยเพราะวิชามาเอาวิชาความไม่รู้ก็ไม่มีเพราะมีเรามีวิชามีความรู้สังขารก็ไม่ต้องปรุงแต่งเพราะรู้อยู่เห็นอยู่ไม่ต้องคิดจะเอายังไงจะทำยังไงก็ทำโดยปัญญาล้วนๆด้วยสติด้วยปัญญาท่านบอกว่าพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นคนหมดกรรม
ือหมดจำนงเจตจำนงจงใจจะเอายังไงจะทำยังไงไอ้ตัวนี้ไม่มีเพราะท่านรู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงก็ไม่มีอะไรมาบีบคั้นท่านให้เป็นทุกข์ได้คนพ้นกรรมเนี่ยพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยเราก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้อยู่เนืองๆพอปรากฏการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตใจเล่าร้อนขุ่นมัวไม่ว่าจะเป็นรูปของโลภะเนี่ยราคะความอยากความปรารถนาหรือโทสะความโกรธอึดอัดขัดเคืองหงุดหงิดอะไรก็ตามหรือความหลงเนี่ยความประมาทความหลงความเพลิดเพลินหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงพอสิ่งเหล่านี้เกิดมาเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วมันต้องมีฮะปุถุชนทำยังไงทำให้มันไม่มีอิทธิพลมาบีบคั้นจิตใจเราให้เราเล่าร้อนทั้งเปียกไฟเหมือนโลภะโทสะโมหะนี่เหมือนไฟสามกองที่สุมเผาไหม้จิตใจสัตว์อยู่เราส่วนเราก็จะไปเติมฟืนให้มันอยู่เรื่อยให้มันลุกอยู่เรื่อยถ้าเราตัดตอนมันบ้างชักฟืนออกบ้างให้มันน้อยลงโลภก็รู้โกรธก็เห็นมันเกิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นที่ใจระดับที่ใจไม่อย่างน้อยมันเกิดที่จิตที่ใจเนี่ยมันต้องเกิดก่อนมันถึงออกมาเป็นพฤติกรรมทางกายทางวาจาเราดับมันได้ไหมทันไหมที่ใจดับมันด้วยปัญญาเราก็รู้ว่าอันนี้ฉันโลภแล้วนะปัญญาสติระลึกได้อันนี้โลภะเกิดหรือโทสะเกิดก็ดีสติระลึกได้ว่าอันนี้เป็นไฟเป็นกิเลสที่พระศาสดาเนี่ยสอนพวกเราให้มันทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปสติระลึกได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์ไขควรไอโลภะเนี่ยมันเป็นมันมีผลกระทบยังไงต่อการดำเนินชีวิตเราบางอย่างบางทีมันแยกไม่ออกเราอยากจะให้หน้าที่การงานเราเจริญรุ่งเรืองอันนี้มันโลภหรือเปล่าอันนี้มันเป็นตัณหาหรือเปล่าเราอยากแก้ได้อย่างนั้นอยากมีอย่างนี้และนี่มันเป็นตัณหาหรือเปล่าครับคนทุกคนก็อยากเจริญงอกเงยฮะเจริญงอกงามในหน้าที่การงานในทางการกิจกรรมสำหรับปุถุชนนะก็อยากจะทำสภาวะจิตให้ได้สมาธิให้เกิดปัญญาเอ็งนี่เป็นตัณหาหรือเปล่าอยากหรือเปล่าเนี่ยมันพลิกนิดเดียวถ้าเป็นตัณหานี่ก็เป็นฝ่ายบาปฝ่ายกุศลนะพอเกิดขึ้นทีไรมันก็บีบคั้นจิตใจทำให้ใจเล่าร้อนแต่ถ้าเป็นความอยากอีกแบบหนึ่งเรียกว่ากุศลและฉันทะไม่ใช่กามฉันทะเป็นฝ่ายกุศลอยากเหมือนกันแต่อยากให้สิ่งนั้นๆอยู่ในสภาวะที่ดีนะสมบูรณ์ในตัวมันคือจะสำเร็จด้วยความเพียรแต่ถ้าตัณหาเราพิจารณาดูอยากจนเล่าร้อนอยากจะเอาสิ่งนั้นมาครอบครองอยากเอาเสพบริโภคอยากเอามาสนองอัตตาตัวตนอย่างเงี้ยตัณหาแต่ถ้าอยากทำเรามีหน้าที่การงานทำอะไรเราทำตามถูกต้องตามเวลาสุดสติปัญญากำลังความสามารถและจิตใจว่างไม่เล่าร้อนผลจะเป็นยังไงก็เราทำแล้วเราลงความเพียรเราทำแล้วผลจะจุดถึงจุดเป้าหมายที่เราวางเอาไว้หรือไม่ยังไงแล้วก็ไม่เป็นทุกข์แล้วก็สิ่งเหล่านั้นอาจจะมาเป็นสิ่งที่ท้าทายอ้ออย่างเรายังทำไม่มากพอเราทำยังความเพียรยังไม่ถึงกลับมาเป็นสิ่งที่มาทำให้เรากระตุ้นเป็นแรงจูงใจให้เราได้ทำความเพียรหาช่องทางอะไรที่มันอ้อมันนี่ตรงนี้เราทำบกพร่องนะ เรายังความเพียรเราน้อยไปเราขี้เกียจเรายังไม่ฉลาดพอก็หาข้อมูลหาข้อมูลวิเคราะห์ใครควรอาจจะเข้าถามผู้รู้นักปราชญ์ครูบาอาจารย์หรือหัวหน้างานที่เขามีประสบการณ์แล้วก็ไปสอบถามก็กลายเป็นแรงจูงใจเป็นแรงท้าทายให้เราทำสิ่งนั้นให้สมบูรณ์ในตัวมันโดยใจที่ไม่เล่าร้อนแต่ถ้าตัณหาในใจเล่าร้อนโอ้โหเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็นิดนึงมันพิการนิดเดียวอยากแบบตัณหากับอยากแบบกุศลและฉันทะ
ฉันทะก็แปลความอยากที่ดีมาในอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังมีความยินดีมีความปรารถนาอยากใช่สิ่งนั้นมีความปรารถนาเหมือนกันมีความอยากเหมือนกันแต่อยากคนละแบบอยากแบบตัณหาเนี่ยอยากเอามาเสพเอามาบริโภคมาสนองอัตตาตัวตนแต่กุศลธรรมเนี่ยฉันทะเนี่ยอยากให้สิ่งนั้นนั้นอยู่ในสภาวะที่ดีบริบูรณ์สมบูรณ์ในตัวมันต่างกันอัตตาตัวเรากับตัวมันแต่โดยสมมติมันอยากแล้วก็มีเราเราก็รู้ว่าเราเนี่ยเราทำแบบนี้เป็นอย่างนั้นเรากินเราดื่มเราเดินเราวิ่งเหมือนเราต้องการร่างกายฮะอยากให้ร่างกายเราเนี่ยสมบูรณ์มีสุขภาพดีบริบูรณ์ในตัวมันไอตัวฉันทะเนี่ยฉันทะก็ทำเนี่ยออกกำลังกายอยู่พฤติกรรมการกินการพักผ่อนการบริโภคอาหารพวกเนี้ยชำระล้างร่างกายออกกำลังกายให้ร่างกายนี้อยู่ในสภาพที่ดีในตัวมันก็แต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครูบาอาจารย์ท่านก็สอนเรื่องนี้เอ้ยถ้าเราอยากทำบุญอยากได้บุญอ่ะนี่มันก็เป็นตัณหาไหมเนี่ยมีข้อถามตัณหาไหมเนี่ยก็เลยถ้าเกิดเป็นตัณหาก็เลยไม่มาวัดไม่มาให้ทานทำบุญมารักษาศีลภาวนาเนี่ยกลัวเป็นตัณหาเราอยากทำบุญเราอยากได้บุญแล้วก็ในความอยากเนี่ยบุญเนี่ยอยากมาให้ทานรักศีลฟังธรรมแล้วก็มาพวกเราเป็นพวกแสวงบุญอยู่แล้วให้ทานรักษาศีลภาวนาสะสมบุญบารมีไปเรื่อยถ้าอยากอย่างนี้ถ้าไม่จัดว่าตัณหาเป็นกุศลและฉันทะสร้างกุศลเพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ในสังคมก็ต้องมีสิ่งที่มากระทบสิ่งที่มาเย้ายวนชักจูงจิตใจเราถ้าเราไม่เข้มแข็งพอมันก็หลงไหลเพลิดเพลินมันก็จับไว้อยู่ในความประมาทไม่ให้ดูไม่ให้หูไม่ให้ฟังตาดูหูฟังแต่ไม่ให้มีผลกระทบมาบีบคั้นจิตใจได้ไหมก็รู้นี่เวลาใจเราหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองใจมันเล่าร้อนขุ่นมัวเราก็รู้ว่าเอ้ยนี่มันไม่ดีเราก็รู้ว่าเหตุปัจจัยเป็นยังไงเพียรละเพียรปล่อยวางทำไงให้จิตลื่นเริงมีปาโมดเนี่ยบันเทิงล่าเริงอยู่ตลอดไม่หงุดหงิดไม่ให้เครียดเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เครียดผ่อนคลายปล่อยวางเห็นธรรมชาติตามที่มันเป็นที่เราเครียดที่เราหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเพราะมีอัตตาเนี่ยมีตัวตนมันก็ยากอยู่ที่จะมองว่าไอ้ฉันไม่ใช่ฉันกายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราก็อาศัยเนี่ยแหละฮะอาศัยความที่มันร้อนกับเย็นเมื่อใดมันร้อนเนี่ยมีตัณหานี่อัตตาเกิดนะอะไรว่ามันเย็นเนี่ยมันไม่มีอะไรมันเย็นมันปล่อยมันวางมันผ่อนคลายมันลื่นเริงก็อาศัยเนี่ยฮะทานศีลภาวนาอาศัยความเพียรถ้าเราปรับจิตแต่งใจของเรานี่อยู่เนืององค์ธรรมต่างๆก็ปรากฏขึ้นเรียกว่าคุณธรรมก็จะมีแต่ความรักมีความปรารถนาดีครับเพราะทำอย่างนี้ใจมันเย็นใจมันสบายแต่ถ้าคนมีแต่ความโลภความโกรธเนี่ยมันก็จิตใจมันก็เล่าร้อนขุ่นมัวพวกจึงให้สังคมอยู่เป็นสันติสุขทุกคน ทุกคนก็พยายามรักษาศีลนะฮะเอาเป็นพื้นจิตพื้นใจอยู่แล้วรู้ว่าการประทุษร้ายเขากฎหมายบ้านเมืองก็มีเบียดเบียนเขาเนี่ยด้วยกายด้วยวาจานะพฤติกรรมทางแง่มุมอะไรที่ชอบโกงหลอกลวงอะไรต่างๆจนไปถึง

0: งชิงทุบทำร้ายกันผมก็ให้เอาศีลเป็นฐานไว้แต่ทุกคนก็อดอยากทุกคนก็อยากได้อยากมีทำยังไงพระองค์ก็บอกเอาทานคอยหนุนคอยเสียสละนะช่วยเหลือการเอื้อเฟื้อจาคะบริจาคแบ่งปันเพื่อลดละไอ้ความตนีในตัวโลภะความโลภ โลกก็น่าอยู่พระองค์ไม่มีพระเมตตานะฮะมีพระมหากรุณาธิคุณพอรู้ว่าคนที่จะเพียรกันจริงๆให้เข้าถึงที่สุดทุกอย่างตรงไปตรงมาอย่างเข้มข้นเนี่ยมีน้อยเยอะในประชาชนเนี่ยทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยที่จะออกจากบ้านจากเรือนมาถือศีลมาภาวนาอย่างเข้มข้นสละทางโลกออกมาคนส่วนใหญ่ก็อยู่กันหาอยู่หากินเลี้ยงชีพกันมีครอบครัวมีหน้าที่การงานพระองค์ก็ปรารถนาให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยการนี่แหละเราอยู่ร่วมกับสังคมทุกคนก็อยากได้อยากมีอยากเป็นเต็มหัวอกหัวใจอยู่แล้วองค์ได้เอาทานนี่แหละคอยหนุนจิตเนี่ยเป็นพื้นอยู่แล้วเป็นพื้นจิตพื้นใจคนเราพอมันอดอยากปากแห้งนะมันดิ้นรนมันขนขวายมันก็หาช่องที่ปิดเบือนผิดกฎกติกาสังคมบ้านเมืองแล้วมันยิ่งทำเท่าไหร่มันก็ยิ่งพอกพูนความโลภมีเท่านี้ไม่พอจะมีเท่านั้นถมไม่เต็มตัณหานี่แหละทำมันให้เกิดอุปทานในความยึดก็ไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยพอเขาไล่จับได้ไล่ทันเนี่ยก็ต้องไปรับผลแห่งกรรมแห่งการกระทำของตัวเองทางโลกเราเห็นชัดอยู่แล้วทางกฎหมายบ้านเมืองทางกติกาโลกกติกาสังคมทางธรรมเนี่ยหนีไม่พ้นแน่ทางโลกอาจจะหนีพ้นแต่ทางธรรมทุกๆการกระทำมีผลไม่ช้าก็เร็วเพราะนั้นกรรมแม้แต่น้อยนิดอย่าคิดทำน่ากลัวมันไม่มีใครลบล้างได้ไม่มีใครล้างบาปล้างกรรมได้นั่นแหละตัวเราเองเพราะนั้นเห็นว่ามันพลิกนิดเดียวตัณหากับฉันทะทำยังไงให้มันเป็นฉันทะทำอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะทำอะไรก็ทำแต่อย่าให้สิ่งที่เรามีที่เราเป็นที่เราทำเนี่ยไปเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนตัวเองด้วยเอาศีลเป็นฐานและเอาทานคอยหนุนเนี่ยให้อยู่ในพื้นจิตพื้นใจแบบนี้มีความเมตตาปรารถนาดีต่อการทำได้ไหมอย่างน้อยก็ต้องฝึกขึ้นมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนถ้าบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมันรู้สึกมันไม่ครบถ้วนหรือมันรู้สึกจะแคบไปหรือไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยบางทีถ้าเกิดไม่มีการฝึกฝนเนี่ยร้ายนะร้ายกว่าสัตว์พวกสัตว์เดรัจฉานสามารถคิดค้นอะไรแบบต่างๆขึ้นมาช่อโกงกันหลอกลวงกันเบียดเบียนกันทำร้ายกันเนี่ยอาวุธอะไรต่างๆน่ากลัวกว่าสัตว์เดรัจฉานอีกพวกเดี๋ยวว่ามนุษย์เนี่ยจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนทางด้านเนี่ยอยู่ร่วมกับสังคมด้วยการให้ทานเนี่ยบุญกิริยาวัตถุทานศีลภาวนาถ้าเป็นของบรรพชิตนักบวชก็คือศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในนั้นทั้งหมดก็เกินพอมาสมควรกับเวลาก็มีความปรารถนาอยากให้โยมมีศรัทธาอย่างลงมั่นในคุณพระรัตนตรัยกันนะเราอยู่ในประเทศที่ได้พบพุทธศาสนาก็อย่าประมาทมีของดีอยู่แล้วนะที่เขาบอกกับใกล้เกลือกินด่างเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีเทคนิคอุบายต่างๆมากมายเพื่อการเจริญสติฝึกจิตไม่ให้มันตกต่ำ ไปในทางที่เลวทางที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าประมาทมองตัวเองบ้างอายุมากแล้วอายุนะครับมันผ่านไปทุกวันทุกวันเนี่ยวันเวลาที่เราอยู่ในโลกเนี่ยถ้าอายุเฉลี่ยในยุคมนุษย์ปัจจุบันประมาณ75ปีตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเหลืออีกกี่ปีกี่เดือนกี่วันและในระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะไม่ถึงตามวัยก็ได้อาจจะเกิดอะไรต่างๆโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุเพศภัยอะไรต่างๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทำทุกวันให้อย่างน้อยก็ให้เป็นบุญนะเป็นที่พึ่งที่บอกว่าบุญญานิโรปัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติเนี่ยบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายบุญสำเร็จด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนาสะสมเอาไว้จัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคนจะเดินทางไกลเนี่ยธุระกันดารไม่รู้ทางข้างหน้าจะยาวไกลแค่ไหนแล้วมันจะลำบากยังไงคนที่ไม่ประมาทก็ต้องเตรียมเสบียงข้าวน้ำเอาไว้เดินทางให้พอแล้วถ้ามันพอไปถึงเดินไปก็ไม่กลัวว่าจะมีข้าวน้ำเรามีเต็มบุญมีเต็มอกหัวใจมันจะยาวไกลแค่ไหนฉันไม่กลัวเกิดทุกภพทุกชาติก็ไม่อดไม่อยากด้วยการให้ทานการเสียสละแบ่งปันทุกกรรมทุกการกระทำมีผลเกิดทุกภพทุกชาติไม่พิกลพิการผิวหน้าผ่องใสสุขภาพร่างกายดีวิสิงรักษาศีลให้ดีศีล5ก็พอนะถ้าเราอยู่คฤหัสถ์ก็เรื่องหักแต่มีโอกาสอย่าลืมนะศีลอุโบสถศีล8ก็เป็นศีลที่ฝึกฝนออกดำริออกจากกามบ้างพึ่งพาวัตถุข้างนอกให้น้อยลงมาพึ่งการเจริญสติฝึกจิตอยากมีสติปัญญารู้จักภาวนาเนี่ยพระองค์ให้แล้วเนี่ยเสบียงเราทุกวันลองจัดดูวันหนึ่งเนี่ยเรามีทานศีลภาวนาเรามีเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยอะไรที่ยังบกพร่องวันนี้หงุดหงิดวันนี้ยังอารมณ์หงุดหงิดขี้โกรธนะวันนี้เราโกรธอยู่วันนี้เรายังเป็นอย่างนั้นบกพร่องผิดพลาดอะไรทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปเนี่ยวิเคราะห์ใกล้ควรได้แล้ววันต่อไปก็เริ่มทำใหม่ทำทุกวันทำซ้ำๆทำบ่อยๆไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยงานทางโลกทางธรรมถ้าเราทำซ้ำๆทำบ่อยๆมันก็ต้องชำนิชำนาญโดยเหตุและโดยผลของมันทำบ่อยๆซ้ำๆมันจะเห็นช่องว่างมันจะเห็นอะไรข้อบกพร่องข้อดีข้อเสียอะไรเป็นทางไม่เป็นทางชัดขึ้นก็ขอโมทนาทุกท่านนะให้มีศรัทธาอย่างลงมั่นมีวิริยะมีความเพียรยิ่งขึ้นครับท่านอาจารย์ครับตรงนั้นมีคำถามมาหรือยังครับ
1: ครับคำถามแรกในวันนี้ครับมาจากโยมเนีย TRS บอกว่ากราบนมัสการข้าพระอาจารย์หนูอยากปรึกษาสภาวะภายในเวลาเจอความทุกข์หนักๆหนูสังเกตเห็นว่าจิตแยกการทำงานเป็น3ส่วนชัดเจนค่ะคือ1กายรับความเจ็บป่วยทางกายทางกายภาพทั้งหมด2ใจที่เสวยอารมณ์พอทุกข์จะเช็คเอาท์ถอยออกมาเป็นผู้ดูเพื่อไม่ให้เจ็บ3ตัวสังเกตการนิ่งเหมือนกล้อง CCTV บันทึกเหตุการณ์อยู่ห่างๆไม่แทรกแซงหนูมีคำถามอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะดังนี้ค่ะคือ1สภาวะที่จิตดีดออกมาเป็นผู้สังเกตแบบนี้ถือว่าเดินจิตถูกทางในการแยกรูปนามไหมคะหรือเป็นเพียงกลไกการหนีความทุกข์ควรฝึกอย่างไรต่อไปควรต่อยอดจากจุดนี้อย่างไรให้มีกำลังต่อเนื่องในชีวิตประจำวันโดยไม่กลายเป็นความเฉยชาค่ะคำถามที่2บอกว่าหากบ้านหรือว่าร่างกาย ที่อาศัยอยู่ตอนนี้มันทรุดโทรมมีอาการไม่ค่อยดีหรือแบกรับไม่ไหวแล้วในทางธรรมเราสามารถทุบบ้านนี้ทิ้งได้หรือไม่คะหรือมีวิธีวางใจต่อบ้านที่พังแล้วอย่างไรคะครับถามอย่างนี้ครับอาจารย์
0: คนตอบนี่มนอาจารย์ตอบเลยครับคำถาม
1: ครับตามที่โยมกล่าวมาแล้วนะครับว่าสภาวะที่จิตสภาวะที่จิตดีออกมาเป็นผู้รู้เป็นผู้สังเกตเป็นผู้สังเกตแบบนี้ถือว่าเดินจิตทางถูกทางในการแยกรูปนามไหมนะเป็นเพียงกลไกหรือความทุกข์ควรฝึกอย่างไรแล้วก็ต่อยอดอย่างไรอันนี้ที่โยมเขียนมาครับตามที่อ่านมาแล้วทั้งหมดเลยก็พอมันค่อนข้างจะยาวนะก็ถ้าโยมได้รับฟังก็คงจะพอก็ได้เข้าใจเพราะการที่โยงแยกรูปแยกนามที่ถามมาแบบนี้ว่าแยกถูกไหมจริงๆก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติที่เห็นสภาพตัวเองนี่เรียกว่าเดินไปในสมาสติเดินไปในสมาสตินะถ้าอยู่ในระหว่างการปฏิบัติก็อาจจะเห็นสภาพของร่างกายที่เป็นทุกข์กายที่เป็นทุกข์นั่นเองเวลานั่งกรรมฐานกายตั้งมั่นจิตตั้งมั่นกายต้องนิ่งเพราะนั้นก็จะเห็นทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเห็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วทีนี้โยมบอกว่าเราจะต้องที่โยมทำก็คือแยกกายแยกจิตนั่นเองแยกกายแยกจิตหรือว่าแยกรูปแยกนามที่โยมกล่าวเพราะการที่โยมแยกรูปออกมาก็คือรู้ด้วยสมาธิจิตนั่นเองในสมาสติว่าเป็นเรื่องของกายที่มันมีทุกข์ขึ้นมาพอเกิดมีทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็จะจริงๆมันก็เดินไปในกรรมฐานก็เวลาที่จะดับทุกข์นั่นเองดับทุกข์ด้วยกรรมฐานก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความจริงก็การที่อยู่ในกรรมฐานนั่นแหละก็ทุกข์สามารถจะดับได้เดินไปกรรมฐานทุกข์จะดับได้นี่เป็นการแยกจิตของโยมที่ไปเห็นทุกข์ในกายในสมาสติที่ว่าเห็นกายเห็นเวทนาด้วยเห็นเวทนาในกายก็อันนี้เป็นสมาสติข้อกายกับเวทนาเพราะเห็นเวทนาของกายเกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของกายนะตอนโยมรู้ด้วยสมาสติอย่างนี้แล้วก็จะกลับไปที่กรรมฐานนั่นเองก็คือการเอาจิตไม่ไปไว้ที่เวทนาของกายก็เอาจิตไปไว้ที่กรรมฐานนั่นเองพอจิตไปไว้ที่กรรมฐานก็นะถ้าดูลมหายใจอยู่ก็ต้องไปที่ลมหายใจก็นี่คือการเอาจิตที่เราแยกจิตไปถ้าให้จิตไปอยู่ในจิตก็ไปอยู่ที่ลมหายใจไปดูกายอีกแต่ว่าดูกายในที่นี้ก็คือทำกรรมฐานนะพี่ที่จะให้เวทนาที่เป็นทุกข์มันหายไปอยู่ที่เวทนาที่เป็นสุขถ้าโยมถามว่ามันแยกรูปแยกนามแบบนี้แยกกายโทษแยกการที่ดีดออกมาจิตที่ดีดออกมาแล้วมาสังเกตเป็นผู้รู้ก็เรียกว่าแยกรูปแยกนามแบบนี้จริงๆจะถามว่ามาเป็นผู้รู้แยกแล้วมาดูอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เพราะโยมต้องเข้ากรรมฐานมันต้องไปดูที่กรรมฐานไม่ใช่มาดูที่ความเจ็บปวดเพราะถ้าดูที่ยามาดูที่ความเจ็บปวดอยู่โยมจะต้องรู้อีกด้วยสมาธิที่ว่ามันนั่นคือเป็นเรื่องของเวทนากับกายนั่นเองที่ต้องดูแต่ถ้าดูแบบนั้นต้องถ้ามาดูเนี่ยต้องดูแบบว่าต้องเอากรรมฐานไปดับนั่นแหละเพราะจริงๆถ้าถามว่ามันแยกนามออกไปเพื่อมาดูเวทนาเนี่ยถามว่าจริงๆใช่ไหมแต่มันก็น่าจะใช่ส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วก็คือจิตต้องไปอยู่ที่กรรมฐานนั้นด้วยก็ต้องถ้ามีผู้รู้ก็ต้องหมายถึงว่ามีสมาสติตัวลึกรู้เนี่ยต้องรู้ถึงการปฏิบัติอันนี้ด้วยรู้ว่าเราปฏิบัติอยู่ในกรรมฐานซึ่งเห็นตัวใจหรือว่านามของเราที่เข้าไปทำกรรมฐานอยู่ด้วยตัวหนึ่งแล้วก็เห็นว่าอีกตัวหนึ่งก็คือต้องมาเห็นว่าใจที่จะต้องเห็นเวทนาของกายนั้นด้วยมันจะต้องเห็นอยู่แบบนี้ว่าถ้าเห็นกรรมฐานแล้วในที่สุดแล้วเวทนาของกายมันจะดับไปได้เนี่ยจริงมันต้องท่านนี้เรียกว่าเป็นผู้สังเกตก็ได้อยู่แต่ต้องให้รู้มันจะรู้ต้องรู้หลายชั้น แต่เป็นเรื่องของสมาธิอยู่ก็ถาม

0: ถามแบบนี้ก็น่าจะตอบแบบนี้ก็ตอบไปตามธรรมมันจะดับได้เราก็จะเห็นได้ด้วยว่ามันดับได้แต่ในข้อที่2กับ3เพราะว่าหากบ้านหรือว่าร่างกายที่อาศัยอยู่ตอนนี้มันทรุดโทรมมากไม่ค่อยดีแบกรับไว้ไม่ไหวแล้วในทางธรรมเราควรสามารถทุบบ้านนี้ทิ้งได้หรือไม่นี่ถ้าโยมถามมาในเรื่องของร่างกายนี้ถ้าเราจะทุบบ้านหรือว่าทำให้ร่างกายมันหายไปจากการที่โยมต้องมาแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ถูกเป็นเรื่องที่ก็เรียกว่าทำร้ายร่างกายที่จะทำร้ายร่างกายตัวเองฆ่าตัวเองนะมันไม่ใช่จริงมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่โยมต้องมีต้องรับมันเพราะมันเป็นวิบากโยมเกิดมาแล้วเนี่ยมีรูปมีนามมีกายมีใจมีขันห้าเนี่ยโยมก็ต้องมาให้รู้ตามธรรมของเจ้ารู้ว่าพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสแล้วว่าเราเกิดมาแล้วเกิดมาเพื่อเกิดมาด้วยภพนั่นเองเกิดมาด้วยภพที่เราเคยทำไว้ต้องมารับกรรมอ่ะเป็นวิบากเพราะมันต้องเป็นไปตามกรรมแล้วเราจะไปฝืนกรรมไม่ได้ถ้าฝืนกรรมเราไปฆ่าตัวตายก็ถือว่าผิดแบบนี้ก็อย่าฆ่าตัวตายฆ่าไม่ได้ทุกบ้านหลังนี้ทิ้งไม่ได้ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเวลาที่จะต้องเป็นไปก็นี่ถ้ารู้แต่ตามธรรมแล้วพระองค์ให้ปฏิบัติธรรมโยมก็จะบ้านหลังนี้ที่จะไปหรือว่าร่างกายที่จะแตกดับไปมันก็จะถ้าใช้ธรรมบูชาเข้าไปเป็นบัตรก็ในกรรมฐานนี่แหละโยมก็จะสามารถไปได้โดยที่ไม่ทุกข์หรือว่าไม่เดือดร้อนไม่ทำให้ไปสู่ทุกขติหรือว่าไปสู่บายได้อันนี้ก็โยมต้องรู้ด้วยสมาธิจิตแบบนี้แล้วก็ไปวัดประจำทำให้ได้แบบนี้แล้วเวลาที่เราแตกดับก็จะไปสุคตินั่นเองครับท่านอาจารย์ครับผมตอบโยมประมาณนี้ครับ
1: ครับทุกครับเอาต่อเนื่องจากคำถามที่สองเมื่อกี้เลยก็ได้นะทุกที่มองที่บอกว่าทุกบ้านเนี่ยในทางธรรมเนี่ยทุกได้ด้วยการถอนอุปทานบ้านของเราขันห้าเนี่ยกายกับใจเนี่ยจะทุกมันทิ้งก็ต้องถอนตัวอุปทานเนี่ยถอนมันไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะวางใจต่อบ้านที่พังแล้วอย่างไรก็เห็นมันเป็นไตรลักษณ์สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมดาก็อยู่กฎของไตรลักษณ์คือมันอันนี้จะลักษณะความไม่เที่ยงมีความเป็นไปมองลงไปชัดๆว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็วางใจว่าอ้อเนี่ยบ้านของเรามันก็ไม่เที่ยงนะมันก็ต้องมีความเป็นไปโดยธรรมดาเห็นเป็นธรรมชาติธรรมดามันเป็นแบบนี้เราไปยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทุกข์เพราะมันก็เป็นทุกโดยธรรมชาติกายมันเป็นทุกในใจคนไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นทุกในใจคนเพราะไม่เห็นทุกโดยธรรมชาติคือทุกเนี่ยก็คือไม่คงสภาพเดิมก็เรียกว่าทนได้ยากมันไม่คงทนนั่นแหละมันไม่คงสภาพเดิมแล้วคนก็ไปยึดไงฮะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่เห็นตามเหตุตามปัจจัยว่ามันก็เป็นไปตามธรรมดาร่างกายหรือแม้แต่บ้านเรือนเราสร้างมาแล้วผ่านวันเวลาอาจจะมีมดมีปวกมีแมลงหนูเข้าไปกัดกินก็ผุพังเราร่างกายแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บถึงที่สุดก็แก่ชราแตกสลายในที่สุดอ๋อธรรมดาเป็นอย่างนี้ก็วางใจอย่างนี้ในบ้านของเราเนี่ยแล้วมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเขาจึงเรียกว่าไม่มีตัวตนเนี่ยไม่มีใครบงการบังคับบัญชาให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ท่านจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาเนี่ยอนัตตาลักษณะอารัตนาลักษณะเนี่ยเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นมันไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆแล้วมันไม่เที่ยงมันเป็นไม่เที่ยงว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็หาในเหตุปัจจัยทำไมถึงเราเป็นอย่างนี้จนในที่สุดสาวไปสาวมาเพราะความไม่รู้เพราะตัณหาความอยากเพราะอุปทานเข้าไปยึดสาวไปเรื่อยๆหาเหตุหาปัจจัยทำอะไรที่เราให้เราเป็นทุกข์นี่บทที่โยมถามมาแต่การฆ่าตัวตายอย่างที่พระอาจารย์ชัยชนะบอกเนี่ยก็มันก็เป็นปาณาติบาตนะก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกทั้งในทางโลกหรือทางธรรมก็เป็นกรรมที่เป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศล แต่ถ้าเราเห็นมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยมันก็เป็นไปเองฮะไม่ต้องไปทุบไปทำลายมันก็ต้องแตกสลายดับอยู่แล้วเราก็ใช้โอกาสตรงนี้แหละที่มันมีปรากฏการณ์ที่มันเนี่ยทำให้เราได้มาเป็นแรงจูงใจหรือเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยทำให้เราได้วิเคราะห์พินิจพิจารณาให้เจริญในธรรมพอมันเห็นแล้วโอ้มันเบื่อนะไอ้ตัวนี้เป็นทุกข์เลยมันเบื่อมันอยากจะสลัดออกมันอยากจะไม่เอาอีกแล้วมันสลัดมันจะคืนมันไม่ปรารถนาอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยให้เห็นเป็นอย่างนั้นเลยจนวางใจว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเองเนี่ยเป็นอุเบกขาจิตเป็นวางได้เลยเพราะเห็นไตรลักษณ์ในข้อ2ที่โยม3เนี่ยในข้อที่1นั้นสภาวะจิตที่ดีดออกเนี่ยเป็นผู้สังเกตดีแล้วนะเหมือนแยกกายแยกจิตก็ทำถูกแล้วมองดูกายแยกรูปแยกนามที่โยมทำใช้ได้หรือเป็นเพียงกลไกเพื่อความหนีทุกข์ไม่ใช่หนีทุกข์นะเห็นทุกข์โยมทำอย่างนี้ไม่ใช่กบเกลื่อนไม่ใช่ปิดบังทุกข์ด้วยเพราะเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้รู้ก็คือตัววิญญาณหรือจิตเนี่ยเป็นทำหน้าที่รู้รูปเป็นเช่นนั้นแต่จิตเนี่ยเห็นรูปเป็นอย่างนั้นก็เป็นการฝึกที่ดีแล้วที่โยมเขียนมาแล้วจะต่อยอดยังไงเนี่ยก็นั่นแหละพิจารณาน้อมเข้าสู่ไตรลักษณ์เห็นความเป็นไปเห็นความแปรเปลี่ยนไปพอเราแยกอย่างนี้ได้มันก็จะชัดขึ้นง่ายขึ้นด้วยมันมีตัวสิ่งที่รู้กับสิ่งที่ถูกรู้โดยมีสติคอยระลึกได้ระลึกอยู่เดี๋ยวจะตอบคำถามนี้ในช่วงที่2ของรายการเพราะมีช่วงแรกที่โยมให้ข้อมูลมาเกี่ยวกับจิตแยกทำงานเป็น3ส่วนชัดเจนเนี่ยไอ้ตรงนี้ยังมีข้อวิเคราะห์อยู่จากคำบอกกล่าวที่โยมเขียนมานะเดี๋ยวในชั่วโมงที่2ของรายการเดี๋ยวมาคุยกันต่อกับเรื่องนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
0: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสบุติกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมบรานินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเกตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชษฐชัยเสรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้

0: 40พระปรัตปริศดีท่านเอ0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: พระราชจริย

0: และปวงประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบกรณิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
5: เอารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

0: าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธาร จัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ
1: ์ได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่ฐานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จจ้าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะและขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จจ้าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอด

0: จิตมันก็ทำงานเนี่ยรู้ว่ากายนะจิตกายภาพกายเจ็บไข้ได้ป่วยทางกายภาพเนี่ยจิตเป็นตัวรู้นะกายมันก็เป็นกายประกอบไปด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันไม่ได้รู้ของมันแต่จิตที่มันยึดว่าเป็นเรามันก็เข้าใจว่ากายเป็นของเราแต่จิตมันก็ทำงานแค่เข้าไปรู้สองโยมถามว่าใจเนี่ยที่เสวยอารมณ์พอทุกข์ชักช็อกเอาคือดีดออกถอนออกเป็นผู้ดูเพื่อไม่ให้เจ็บลักษณะเหมือนกายส่วนกายเนี่ยลักษณะที่เราแยกกายแล้วแยกออกมาเห็นผู้ดูกับสิ่งที่ถูกดูก็เป็นอาการของนักปฏิบัติก็จะสังเกตอย่างนั้นตัวสังเกตการนิ่งเหมือนกล้องเราบอกเหมือนกล้อง CCTVบันทึกเหตุการณ์อยู่ห่างๆไม่แทรกแซงจะบันทึกไม่บันทึกเนี่ยมันเก็บมันเก็บรายละเอียดอยู่แล้วมันจำได้หมายรู้และสภาวะอะไรต่างๆแต่ครั้งนี้มันจะเก็บได้ละเอียดมากน้อยแค่ไหนได้ชัดเจนแค่ไหนสัญญาจึงไม่เที่ยงบางทีจำได้บ้างไม่ได้บ้างสัญญาวิปลาสคิดเห็นผิดเพี้ยนบ้างไม่ไปเห็นตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจิตนะตามในพระสูตรที่ว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปจิตมันเร็วในมาในบาลีเนี่ยติกนิบาตอังคุตระนิกายพิสูจน์ทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นใดแน่อย่างหนึ่งที่แปรเปลี่ยนได้เร็วเหมือนจิตพิสูจน์ทั้งหลายจิตเปลี่ยนแปลงได้เร็วเท่าใดนั้นแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ง่ายองค์ตัดเอาไว้เร็วมากบางทีเราก็นึกว่ามันทำแยกส่วนไปพูดพร้อมกันอย่างมาในบาลีนิทานวรรคสังยุตตนิกายเนี่ยภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจับพึงเบื่อหน่ายได้บ้างคลายกำหนัดได้บ้างหลุดพ้นได้บ้างในร่างกายเนี่ยพระองค์แสดงเรื่องของร่างกายเป็นที่ประชุมของมหาภูตรูปสี่ก็คือดินน้ำลมไฟข้อนั้นเพราะเหตุใดภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าความเจริญก็ดีความเสื่อมก็ดีความเกิดขึ้นก็ดีความตายก็ดีของร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปสี่นี้ย่อมปรากฏเพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงเบื่อหน่ายได้บ้างจึงคลายกำหนัดได้บ้างจึงหลุดพ้นได้บ้างในร่างกายนั้นเนี่ยกายก็ทำมันโชว์อยู่แล้วปุถุชนก็เห็นเราก็เห็นอยู่แล้วร่างกายเราแปรเปลี่ยนไปเด็กเป็นผู้ใหญ่แก่ชราเราก็เห็นไปงานศพเราก็เห็นข่าวข่าวคนตายมากมายเราก็รู้อยู่ถ้าเรามีนมัสการเข้ามาสักนิดหนึ่งก็เห็นว่าอ๋อกายมันไม่เที่ยงนะมันมีความเป็นไปแปรเปลี่ยนไปพระองค์จึงตรัสว่าข้อนั้นเป็นเพราะพอปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เรียนไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยก็จึงเบื่อหน่ายได้บ้างคลายกำหนัดได้บ้างติดหลุดพ้นได้บ้างแล้วผมก็ตัดไปว่าภิกษุทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้เลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเมื่อกี้รูปมาทำเนี่ยนามมาทำนะจิตเพราะนั้นเพราะเหตุใดภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตเป็นต้นนี้อันปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่ร่วมรัดถือไว้ด้วยตัณหาคือไม่ได้สดับไม่ได้ยินหลักธรรมคำสอนไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยย่อมร่วมรัดถือไว้ด้วยตัณหายึดมั่นไว้ด้วยทิฏฐินั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้มาตลอดกาลช้านานเพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจเบื่อหน่ายไม่อาจคลายกำหนัดไม่อาจหลุดพ้นซึ่งสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั่นเลยเที่ยวภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจะพึงเข้าไปยึดถือเอาร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตรูปสี่นี้โดยความเป็นตัวตนยังดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดเอาจิตโดยความเป็นตัวตนไม่ดีเลยยึดลักษณะ ตรงนี้เหมือนกับเรายึดเอากายว่าเป็นตัวเรายังดีกว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นมันความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเห็นความเสื่อมเห็นความเป็นไปของร่างกายได้ชัดไปยึดเอายังดีบ้างอาจจะยึดไว้จนถึงที่สุด70ปี80ปี100ปีก็ยังดีกว่าไปยึดเอาจิตเนี่ยที่พระองค์ตรัสในประโยคเนี่ยเข้าไปยึดเอาจิตโดยความเป็นตัวตนไม่ดีเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าร่างกายอันเป็นสิ่งที่ประชุมแห่งภาพรูปสี่นี้ดำรงอยู่ได้ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างเนี่ย40 50ปีฮะ100ปีบ้างเกินกว่า100บ้างก็ยังมีปรากฏอยู่ภิกษุทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเพราะฉะนั้นคำถามเกี่ยวกับประโยคที่โยมเขียนมาเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตมันเร็วเพราะฉะนั้นการที่โยมแยกรูปแยกนามเนี่ยดีแล้วแล้วจะทำยังไงต่อไปพอเรามองดูแล้วกลายเป็นอันนี้เจ้าขนาดโชว์ให้เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงจิตไอ้ที่ผู้รู้ที่เข้าไปดูเนี่ยจะเรียกว่าผู้รู้เลยมันก็เป็นตัวตนเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้เป็นสิ่งที่ทำหน้าที่รู้มันก็ไม่เที่ยงพอไปรู้สิ่งนี้สิ่งนี้ดับพอรู้สิ่งนั้นสิ่งนั้นเกิดพอมีเหตุมันเกิดหมดเหตุไปแล้วครับจิตมันก็เกิดดับของมันอย่างนี้ตลอดเวลาพระองค์ทรงบอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันเพราะนั้นเร็วและจิตมันก็ไม่เที่ยงในพระสูตรที่เรียกวิญญาณอยู่ในขันห้าเนี่ยเพราะนั้นบทสรุปของทุกข์เราก็ต้องมาเรียนเรื่องขันห้าเพราะเราจะออกจากทุกข์กันเนี่ยเรานักศึกษาธรรมเราจะทำยังไงให้ทุกข์มันน้อยลงหมดไปเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ที่ตั้งแห่งทุกข์ที่ตั้งแห่งทุกข์ก็คืออะไรก็คือขันธ์ห้ากายนี้ใจนี้นี่แหละที่เราพูดง่ายๆในเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพพานก็กายกับจิตนี่แหละและจิตที่มันปรุงแต่งอะไรต่างๆสิ่งที่มาประกอบกับจิตก็ดีพอเราเห็นเหล่านี้เห็นการทำงานของเขาชัดเจนขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นไปยังไงมันมีอาการที่มันเกิดดับแบบนี้แล้วไม่มีใครควบคุมได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอันนี้จำความไม่เที่ยงเนี่ยไม่ใช่มันไม่เที่ยงลอยๆนะมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ทำให้มันไม่เที่ยงไม่คงสภาพเดิมพอมีเหตุมันเกิดผลเหตุมันก็ดับเพราะนั้นที่โยมเขียนมาเนี่ยโมทนาด้วยเป็นคำถามที่ดีทำให้เราได้วิเคราะห์แง่มุมอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดก็มีอีกหลายส่วนนะที่ยังไม่ชัดเจนก็พยายามศึกษานะโยมดีแล้วเนี่ยโยมสามารถแยกกายได้ที่พระองค์บอกว่าทุกกายให้ทุกใจเนี่ยเราก็ฝึกเห็นแยกมันออกกายธรรมชาติของมันก็เป็นอย่างไรธรรมชาติของจิตก็เป็นอย่างนี้ทำหน้าที่รู้เฉยๆโดยไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เป็นเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันไม่เย็นชานะที่บอกว่าอยู่ในชีวิตประจำวันจะกลายเป็นความเย็นเฉยชายิ่งเห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเนี่ยสามารถโอ้เห็นรูปทำนามทำปรากฏเห็นความอันนี้จะลักษณะอยู่ในเมืองกับการเป็นว่าเหมือนเราเห็นรู้อยู่เห็นโลกและชีวิตตามความเป็นจริงมันไม่เฉื่อยชามีแต่ความกระปรี้กระเปร่าเป็นกระตือรือร้นในการฝึกฝนทำความเพียรยิ่งขึ้นยิ่งทำก็ยิ่งเห็นช่องเห็นทางเราข้ามควรข้ามควรในองค์ธรรมยิ่งเห็นช่องเห็นทางก็เกิดความเพียรเกิดวิริยะไม่เฉื่อยชาก็ขอให้เจริญในธรรมอย่างนี้ยิ่งขึ้นที่มีความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นนะพอยิ่งทำยิ่งเห็นนะโอ้เห็นแยกได้เห็นอาการที่ความเปลี่ยนไปของสภาวะจิตนักปฏิบัติเนี่ยยิ่งทำยิ่งสนุกยิ่งกระตือรือร้นกระตือกระเปร่ามีวิริยะมีความเพียรยิ่งขึ้นพอยิ่งทำความเพียรยิ่งทำยิ่งเห็นช่องเห็นทางเกิดปิติก็เป็นผลของการปฏิบัติเกิดปิติปัสสันติผ่อนคลายสงบไม่มีอะไรบีบคั้นกดดัน สมาธิก็ตั้งมั่นได้อยู่โมทนาคำถามตรงนั้นมีคำถามอะไรอีกไหมครับท่านอาจารย
1: ์ครับคำถามต่อมาครับมาจากโยมดำชลบุรีขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายความหมายของอนัตตาด้วยครับ
0: ครับการนิมนต์อาจารย์ตอบโยมก็ได้ครับอนัตตา
1: ครับอนัตตาก็เป็นเรื่องของไตรลักษณ์ก็คือในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาในอนัตตาเนี่ยก็พูดถึงความไม่ใช่ตัวตนไม่ได้เป็นอัตตาไม่ได้เป็นตัวตนเพราะการที่ไม่ใช่ตัวตนนี้ก็พระองค์ให้พิจารณาลงไปที่ในเรื่องของขันธ์5ไปพิจารณาขันธ์5พิจารณาขันธ์5อย่างนี้รูปขันธ์กายร่างกายเนี่ยไอ้ความที่ไม่เป็นอัตตาเนี่ยเราบังคับร่างกายก็ไม่ได้บังคับไม่ให้มันแก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้มันตายในเมื่อเราเกิดมาแล้วให้ไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายเนี่ยมันทำไม่ได้อันนี้องค์ก็ชี้ว่ามันไม่เป็นอัตตานั่นเองนี่คืออนัตตาอนัตตาก็คือต้องตามที่กล่าวว่าไอ้ความที่เราบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้มันไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของของขันธ์5ตัวนี้วันนี่คือเรื่องของรูปขันธ์อีกนามขันธ์ที่เหลือก็เช่นเดียวกันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมีรูปขันธ์ที่เป็นก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ของนามขันธ์ไอนามขันนี่ก็มีการทำงานทำงานโดยใช้กายเป็นอุปกรณ์นั่นเองก็ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและตัวใจเองทำงานใจก็ทำงานพอทำงานไปทั้ง6ข้องทางก็มีการกระทบมีการผัสสะในระหว่างอายตนะภายในภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดก็จะทำให้มีการเปลี่ยนไปของขันห้าทำงานมันก็เป็นเรื่องของใจนั่นเองใจที่ดังที่กล่าวว่ามันไปใช้ทั้งกายทั้งใจนั่นแหละมาเป็นอุปกรณ์ในการทำงานก็ทำงานไปในเมื่อมีการผัสสะหรือว่ากระทบดังที่กล่าวไปแล้วใน6ช่องทางนี้ก็เรียกว่าจะทำงานให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาติที่เป็นไปก็คือต้องมีเวทนามีสัญหามีอุปทานแล้วก็

0: ภพมีชาติในที่สุดก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นเรื่องของใจที่ทำงานพอทำงานไปแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้ร่างกายทิฏโทษทำให้มีเกิดทุกข์ขึ้นมาในที่สุดนั่นเองมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์นั่นเองก็คือใจนี่แหละเป็นตัวปรุงแต่งใช้กายเองใช้ใจเองทำงานจนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเป็นวัฏฏะสงสารนั่นเองวันอันนี้เป็นเรื่องความทุกข์ของใจวันถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วก็จะรู้ว่าขันห้านั่นแหละเป็นทุกข์ทั้งกายทั้งใจเนี่ยถ้ามีร่างกายที่มีรูปมีนามมีขันห้าแบบนี้แหละก็นี่แหละคือการทำงานแล้วทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาในที่สุดนั่นเองอันนี้เราก็จะเห็นในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาในใจเหมือนกันเพราะใจก็เกิดดับดังที่กล่าวเกิดดับในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยที่ทำให้เกิดเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดเนี่ยทำให้เป็นไปตามการทำงานดังกล่าวเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ถ้าปล่อยให้เป็นไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแบบนั้นก็จะทำให้เห็นว่าเราบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้นั่นเพราะฉะนั้นนี่คืออนัตตาอนัตตาทั้งกายทั้งใจทั้งขันธ์5ทั้งหมด2ส่วนที่แยกออกมาแบบนี้มันอันนี้แหละสิ่งที่บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้นี่แหละก็จะเห็นว่าเป็นอนัตตานั่นเองก็อันนี้ไม่ใช่เราก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราก็พระองค์ก็บอกว่าเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นก็อันนี้แหละเป็นเรื่องของอนัตตาก็ประมาณนี้ครับท่านอาจารย์ครับ
1: ครับสาธุครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งถ้าเราคำตรงข้ามกับอนัตตาก็คืออัตตาอัตตาคือตัวตนนะครับถ้าหลวงพ่อพุทธทาสท่านใช้คำแรงๆก็ตัวกูของกูมีอัตตามีตัวกูของกูมันก็มีตัวกระทบมีตัวกูของกูเมื่อไหร่ก็ทุกข์แน่ๆตัณหาเกิดแล้วทุกข์ยึดมั่นถือมั่นอะไรอัตตาคือไม่ตายตัวมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเรามองย้อนเอาคำที่พระองค์ตรัสบอกว่าสัพเพสังขารทุกขังสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพสังขารังอนิจจังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วพระองค์ก็บอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่ามีสังขารหรือไม่มีสังขารเป็นอนัตตาถ้าคำว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงเนี่ยคือมันไม่คงที่มันมีความเป็นไปมีความแปรเปลี่ยนไปทุกขังเนี่ยก็คือไม่คงทนมันไม่คงสภาพเดิมแต่อนัตตานี่ก็คือไม่ตายตัวไม่คงที่ไม่คงทนไม่ตายตัวไม่จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดไปมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยจะมีมนุษย์จึงมีการพัฒนาขึ้นได้จะเป็นอริยชนอริยบุคคลพัฒนาได้จากอบายภูมิภูมิชั้นต่ำเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมถึงพระอรหันต์นิพพานได้คือมันไม่ตายตัวมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่เรียกว่าอนัตตาแล้วไม่มีใครบังคับบัญชาครอบครองหรือโดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เหมือนชาวบ้านนะครับเกิดมาไม่รู้อะไรเห็นฟ้าร้องเห็นแผ่นดินไหวเห็นเกิดปรากฏการธรรมชาติอะไรต่างๆก็นึกว่ามีเทพเจ้ามีอะไรที่โดนบันดาลให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ที่เราเป็นเราอยู่ได้นี่ก็มีเทพเจ้านะโดนบันดาลให้เราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เชื่อกันก็หาคำตอบกันก็มีตัวโอ้มันก็ต้องมีผู้สร้างเราก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ถูกสร้างก็มีผู้สร้างขึ้นมาก็คิดแล้วผู้สร้างจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเนี่ยอัตตานั้นพอเราเขาก็เข้าใจอย่างนั้นว่ามันมีตัวใหญ่ๆที่เรียกปรมาสมันเป็นพระพรหมผู้สร้างก็เข้าใจกันอย่างนี้เกิดลัทธิเทวนิยมการอ้อนวอนบูชาการสรรเสริญ อ้อนวอนเนี่ยพุ่งจึงมาให้เห็นมาแสดงให้เห็นว่าอ้อมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อัตตาอย่างนั้นเป็นอนัตตาก็คือมันไม่ตายตัวว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นที่กล่าวมาที่อ่านให้ฟังกับจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยลักษณะของอนัตตาไม่มีสัตว์ตัวตนของคนเราเขามันเปลี่ยนได้หมดไม่ตายตัวว่าต้องเป็นตัวเราตัวเนี้ยวนเวียนวกวนอย่างนี้มันสามารถที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาได้สร้างคุณภาพจิตคุณภาพชีวิตตามเหตุตามปัจจัยที่เราดำเนินชีวิตเนี่ยได้ตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยและอีกนัยยะหนึ่งก็คืออัตก็คือการดำเนินชีวิตที่ไม่มีอัตตาตัวตนมองเห็นเป็นความว่างเป็นอนัตตาเราจะทำสิ่งใดอะไรไปเนี่ยมันก็โปร่งก็โล่งทำไปตามเหตุตามปัจจัยเรามีหน้าที่อะไรไปเราก็ทำโดยไม่มีอัตตาตัวตนคอยยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะอนัตตาก็คือมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่มีใครไปยึดครองเนี่ยธรรมชาติของมันก็กลายเป็นว่าอยู่ด้วยจิตที่ว่างจากอัตตาตัวตนเนี่ยแต่ทำหน้าที่ที่เราดำเนินชีวิตไปถ้าเรามีอัตตาเมื่อไหร่เนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องให้ได้อย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้อะไรมากระทบก็เนี่ยเกิดสะเทือนเกิดปรุงแต่งเกิดคิดคำนึงปรุงแต่งเจตนาจะทำยังไงเอายังไงจะเป็นฝ่ายบุญก็ดีไปส่วนมากก็จะบีบคั้นจิตใจเข้าไปฝ่ายอบุญยสังขารมันก็ปรุงแต่งไปในฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลถ้าเรามองไปเนี่ยกลับไปตามเหตุกลับปัจจัยโดยพื้นฐานมีศีลมีทานคอยหนุนเห็นธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงโดยไม่มีอัตตาตัวตนเข้าไปครอบยึดครองเป็นเจ้าของเจ้าของอย่างที่เราเรียนเรื่องพระสูตรที่อนัตตลักขณสูตรเกี่ยวกับเรื่องขันธ์5ที่เป็นขันธ์5มันเป็นยังไงก็เป็นมันไม่เที่ยงไม่ว่ากายเนี้ยรูปธรรมนามธรรมกายนี้ใจนี้ครับมันมีความเป็นไปมันไม่เที่ยงเป็นอนิจจังมันคงสภาพเดิมไม่ได้มันเป็นทุกข์แล้วมันไม่ตายตัวเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรียกว่าอนัตตาแล้วขันธ์5เป็นยังไงก็เป็นคืออนัตตาถ้าเราจะเรียนให้ละเอียดจริงๆคุมมันไปจริงก็หลักเดียวกันเนี่ยขันธ์5อนัตตไตรลักษณ์ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมาขยายความตรงไอ้ปฏิจจสมุปบาทมันเหตุมีปัจจัยเป็นปัจจัยทำให้การละกันเกิดขึ้นสิ่งนี้มีไอ้สิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ไอ้ที่สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเนี่ยถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีด้วยเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ดับไปด้วยเรามาเรียนเรื่องนี่ก็มันเป็นบทขยายความเรื่องเหตุปัจจัยทำให้การละกันเกิดขึ้นจึงไม่มีไม่ตายตัวเรียกว่าเป็นอนัตตานี่อธิบายอีกแง่มุมหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับตรงนั้นมีต่อไหม
0: ครับครับคำถามต่อมาครับมีคำถามมาจากโยมสมบูรณ์ซิ่วจันทร์ช่วงนี้ไม่ทราบว่าเพราะอะไรนั่งสมาธิจิตไม่สงบเลยควรแก้ไขอย่างไรเจ้าคะ
1: ธรรมดาโยมบอกช่วงนี้แสดงว่าช่วงอื่นหรือช่วงก่อนหน้านี้เรานั่งได้ฮะนั่นแหละก็เอาความรู้สึกตรงนั้นนะฮะก็ให้ตั้งข้อสังเกตมองที่กายก่อนช่วงนี้สุขภาพกายโยมเป็นยังไงสุขภาพกายมีโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่เพียไหมท้องผูกท้องเสียไหมเช็คที่กายก่อนถ้ากายปกติมาเช็คที่จิตเรามีปัญหาอะไรให้คุ้มคิดเอาละหรือมีนิวรณ์ตัวไหนที่มันก่อกวนจิตใจให้จิตไม่ตั้งมั่นไม่สงบก็ให้ดูมันแล้วไอ้ความสงบเราก็ไม่ติดนะแค่ความสงบการทำสมาธิก็คือทำจิตให้ตั้งมั่นนะเราไม่ได้อยู่แค่ตั้งมั่นให้รู้จิตเห็นใจตัวเองรู้ว่าไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบแล้วก็รู้ไอ้ที่ไม่สงบเพราะอะไรเหตุอะไรมันเกิดก่อนแล้วถึงความไม่สงบถึงเกิดขึ้นจิตมันส่งออกไปทางด้านไหนไปยึดมั่นถือมั่นกับนิวรณ์ตัวไหน

0: ไอ้นั่นเหตุละที่เหตุมันฟุ้งใช่ไหมมันฟุ้งอ๋อไอ้นี่นิวรณ์เนี่ยตัวฟุ้งเลยเผลอไปเอาละวันนี้อาจจะมีอะไรให้คุ้มคิดมีปัญหาอะไรมาบีบคั้นมันฟุ้งไปอรู้ว่าฟุ้ง สติระลึกได้เดี๋ยวก็กลับมาดูมันดูมันนะฮะดูมันไปเดี๋ยวก็นิ่งเองอาศัยศรัทธาความเพียรนะใช้ขันติความอดทนอย่ากลัวมันฟุ้งก็ฟุ้งรู้ว่าฟุ้งรู้ว่าไม่สงบก็เป็นเรื่องธรรมดาโยมไม่ต้องแก้ไขยังไงทำความเพียรของเราอะแล้วก็อย่าไปมองที่ความสงบอย่างเดียวตั้งจะเอาสงบอย่างเดียวให้รู้จิตเห็นใจของตัวเองใช้ได้นะรู้ว่าเผลอรู้ว่าจิตมันตรงนี้เกิดมีเหตุมันเกิดมันไปอย่างนั้นไอ้ตัวนี้มีไอ้ตัวนี้จึงมีรู้แล้วก็กลับมาที่องค์กรรมฐานที่เราทำเผลอก็รู้ว่าเผลอไม่เป็นไรเราได้รู้จิตเห็นใจตัวเองท่านอาจารย์มีอะไรให้กำลังใจโยมนะครับคำถาม
1: ครับก็ดังที่ท่านพระอาจารย์กล่าวแล้วก็คือโยมบอกว่าช่วงนี้ทำไมนั่งแล้วจิตไม่สงบเลยแก้ไขอย่างไรก็เพราะว่าจิตโยมเนี่ยแต่ละวันแต่ละวันมันมีอะไรเข้ามามากมายมันไปรับรู้ไปรับรู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละไปรับมาเพราะมันก็แปรปรวนอยู่ตลอดมันวันด้วยสัญญาที่บันทึกดังกล่าวนั่นแหละก็บางทีมันก็ไปจำสิ่งเหล่านี้แหละมาไว้ก็ทำให้เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะจิตใจเราก็แปรปรวนไม่แน่นอนวันเวลาที่เราปฏิบัติกรรมฐานลมนั่งสมาธิเนี่ยบอกช่วงนี้ก็คือช่วงอาจจะเป็นช่วงก่อนลมว่าช่วงนี้มันไม่สงบแต่ว่าช่วงก่อนลมอาจจะเคยสงบมาหรือว่าเห็นว่ามันสงบเนี่ยสงบบ้างแต่ส่วนใหญ่จะสงบนั่นแหละเพราะตัวช่วงนี้ไม่สงบเลยเพราะผมเห็นช่วงนี้แหละดังที่กล่าวเพราะเราบางทีเราในระหว่างที่เราไปประสบกับเรื่องต่างๆนะแล้วก็ไปมันก็จะไปยึดมันไปอิงมันไปมีอารมณ์ร่วมกับมันในแต่ละเรื่องที่เข้ามาเพราะถ้าไปยึดไว้แบบนี้แหละมันก็จะทำให้จิตโยมอยู่อย่างนี้แล้วพอเราทำกรรมฐานไอ้สิ่งเหล่านี้แหละก็มาในรูปของนิวรณ์ห้าเนี่ยมันก็จะเข้ามาเราก็จะเห็นว่ามันไม่สงบนี่มีนิวรณ์ห้าเกิดขึ้นในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติจริงๆโยมก็ต้องละมันให้ได้แก้ไขอย่างไรนะก็คือต้องไม่พยายามให้มันเข้าไปนึกถึงเรื่องนั้นๆก็แก้อย่างไรก็แก้ด้วยกรรมฐานนั่นแหละโยมก็กลับไปที่กรรมฐานนั่งสมาธิที่โยมว่าเนี่ยเราก็ดูลมหายใจดูลมหายใจเป็นหลักก็ไปดูลมหายใจนั่นแหละมันคิดอะไรมาก็ให้รู้แล้วมันดับไปมันเกิดแต่เรื่องมันดับไปตามที่โยมไปรู้มันนั่นแหละพอโยมรู้ว่าเอ้ามันคิดเรื่องนี้เรื่องนั้นไม่สงบนั่นแหละโยมรู้ว่านิวรณ์ห้ามันดับแล้วพอนิวรณ์ห้ามันดับโยมก็ไปที่กรรมฐานนั่นแหละก็กลับไปที่ลมหายใจไปดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกไปพุทโธก็ได้แบบนั้นทำไปเรื่อยก็เกิดอีกก็ทำอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวก็จะดีเองในที่สุดพอเห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆโยมมันอาจจะไม่กลับมาฟุ้งซ่านแบบนี้แล้วโยมก็จะเห็นว่าอ่ะมันดีขึ้นแล้วรู้ก็ทำแบบนี้ทำเรื่อยๆไปเดี๋ยวในที่สุดมันก็จะเดินตามมุมทานเองก็จะไปตามกรรมฐานนั่นก็อันนี้เป็นหนทางแก้ก็น่าจะดีขึ้นก็ให้โยมทำต่อไปอย่าท้อแท้อย่าท้อแท้แล้วกันเพราะโยมเคยเห็นสิ่งที่มันสงบไปแล้วเนี่ยช่วงก่อนๆนะโยมบอกว่าช่วงนี้ไม่สงบแสดงช่วงก่อนมันสงบเพราะเอาช่วงก่อนนั่นแหละเป็นที่ตั้งว่ามันเคยสงบมาเพราะฉะนั้นเราก็ทำต่อไปให้มันสงบนั่นแหละแล้วก็ให้ดำให้ยิ่งขึ้นไปให้เห็นมันเป็นสงบแล้วมันเห็นนู่นเห็นนี่ไปตามสภาวะไปตามองค์ฌานให้ได้นั่นแหละจะเป็นเรื่องของการเจริญในการปฏิบัติคำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ครับมาจากโยมใหม่ขออภัยเจ้าค่ะพระโสดาบันนั้นยังมีความอยากจะเก่งอยากจะมีความสามารถอยู่ไหมคะอย่างเช่นอยากจะเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ

0: ภาษาใหม่ต่างๆเจ้าค่ะ
1: ถ้าเราวิเคราะห์พระโสดาบันเนี่ยท่านมั่นคงแล้วเข้ากระแสเข้ามักเข้าทางแล้วถ้าเราเอาสังโยชน์10มาวิเคราะห์พินิจพิจารณาเนี่ยก็เราเห็นว่าท่านเชื่อมั่นแล้วในพระรัตนตรัยไม่วอกแวกหวั่นไหวนะก็เรียกว่าละสังยะทิฏฐิความเห็นผิดในกายได้แล้วเห็นกายนี้ใจนี้ว่าเป็นธรรมดาธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเบาบางและอุปทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเนี่ยไม่เรียกว่าวิจิกิจฉานี่ไม่ลังเลสงสัยแล้วในคุณพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในหลักกรรมเชื่อในหลักธรรมคำสอนเนี่ยไม่สงสัยเลยเด็ดขาดไม่สงสัยพระศีลพระตัปปรมาสเนี่ยไม่ถือศีลพจน์ข้อวัดอะไรผิดๆนอกพระศาสนาเชื่อในมรรคในปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติแต่ถามว่าอยากเก่งไหมถ้าเราเก่งในที่นี้เนี่ยหรืออยากมีความสามารถอยู่ไหมถ้าเรามองถึงพระอานนท์ก่อนคืนวันสังฆยานาพระไตรปิฎกหลังพุทธปรินิพพาน3เดือนเนี่ยที่มีพระมหากัสสปะเป็นประธานเนี่ยพระอานนท์แค่ได้เป็นพระโสดาบันนะท่านก็เร่งทำความเพียรว่าไปทำสังฆยานากับพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็อยากใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยอยากให้บรรลุธรรมแล้วท่านก็ได้บรรลุจริงๆด้วยวิริยะได้ความเพียรไม่ให้อยากแบบอ้อนวอนโสดาบันไม่มีแล้วไปอ้อนวอนเนี่ยเชื่อหลักกรรมที่การกระทำของตัวเองถ้าความอยากอย่างเงี้ยมีอยู่โสดาบันนะอยากจะให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคือศีลนี่สมบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นปกติแล้วโสดาบันไม่คิดเบียดเบียนไปทุสลายก็เชื่อหลักกรรมแล้วนี่ส่วนอยากเช่นการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆที่โยมถามเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราก็มองดูแล้วก็เรียนรู้เนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นไม่ได้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนเพราะอยู่ในโลกในสังคมแต่ลักษณะนี้น่าจะเป็นญาติโยมนะโยมหรือจะเป็นพระก็ดีถ้าอยากศึกษาเพื่อการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนเพื่อช่วยเพื่อเอื้อเฟื้อเพื่อสงเคราะห์ให้ธรรมทานอย่างเงี้ยเรียนรู้ไม่ใช่ประกอบเพื่อตัณหาเพื่อกิเลสความอยากในกรณีที่พูดต้นชั่วโมงนะตัณหากับกามตัณหากับฉันทะเนี่ยกุศลฉันทะอยากให้สิ่งนั้นๆสมบูรณ์ในตัวมันอยู่กับโลกอาจจะต้องเรียนรู้เทคนิคอุบายในการดำเนินชีวิตหาอยู่หากินโดยปราศจากกิเลสตัณหาที่มันคอยบีบคั้นน้อยและจิตใจก็พูดยากอยู่เรื่องหรือถ้าอาจารย์มีแง่มุมอื่นไหมครับตรงนี
0: ้ครับครับก็ครับโสดาบันดังที่ท่านอาจารย์กล่าวโสดาบันเนี่ยจริงๆละได้3สังโยชน์3ข้อตามที่ท่านอาจารย์กล่าวไปแล้วมีสักกายทิฏฐิมีวิจิกิจฉามีศีลพัตตปังมาสแต่โสดาบันเนี่ยยังละกามราคะไม่ได้ปฏิฆะละไม่ได้มันกามราคะก็คือยังอยากในกามกามอะไรก็คือกามคุณ5นั่นน่ะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนึกคิดรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโทษกรรมกามคุณ5แล้วมันก็ยังอยากได้ในเรื่องของกามคุณ5อยู่คนสัตว์สิ่งของในโลกนี้แหละก็ยังอยากได้อยู่หรือว่าอยากได้ในนามธรรมด้วยก็คือรูปกับอรูปนั่นอยากได้ในรูปธรรมในข้อที่4ข้อ5ข้อที่6ข้อที่6ที่7ของสังโยชน์ก็ยังมีอยู่วันยังมีอยู่ก็ยังอยากได้ทั้งในเรื่องของกามต่างๆนั้นที่กล่าวในเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมเพราะฉะนั้นในความที่อยากรู้ภาษาต่างๆเนี่ยก็ตามที่กล่าวนะตามที่โยมบอกก็จริงๆอยากก็อยากแบบนี้ก็ยังอาจจะเป็นในเรื่องของกามราคะปฏิฆะหรือว่าในเรื่องของรูปกับอรูปดังที่กล่าวไปแล้วก็ได้แต่บางทีอาจจะเป็นเรื่องที่ดีดังที่อาจารย์กล่าววันบางทีอยากรู้ภาษาใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ ศึกษาเรียนรู้นะจากสิ่งที่มันได้ยินได้ฟังมาจากภาษาอื่นนั่นเองภาษาอื่นที่มันไม่ใช่ภาษาไทยหรอกอาจจะไปรู้ความหมายไปรู้สิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นในเรื่องของทั้งกุศลและอกุศลนั่นแหละมันก็รู้เป็นในทางธรรมก็ได้รู้เป็นในทางที่เป็นโลกิยะก็ได้แบบนี้ก็เป็นการดีเพราะถ้ารู้แบบนี้เราเดินไปในธรรมเป็นโสดาบันแล้วด้วยก็รู้ว่าไอ้เรื่องของโลกิยะเราควรไม่เอาเราก็ควรสละทิ้งไปซะก็นี่เป็นสิ่งที่เป็นไปนะเพราะเมื่อเป็นโสดาบันแล้วก็ในที่สุดก็ต้องเป็นสกทาคาเป็นพระอนาคานั่นแหละเพราะก็จะไปละได้ในที่สุดนะก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นทางโลกิยะเนี่ยเป็นทางอกุศลก็ไม่เอานั่นเองถ้าเป็นทางกุศลก็จะเลือกเดินไปเพื่อที่จะทำให้เดินไปในขั้นที่เหลือจากโสดาบันก็จะเป็นสกทาคาเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็คงจะประมาณนี้ครับครับคำถามต่อมาครับท่านอาจารย์ครับน่าจะได้อีกสักคำถามมาจากโยมแอนนี่ไบรท์กับนักการเรียนถามเวลาอ่านหนังสือจะมีในหัวคือเสียงอ่านหนังสือที่เราอ่านพร้อมๆกับพร้อมๆหรือเกือบพร้อมกับความคิดในหัววงเล็บความคิดอื่นที่มันแล่นขึ้นมาภาพในหนังสือก็ยังเห็นอยู่แต่มีความคิดที่เหนียวแรงแรงเข้ามาพร้อมๆกันต้องดึงเพื่อกลับมาที่ตัวหนังสือที่อ่านบางทีแพ้ก็จะเห็นตัวหนังสือเหมือนเห็นภาพคือไม่มีการโปรเซสตัวหนังสือเป็นคำๆอ่านค่ะหรือเวลาสวดมนต์อธิษฐานจิตจะมีเสียงสวดมนต์หรือคำอธิษฐานไปพร้อมๆกับความคิดแทรกมาจะมีเกิดขึ้นพร้อมๆกันกับเขียนวันนี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับถ้าตอบร่วมรัดเลยโยมต้องทำสมาธิธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะจิตมันไหลสักกระสายเหมือนเราอ่านเหมือนเราทานข้าวอยู่เนี่ยจิตมันก็ไปอยู่ทีวีบ้างโทรศัพท์บ้างสลับกันไปสลับกันมามันเร็วอย่างที่กล่าวไปเบื้องต้นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปมันเหมือนกับเราเห็นพร้อมๆกันไม่ใช่นั้นโยมเจริญสตินะฝึกสมาธิไว้แล้วคำตอบจะเกิดที่โยมเองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยจะจิตเห็นจิตมันเร็วนะฝึกสมาธิดูลมเข้าลมออกแนะนำโยมนะแล้วคำถามที่โยมถามมันจะเคลียร์ด้วยตัวเองเลยนะให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกนะให้ฝึกมากๆแล้วจะเห็นอาการที่จิตมันเคลื่อนมันเป็นยังไงอะไรต่างๆใกล้เห็นว่าสมควรกับเวลานะท่านอาจารย์ครับหมดเวลา
0: ครับในวันนี้รายการก็หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการเขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานมูลเล็บรายการธรรมะสว่างใจ101หมู่ที่3ตำบลเบืองบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรือบล็อกข้อความผ่านช่องทาง Facebook Instagram LINE วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกัตตาบุญโยช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกคนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนคำถามที่ถามเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับ
1: ครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านเถอ
0: สาธุนมัสการครับอาจารย์ครับ
1: นมัสการครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโญวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบูรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนิโนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลวงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพระคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับกำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้ สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุข

0: ภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัชญ์ปริศรีท่าน A 0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกสัจจังมรณังสิเวใครเราจะรู้ว่าความตายจักมีแก่เราในวันนี้หรือพรุ่งนี้ญาติโยมที่ได้มาฟังการสวดอภิธรรม7คัมภีร์เนื่องในวันผู้ตายจาโทธีระเดชคงแหลมซึ่งโยมบรรดาชื่อทิวาพรคงแหลมบิดาชื่อโยมเดชคงแหลมในวันนี้พร้อมด้วยเจ้าภาพพลเรือตีธนงศรีรังสีพร้อมด้วยคณะข้าราชการเรือสงครามกองทัพเรือซึ่งมาเป็นเจ้าภาพและก็เจ้าวาดวัดพระงามเป็นประธานในการฟังสวดก็มีโอกาสที่อาตมาได้มาบรรยายธรรมเพื่อฉลองสนับสติปัญญาให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจแล้วก็ถวายความรู้แด่พระคุณเจ้าที่เคารพคำที่ว่าโกสัจฉังมรณังเสเวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีมาเราในวันนี้หรือพรุ่งนี้คำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงเป็นสัจธรรมจึงก็บ่งชัดนะว่าไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆว่าความตายจะมีมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้ทุกคนก็ไม่ได้เตรียมตัวตายจึงไม่ได้เตรียมตัวตายไว้ก่อนก็เลยไม่รู้ว่าตายเมื่อไหร่ที่โบราณเขาบอกว่าตายแล้ววิญญาณยังล่องลอยอยู่ยังวนเวียนอยู่ในที่ตายนั่นเลยยังไม่ไปไหนยังหาร่างเกิดไม่ได้โบราณว่าตายแล้วไม่เตรียมตัวตายการที่

ความตายนี่เป็นของลึกลับที่ทุกคนเราสำหรับธรรมดาจะบ่งบอกได้ว่าตายแล้วไปไหนผู้ตายแล้วไปไหนเป็นยังไงจึงต้องตายทำไมจึงตายไม่เหมือนกันพี่น้องกันพ่อแม่กันทำบุญมาแบบเดียวกันทำไมตายไม่เหมือนกันแล้วทำไมจะไม่ตายพร้อมกันความรักของพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยตายที่หลังความรักของภรรยาก็อยากให้สามีเนี่ยตายที่หลังความรักของสามีก็อยากให้ภรรยาเนี่ยตายที่หลัง

ความรักของพ่อแม่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยตายที่หลังความรักของภรรยาก็อยากให้สามีเนี่ยตายที่หลังความรักของสามีก็อยากให้ภรรยาเนี่ยตายที่หลังเพราะความรักเนี่ยมันเป็นตัวที่ทวงดุลกันที่ไม่อยากจะให้อะไรสูญเสียไปแต่เมื่อสูญเสียไปแล้วก็จะเกิดความวิตกตั้งสติไม่ได้ด้วยการควบคุมใจไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ได้ยอมเศร้าโศกยอมเสียใจเพราะสิ่งนั้นได้สูญหายไปเพราะไม่มีใครอยากจะจากกันทุกคนเราเกิดมาแล้วก็มายึดขันธ์ห้าเป็นของเราทุกคนยึดมั่นเป็นอมตะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เป็นอมตะแม้แต่ความรักก็ไม่เป็นอมตะร่างกายของเราก็ไม่เป็นอมตะได้ฉะนั้นถ้าใครไปยึดสิ่งที่มันไม่ตรงคำสอนพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่สัจธรรมแล้วคนนั้นจะต้องมีความผิดหวังมีความทุกข์เป็นแดนเกิดมีความทุกข์เป็นแดนไปจะไม่สมหวังในความที่ตัวเองปรารถนาไว้พอเรายึดผิดไว้มากคนไหนยึดผิดมากคนนั้นก็ทุกข์มากคนไหนเข้าใจถูกมากคนนั้นก็ทุกข์น้อยเช่นเราคิดว่าเราจะต้องตายจากกันสักวันใดวันหนึ่งหรือเราคิดว่าเราจะต้องพัดพรากจากกันสักวันใดวันหนึ่งนึกบ่อยๆแล้วถ้าเกิดเป็นไปก็ทุกข์น้อยลงแต่ถ้าเราไม่เคยคิดเลยเนี่ยบางคนสลบเลยบางคนสลบไม่รู้ตัวเลยเพราะไม่เคยคิดว่าคนที่เรารักนั้นจะต้องไปจากเราโดยที่เราไม่เคยเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วตัวเจ้าของที่เป็นผู้จะจากเราไปก็ตกใจมากเพราะไม่เคยว่าจะต้องเป็นไปอย่างที่เราไม่เคยคาดคิดนี่เราพูดทางด้านธรรมะนะพูดถึงตามหน้าที่แล้วทหารเรือคนนี้เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องสมบูรณ์เรียกว่าเป็นผู้ที่กล้าหาญเป็นผู้ที่เป็นวีรบุรุษซึ่งไม่กลัวตายก็สมกับที่เป็นชายชาติทหารพ่อแม่ก็คงจะไม่เสียใจอะไรมากเพราะเขาตายโดยหน้าที่เขาคงจะภูมิใจที่ดีกว่าไปตายอย่างอื่นดีกว่าไปกินเหล้าตายดีกว่าไปติดคุกตายดีกว่าไปทะเลาะฆ่าขวัญกันตายหรือดีกว่าตายอย่างอื่นเรียกว่าตายในหน้าที่ตายสมกับชายชาติทหารแต่ความตายนี้ทุกคนเราไม่ได้เคยในหัวใจเราเรียนแต่ไม่ตายเรียนแต่ไม่เจ็บก็เรียกว่าแม้แต่หมอเองก็ไม่เคยเรียนว่าตัวเองจะไม่ตายทุกคนก็เรียนแต่เรื่องเกิดจะทำยังไงให้มีความสุขอยากจะได้มีลาภมียศมีชื่อเสียงมีเงินทองนับไม่ถ้วนอยากจะได้มากที่สุดเท่าที่จะได้ให้นั่งนับทั้งคืนก็เอาถ้าได้เงินจะยศเราจะได้มากเท่าไรก็ยังดีให้เป็นใหญ่ที่สุดเราก็เอาทุกคนเรียนแต่ความอยากได้คือเรียนแต่ความอยากไม่มีใครเรียนความดับความอยากกับตรงที่ดับทุกข์การที่เราไม่เรียนตรงที่ความอยากนั่นเลยเราไม่รู้จักการดับความอยากไอ้ตัวความอยากได้มากเนี่ยคือตัวผิดหวังเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วทุกคนเราจึงไม่สมหวังในความรักไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาได้เพราะสิ่งที่เราได้มาเกาะเอาไว้ของเรามันเนี่ยมันก็หมดไปในไม่ช้าเมื่อเราเกิดแก่เจ็บตายขึ้นมาเหมือนคนเราแต่งงานกันก็คิดจะมีความสุขแต่พอตายจากกันแล้วก็ทุกข์เท่ากันเราได้ลูกมาเราก็มีความสุขแต่ถ้าลูกตายจากเราเราก็ทุกข์เท่ากันดีใจมากก็เสียใจมากแต่ถ้าเราไม่ดีใจไม่เสียใจธรรมะขั้นไว้กลางกลางใจถือว่าเป็นเรื่องจะต้องเป็นไปได้ทางได้มาและเสียไปคิดว่าทางได้มาและเสียไปมีราคาเท่ากันมีค่าเท่ากันแล้วเราจะไม่เสียใจเลย

นั้นคนเราจะไม่รู้ความตายตัวเองในเมื่อเราเมาก็เรียกว่าคนเราไม่รู้ความตายตัวเองในเมื่อจะมาถึงเราเมื่อไรเพราะเราเมาเมื่อเราเดินเรากินเหล้าเมาเราเดินไปชนโน้นชนนี้เราไม่รู้ตัวเพราะเราขาดสติเราพูดจาหยาบคายไปโดยไม่รู้ตัวเพราะเราเมาเราทำอะไรผิดพลาดไปเพราะเราเมาแต่เมาในชีวิตนี้ไม่รู้ความตายในการเมาในชีวิตนี้คือเมาในร่างกายของเราเมาเมื่อเราหนุ่มคนหนุ่มเนี่ยจะไม่รู้ความตายว่าจะมาถึงเราวันนี้หรือพรุ่งนี้คนหนุ่มคนสาวจะไม่คิดถึงเรื่องความตายเพราะกำลังขนองกำลังมีความสุขในชีวิตก็จะเมาในคู่ไอ้หนุ่มไอ้สาวจะไม่รู้ความตายจะมาถึงเราแน่นอนนี่คนที่ไม่รู้จักความตายก็คือคนเมาในวัยหนุ่มสาวเมาในรูปร่างกายตัวเองเมาในความสวยเมาในความงามเมาในความหนุ่มความสาวแล้วก็คนเมาในลาภคนกำลังมีเงินทองกำลังทำมาค้าขายร่ำรวยกำลังมีลาภมากก็จะเมาลืมความตายบางคนไม่เคยทำบุญเลยก็มีเพราะคิดว่ารวยแล้วก็เป็นเทวดาใครๆก็ต้องงอว่าตัวเองรวยแล้วก็เลยลืมความตายไม่คิดทำบุญไม่คิดเข้าวัดไม่คิดปฏิบัติธรรมไม่ได้จำศีลภาวนาไม่คิดปรงอนิจจังตัวเองว่าจะมาถูกเขาฆ่าตายวันนี้พรุ่งนี้หรือจะเป็นลมตายไปหรือจะมาเป็นอะไรอะไรที่ตายโดยทุกอย่างที่จะตายได้เพราะเมาหลงในลาภแล้วเมาหลงในยศคนที่มียศมากก็หลงเพราะหลงไม่คิดว่าตัวเองจะต้องตายเพราะกำลังสนุกกำลังเป็นสุขกับที่ตัวเองมียศเพราะว่ายศนี้มันทำให้เราปลื้มใจทำให้เราไม่ได้นึกถึงความตายความแก่ความเจ็บเลยเพราะเรามัวแต่หมกมุ่นที่จะแสวงหามากๆเกินไปจนมัวเมาลุ่มหลงบางคนถึงก็เอาอำนาจของยศเนี่ยไปเข่นฆ่าทุบตีเบียดเบียนคนอื่นทำบาปได้มากมายอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้อย่างเช่นเมืองจีนอย่างเงี้ยวันนี้พวกคนขนาดอายุ80ปีแล้วติงเซียวผิงเลย80ปีแล้วยังเมาเลยเมานั่นเมายศพวกเมามันยศแล้วก็ฆ่าคนเป็นพันๆมันหมื่นก็ลืมความตายว่าตัวเองก็แก่แล้วจะต้องตายวันนี้พรุ่งนี้ถ้าคนเราไม่เมาก็สงสารกันต้องใช้สติวิธีด้วยการเข้าหาความดีกันรักเหมือนลูกเหมือนหลานไม่เข็นฆ่ากันคนเกิดเนี่ยมีชีวิตเพียงครั้งเดียวโยมต้องรักษาไว้ให้ดีชีวิตคนเรามีเพียงครั้งเดียวตายครั้งเดียวต้องรักษาไว้ให้ดีตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีกายก็ดีถ้าสูญเสียไปเป็นของมีค่ามากเราได้มายากพ่อแม่เนี่ยต้องเลี้ยงดูเรามาถึง9เดือนกว่าจะปั้นกว่าจะสร้างให้สะสมให้สมบูรณ์มีอวัยวะครบอาการ32เนี่ยต้องสะสร้างสะสมมาต้อง9เดือนแล้วอวัยวะอาการ32ของเราเนี่ยมีค่ามากกว่าเงินทองเรามามีกินมีใช้มีลาภมียศมีชื่อเสียงทุกวันนี้เพราะได้ของพ่อแม่ให้มาได้อาการ32ที่สมบูรณ์เนี่ยเราจึงมีค่ามากจึงต้องรักษาไว้ให้ดีอย่าให้มันบุบสลายไปง่ายอย่าได้อยู่ในความประมาทถ้าเราจะรักษาสิ่งนี้ไว้เราก็ต้องเป็นคนต้องไม่ประมาทเมื่อเราไม่ประมาทแล้วสมบัติอันนี้ก็จะได้ไม่บุบสลายจะมีค่ามากที่พ่อแม่ให้เรามาฉะนั้นเรียกว่าคนเราเนี่ยมีอาการเมาแล้วก็ลืมความแก่ความเจ็บความตายหนุ่มสาวคนมีลาภมากมียศมีสรรเสริญก็จะลืมหลงไม่ได้คิดถึงความตายจะมีมาในวันนี้หรือพรุ่งนี้แต่มันก็ถึงทุกคนเราก็ต้องถึงความตายในอนาคตจะตายในวาระใดก็เป็นตามที่บุพกรรมทำไว้บางคนตายดีจะทำไงก็ไม่ตายชั่วบางคนมีบุญตายดีบางคนมีบุญตายไม่ดีบางคนมีบาปตายดีบางคนมีบาปตายไม่ดี
ไม่ใช่ว่าคนมีบาปเลยจะตายไม่ดีหรือว่าตายดีหรือจะว่าคนมีบุญเนี่ยจะต้องตายดีทั้งหมดไม่ใช่แม้แต่โมกขลาเนี่ยมีบุญมากเป็นอนุสาวกเบื้องซ้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยถูกทุบตายตายไม่ดีถูกโจร500ทุบตายกระดูกละเอียดหมดเลยย้อนหลังลึกอุปกรรมเก่าพระโมกขลาเคยตีมารดาเป็นคนอกตัญญูตีมารดากรรมนั้นจึงต้องถูกโจร500ทุกตายถึง500ชาติต่อมาเป็นพระโมกขลาก็ชาติ500พอดีหมดกรรมกว่าจะหมด500ก็หมดพอดีนั่นก็เรียกว่าคนดีตายไม่ดีพระอรหันต์ก็ตายคนที่จะพ้นจากวิบากกรรมด้วยตายดีได้ไม่ถูกใครทุบตายฆ่าตายคือบุคคลที่ไม่เคยสร้างกรรมแต่ชาติก่อนแล้วก็ไม่สร้างกรรมชาตินี้เบียดเบียนใครไม่เคยทุบตีไม่เคยฆ่าไม่เคยอกตัญญูคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่สมณะชีตามเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนสุจริตธรรมไว้กายวาจาใจอยู่ในหลักธรรมคนที่ไม่ถูกฆ่าตายมีคนเดียวในโลกที่ทำให้ตายไม่ได้คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่มีใครฆ่าไม่ตายพุทธเจ้าจะไม่ตายด้วยอุบัติเหตุทั้งหมดคมหอกคมดาบจะเป็นยาพิษทั้งหลายพุทธเจ้าจะไม่มีการตายไม่ดีจะต้องตายตามวาระอายุที่พระองค์ทรงทำมาครบ80ปีแล้วจึงจะตายเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมาทุกชาติเกิดมาชาติใดพระองค์ไม่เคยประมาทคิดว่าจะต้องรีบทำบุญคิดจะต้องรีบสร้างบารมีคิดบวชคิดเรียนคิดประพฤติธรรมเพื่อนำวิญญาณความสงบสุขเนี่ยไปในปรภพเบื้องหน้าจะได้ไม่ลำบากพระองค์มองเห็นชาติเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อสวรรค์นิพพานเพราะนิจใจปัจจัยพระองค์เป็นอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เลยเป็นผู้ไม่ประมาทก็ตายดีฉะนั้นจึงว่ามีพระพุทธเจ้าองค์เดียวนะที่จะงดเว้นจากการที่ตายแบบอุบัติเหตุหรือถูกฆ่าตายนอกนั้นตามแต่วาระกรรมแม้แต่พระอรหันต์แม้แต่มนุษย์จะเป็นพระราชาเจ้าแผ่นดินที่ยศใหญ่ยังไงก็ตายต่างๆที่จะได้รับผลที่ตัวเองทำไว้แต่สรุปแล้วก็ถือว่าเราจะเป็นยังไงก็สุดแต่ขอให้ทำดีไว้ขอให้ทำเรามีศีลไว้ว่าเช่นเรามีสติในการปฏิบัติธรรมตอนเจ็บตอนไข้ตอนจะตายเราก็มีพุทโธของเราไว้มีพุทโธธัมโมสังโฆให้ใจของเราเนี่ยไม่ลืมไม่หลงเมื่อเรามีสติไม่ลืมไม่หลงแล้วเราก็เป็นผู้มีสงบในกิริยาอันนั้นก็เรียกว่าตายไปดีแต่ถ้าเราทำบาปล่ะเราฆ่าตัดนักทรัพย์ผิดกาเมพูดปดดื่มน้ำเมาเราทำบาปทุกวันทุกวันเนี่ยถึงเราจะตายใจเราก็ไม่สงบเลยเพราะเราภาวนาไม่อยู่พอเราคิดถึงเรื่องที่มันเป็นบาปอยู่ในหัวใจเราตลอดใจเรารุ่มร้อนมันก็จะมีดนิมิตลายๆให้เราเห็นเล่าร้อนไม่สงบอย่างที่เขาบอกว่าคนอะไรตีไก่กันปลาตายเขาบอกว่าเอามือไปชนกันเอามือไปตีต้องจับมัดนั่นนิมิตไม่ดีบางคนเนี่ยทำบาปทำกรรมไปมันเห็นผลชาตินี้ผลชาติเนี้ยเห็นกันมากทุกวันนี้เพราะทำแล้วมันทุกข์ทันทีทำแล้วกินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์ทำใครไม่ทุกข์มันทุกข์กับตัวเองกรรมที่มันตามสนองในหัวใจคนเราเนี่ยแก้ยากถ้าทำไปแล้วสิ่งที่แก้ได้คือเข้าหาศีลธรรมเข้ามาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเรียกว่าตกอยู่ในความไม่ประมาทจะเดินสติสัมปชัญญะเมื่อไม่มาแล้วไม่ประมาทแล้วก็เรียกว่าจะต้องตายไปดีตายไปสู่ที่ดีเรียกว่าสุคติเป็นที่ไปไม่ไปทุคติพอจิตใจนั้นผ่องใสฉะนั้นการที่เรามาวัด
เราก็มาแสวงธรรมะให้รู้ธรรมเห็นธรรมบ้างร่างกายสังขารคนเราเนี่ยเขาบอกมันมีของที่ห่อไว้ปิดให้เราลุ่มหลงไว้ไม่รู้ว่าอะไรอยู่ภายในจนที่เราไม่คิดถึงว่าความเจ็บความตายเป็นยังไงขันห้าเนี่ยเปรียบเหมือนของห้าห่อที่ห่อมิดชิดจนคนธรรมดาเนี่ยมองไม่เห็นคนจะเป็นใครชั้นไหนเป็นคนรวยเศรษฐีเรียนถึงจบชั้นด็อกเตอร์ก็มองไม่เห็นของภายในห้าห่อที่ห่อไว้เปิดไม่เห็นแล้วไม่มีโอกาสจะเปิดดูมันห่อไว้สนิทมากลูกถูกหนังหุ้มห่อไว้เวทนาความเสวยอารมณ์ชอบใจไม่ชอบใจถูกโมหะหุ้มห่อไว้ถูกสังขารปิดบังไว้ถูกอิยาบททั้งหลายปิดบังไว้สังขารเป็นห่อหนึ่งที่ถูกอวิชชาปิดบังไว้สังขารก็ถูกอวิชชาปิดบังไว้ตัวสุขตัวทุกข์ตัวบุญตัวบาปมีตัวบุญตัวบาปมีสุขมีทุกข์ปรุงแต่งบุญปรุงแต่งบาปแต่ไม่มีผู้รู้เพราะอวิชชาปิดบังไว้ห่อมิดไว้สัญญาก็เป็นห่อหนึ่งซึ่งเป็นความจำอดีตชื่อคนนั้นเรื่องราวต่างๆเป็นเรื่องดีก็จำไว้เรื่องไม่ดีก็จำไว้แต่เราไม่รู้ทันโมหะปิดบังไว้ด้วยการเมื่อเราไม่รู้ทันเราก็ไม่สามารถจะยังสติได้ในเมื่อสัญญานั้นปรุงแต่งขึ้นมาก็ถูกโมหะห่อหุ้มไว้วิญญาณนี้ทุกคนมีวิญญาณเรามีวิญญาณ6อายตนะ6วิญญาณ6ก็ถูกอวิชชาหุ้มห่อปิดบังไว้อีกชั้นหนึ่งซึ่งไม่มีใครจะแก้รู้เลยว่าวิญญาณนี้รูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรตัวบุญเป็นอย่างไรตัวบาปเป็นอย่างไรตัวสวรรค์ตัวนิพพานในเมื่อถูกห่อมิดไว้เนี่ยถ้าคนเราเนี่ยมาแก้ห่อได้เมื่อไหร่ใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้ญาณอันเนี้ยเข้าไปปฏิบัติเข้าก็ค่อยแก้ห่อทีละนิดละนิดเช่นกันพิจารณาเริ่มต้นด้วยห่อเบื้องต้นคือเช่นแก่ห่อเบื้องต้นคือใช้สติปัฏฐาน4เดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธกินพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนึกทำลมหายใจแล้วก็พยายามสงบพอสงบแล้วเราก็แยกเกศาไว้ส่วนหนึ่งผมเราเนี่ยทิ้งไปแล้วก็ไม่ใช่เราขนเล็บควันหนังถ้าแยกออกไปหนังหลุดไปก็ไม่ใช่เราเหี่ยวก็ไม่ใช่ของเราควันหลุดไปก็ไม่ใช่ของเราผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเมื่อตอนเป็นเด็กๆก็เป็นอย่างหนึ่งพอเป็นหนุ่มสาวก็เป็นอย่างหนึ่งพอแก่ก็เป็นอย่างพอตายก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็ค่อยแก้พิจารณาไปผมขนเล็บควันหนังภายในหนังมีอะไรลอกหนังออกเป็นเนื้อภายในเนื้อมีเส้นเอ็นโครงกระดูกภายในโครงกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำมันสมองเราก็ค่อยแก้ทีละชิ้นละชิ้นจะเห็นว่าทีนี้เมื่อเราแก้ขันห้านี่ออกได้เนี่ยแก้ขันรูปเนี่ยแก้ขันรูปออกก่อนตามีอะไรถ้ามองดีๆมองเพลิดเพลินก็ว่าสวยถ้ามองเข้าไปก็มีขี้ตาหูมองเพลิดเพลินก็สวยถ้ามองเข้าไปก็เป็นขี้หูจมูกมองดีๆก็สวยแต่มองลึกๆเข้าไปก็มีขี้มูกเนี่ยปากก็มองดูก็สวยมองไปลึกก็มีขี้น้ำลายมีขี้ปากเนี่ยปากควันขนมองไปลึกๆก็มีเหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนผมมองลึกๆไปก็มีขี้เหงื่อไข่ถ้าไม่ซักไม่ล้างก็สกปรกผมร่างกายหนังเราถ้าไม่ถูไม่ล้างปล่อยทิ้งนานก็เหม็นสาบก็เราก็ค่อยแก้ห่อเนี่ยค่อยๆขัดเกลาออกไปแต่ก็ลอกไปทีละชิ้นๆเหลือแต่กระดูกกระดูกเราก็ไปพิจารณาว่าถ้ามันหมดอายุแล้วเนี่ยใครจะอยู่ได้สังขารนี้ปล่อยทิ้งไว้3 วันก็เน่า7 วันก็เน่าร่างกายนี้ทิ้งหมด
เราเปื่อยหมดบุญเน่าหมด

พอสร้างมาด้วยอะไรสร้างมาด้วยขนมข้าวสุกขนมสดเราแก้ห่อต้นเนี่ยห่อเนี่ยทำให้คนหลงจึงต้องร้องไห้คำควรอะไรวอนถึงก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันกันเพราะมันแก้ไม่ออกแล้วมันหลงยอมตายถวายชีวิตด้วยความหลงสังขารนี่ก็มากเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่มัวเมาในสังขารว่ามันไม่ใช่ของเราเราอาศัยมันอยู่แล้วใครเป็นตัวอาศัยใครเป็นผู้อาศัยตัวนี้ทำไมมันจึงมองไม่ออกเลยอย่างเงี้ยใช่คนเรามองไม่ออกหรอกเพราะมันไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจะมองเห็นอย่างไรเมื่อเราทานอาหารเนี่ยเรานึกว่าอร่อยโอ้ยอาหารเนี่ยอร่อยจังไก่หมูเนี่ยอร่อยจังแต่ถ้าทานจริงๆเข้าไปแล้วเนี่ยไปอยู่ในท้องก็ไม่อร่อยถ้าออกก็ไปเป็นธาตุสี่ก็ไม่อร่อยมันอร่อยตรงที่ว่ามันคิดว่าอร่อยมันอร่อยตรงลิ้นอะไรแต่ว่าที่จริงไปอยู่ในท้องไม่มีอะไรอร่อยเลยเมื่อเราพิจารณานี้เราก็รู้ความจริงว่านี่เนี่ยเราแก้ห่อเบื้องต้นแล้วเราก็ไม่หลงละอ๋อคนเกิดเป็นอย่างไรคนแก่เป็นอย่างไรคนตายเป็นอย่างไรเมื่อแตกดับไปแล้วก็ไม่ใช่ของเราทำไงเราจะทำเข้าใจในธรรมข้อนี้แล้วธรรมข้อนี้คือเป็นธรรมสังขารธรรมของลูกแต่ธรรมของน้ำเนี่ยธรรมฝ่ายน้ำเนี่ยฝ่ายกุศลและอกุศลถ้าไม่รู้ของจริงวันนี้อกุศลจะครอบงำบาปจะครอบงำเช่นสมมติว่าเราไม่ได้คิดผิดปรงจราทั้งขาเนี่ยเราจะหลงว่าเป็นของเราแล้วเราจะทำได้ทุกอย่างเราจะมีทิฏฐิมานะถือตัวถือตนมากมายเลยตอนนี้เมื่อพิจารณาแยกออกไปก็แยกคุณธรรมออกไปก็แยกขันธ์ห้าออกไปก็แล้วเข้าใจแล้วกองแห่งรูปเป็นแยกห่อนี้ได้รู้เรื่องแล้วอ๋อเป็นธาตุที่สุดแล้วก็กลายเป็นน้ำเลือดน้ำหลวงเป็นธาตุตีดินน้ำไปลมปล่อยทิ้งไว้เมื่อเผาไปแล้วเนี่ยอย่างสมมติคุณคนจาโทจีระเดชเนี่ยพอพวกนี้แล้วเผาเนี่ยก็เป็นขี้เถ้าไปเมื่อก่อนก็เหมือนอย่างเราเนี่ยพอแก้ห่อนี้ออกแล้วพอสิ้นห่อนี้แล้วพวกนี้ก็เป็นขี้เถ้าเป็นธาตุดินลมเป็นธาตุลมที่หายใจกลายเป็นธาตุลมที่อบอุ่นกลายเป็นธาตุไฟที่เป็นน้ำกลายเป็นธาตุน้ำที่เป็นขี้เถ้าเป็นกระดูกกลายเป็นธาตุดินนี่เรียกว่าแก้ไปหนึ่งห่อจะร้องไห้จะค่ำควรจะเสียดายอะไรวอนทุกสิ่งทุกอย่างก็มีอยู่แค่นี้กองแห่งรูปเป็นอย่างนี้กองแห่งน้ำเป็นอะไรกองแห่งน้ำก็มีความรู้สึกพอใจและไม่พอใจตัวนี้เป็นตัวบุญและตัวบาปเช่นใครพูดดีเราชอบใครพูดไม่ดีเราโกรธเราเห็นคนนี้หน้าตาดีเราชอบหน้าตาไม่ดีเราไม่ชอบแล้วเราจำเลยคนนี้พูดดีเราชอบคนนี้พูดไม่ดีเราไม่ชอบคนนี้หน้าตาดีเราชอบคนนี้หน้าตาไม่ดีไม่เข้าสเปคเราไม่ชอบก็เรียกว่าสัญญาความจำไว้แล้วก็เอามาปรุงใหม่ปรุงใหม่ก็เป็นสังขารชอบไม่ชอบอยู่ด้วยเมื่อสังขารเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาคือความจำชอบไม่ชอบมาตั้งอดีตเช่นคำพูดหยาบๆเนี่ยจำมาแต่อดีตพ่อแม่ทะเลาะกันญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาด่ากันหยาบๆเราก็จำมาตั้งแต่หยาบๆหรือเราไปวัดไปวาเขาพูดธรรมะธรรมโมเป็นบุญกุศลเราก็จำสัญญานั้นมาละเอียดใจมันก็พอมานึกไอ้สิ่งที่ดีๆก็ละเอียดใจก็ละเอียดเป็นสุขแต่พอนึกถึงคำพูดที่หยาบๆที่เขาให้เรามาสัญญานั้นก็วิปริตคิดหยาบๆเวลาใครว่าเราชอบใจเราก็พูดดีถ้าไม่ชอบใจก็พูดหยาบๆอันนี้มันสืบมาจากสัญญาเดิมต้นที่อยู่ในขันธ์ห้าสังขารเป็นตัวปรุงสังขารเนี่ยเป็นตัวปรุงให้เป็นบุญให้เป็นบาปจากการที่จำได้ไม่รู้จากการเห็นก็ดีได้ยินก็ดีได้กลิ่นก็ดีได้รสก็ดีได้สัมผัสก็ดีก็จะพอใจไม่พอใจเป็นบุญกุศลนี่ย่อให้ฟังนะโยมอาจจะงงๆนะอายว่านี่เนี่ยรูปธรรมนามธรรมนามธรรมก็คือจิตนี่เองคือวิญญาณนี่เองรูปธรรมก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเราแก้ออกแล้วไม่มีอะไรหรอกไอ้ตัวจิตนี่ไม่มีอะไรหรอกมันตัวอาศัย

ปเจ้ารู้เจ้าเห็นแล้วเอามาคิดนึกพอใจไม่พอใจเองมันเอาไปจำกับสิ่งที่แวดล้อมเกิดขึ้นถ้าคนไหนพูดดีเราก็จำดีคนไหนพูดไม่ดีเราก็จำไม่ดีฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้สร้างอารมณ์ที่เป็นเครื่องจำที่ดีเช่นการภาวนาการรักษาศีลการทำใจให้ไม่โกรธทำใจให้ไม่เกลียดทำใจให้ไม่ชังทำใจไม่อิจฉาริษยาปองลายกันทำใจไม่ให้มันเยือกเย็นให้มันสงบอยู่เสมอนั่นก็เรียกว่าสร้างอารมณ์สัญญาที่ดีปรุงแต่งแต่กุศลที่ดีเป็นวิญญาณนี้เป็นวิญญาณสุคติถ้าแตกดับตายไปเรียกว่าพร้อมไปด้วยการขันธ์5ให้ดีพิจารณาขันธ์5แล้วก็ละขันธ์5แล้วก็สร้างแต่งขันธ์5ให้เป็นขันธ์5ที่ดีเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณของเราเนี่ยสะสมอารมณ์เป็นบุญไว้มากให้ทานรักษาศีลจิตใจของเราได้เย็นดีแล้วนั่นแหละจะไปสุคติได้กระสร้างบารมีสะสมบารมีทำจนเป็นกุศลเกิดขึ้นในใจก็มีแต่สัญญาที่ดีอย่างสมมติเด็กบางคนเนี่ยจำเรื่องไม่ดีเช่นพ่อแม่หย่าร้างกันมีปัญหาครอบครัวเด็กจะมีปัญหาในเมื่อเห็นพ่อแม่มีปัญหากันเด็กก็จำแต่สิ่งที่มันไม่ยุติธรรมคำพูดคำจาของพ่อแม่ไม่ยุติธรรมใช้คำหยาบหรือพ่อเมาทุกวันแม่เล่นไพ่ทุกวันอะไรเงี้ยจะมีการแตกแยกกันเด็กก็จะจำแล้วผลที่สุดออกมาเมื่อโตแล้วเด็กก็จะเปลี่ยนแปลงนิสัยเองด้วยการทางออกที่ผิดๆเพราะจำแต่สิ่งที่ไม่ดีก็มาเป็นปัญหาสังคมทุกวันเนี่ยเพราะเด็กมีสัญญาไม่ดีจากพื้นฐานของพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมเพราะไม่มีศีลธรรมเพราะว่าไม่ได้สำรวมเข้าหาธรรมะเรียกว่าไม่ได้สำรวมวาจากายใจคิดว่ากูมีสิทธิ์ที่จะพูดเกิดมาอยู่ในครอบครัวแล้วเราก็มีสิทธิ์จะเถียงมีสิทธิ์จะพูดผู้ชายก็ถือว่าตัวเองมีสิทธิ์จะทำจะกินเหล้าใครจะว่าอะไรจะทำเจ้าชู้จะว่าอะไรจะทำอะไรจะว่าผู้หญิงก็ฉันจะด่าจะว่าจะว่าไงคือเมื่อเป็นตัวเองมีสิทธิอย่างนี้มากขึ้นก็เลยว่าคนลืมตัวไม่ได้คิดว่าผลที่จะออกมาสู่ภายนอกคือกระทบกระเทือนถึงลูกเราเสียอนาคตมันตายแล้วเด็กก็ไม่เอาไม่อยู่กับพ่อแม่คบเพื่อนแล้วมีความสุขมากใกล้ชิดกับเพื่อนแล้วมีความสุขกับการเข้าบ้านเข้าบ้านเราเล่าร้อนเหลือเกินแต่คบเพื่อนได้มีความสุขนั่นคือทางออกของเพื่อนปัญหาไม่ได้มาจากใครมาจากพ่อแม่ไม่มีศีลธรรมไม่สงบกายวาจาใจเด็กก็จำแต่สิ่งที่ไม่ดีเอามาใช้นี่เราก็จะแก้ปัญหาหัวใจเราคือว่าเราก็ต้องพยายามสร้างสัญญาเป็นธรรมที่พยายามเห็นสมณะผู้สงบเห็นความดีของลูกเห็นความดีของหลานเห็นความดีของพ่อแม่เห็นความดีของคนที่เข้าหาศีลธรรมพยายามเห็นคนดีอย่าไปนั่งใกล้คนไม่ดีถ้าไปเห็นคนเขานินทาให้ร้ายกันคนกินเหล้าเมายาคนนี่เราจะสะสมอารมณ์สัญญาพวกนี้ไม่ดีเลยแล้วเราจะเสียเปรียบในเมื่อเวลาเราอยู่ว่างๆในจิตเราก็จะผุดเกิดเป็นบาปขึ้นในใจฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการที่เรามาแก้ห่อที่เรามองไม่เห็นไอ้หลักธรรมที่อาตมาได้กล่าวไว้เรื่องของวิญญาณเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยโยมจะรู้ได้ในเมื่อโยมไม่มีความหลงมีสติสัมปชัญญะก็ไปพิจารณาในหลักของสมาธิจริงๆแล้วจะเห็นขันธ์สี่แต่ให้รู้ขันธ์หนึ่งไว้ก่อนขันธ์กองแห่งรูปเนี่ยรู้ไว้ก่อนเถอะเราจะได้ไม่หลงในวัยหนุ่มวัยสาวไม่หลงในลาภในยศในสรรเสริญแล้วเราจะได้รีบเตรียมตัวเตรียมใจปฏิบัติธรรมเราจะไม่ทุกข์ในเมื่อเราจากกันแม่ของเด็กเนี่ยไปที่วัดสังฆทานอยากจะร้องไห้บอกร้องไม่ออกอาตมาก็คิดว่าเขามีธรรมะอยากร้องไห้จริงแต่มันร้องไม่ออกเพราะอะไรเขาคิดแล้วว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วเขาถึงวาระเขาแล้วเขาจะต้องไปอย่างนั้น
เราร้องไงเขาก็ไม่คืนมาแน่นอนถ้าร้องคืนช่วยกันร้องร้องคนเดียวไม่คืนร้องหลายๆคนจะได้คืนแต่ยิ่งร้องก็คือยิ่งทุกข์กับคนร้องแต่คนที่ตายไปนั่นก็ไปแล้วคนที่ตายแล้วต้องเกิดทันทีคนที่ตายเนี่ยต้องเกิดทันทีโยมจะเกิดเป็นอะไรต้องเกิดทันทีเพราะวิญญาณนี้ต้องประกอบด้วยขันธ์ห้าจะเกิดเป็นเปรตอสุรกายแล้วเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นสัมภเวสีเกิดอยู่ในภพภูมิใดก็ต้องอาศัยขันธ์ห้าหมดมันจริงจริงมันเกิดเนี่ยคนเราเนี่ยมันเตรียมตายตั้งแต่ยังไม่ตายบางคนเนี่ยมันมีญาณสังขารที่จะตายก่อนเป็นปีก็มีหลายๆปีก็มีว่าถึงเวลานั้นจะต้องตายบางคนก็7 วันได้รู้ตัวจะต้องตายบางทีมันมีญาณสังขารไม่ใช่คนเราปุ๊บปั๊บตายนะมันมีเหตุจะต้องตายถ้าเราสามารถจะระลึกรู้ญาณพวกนี้ได้อย่างพุทธเจ้าเราจะรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าจะทำนายใครเนี่ยคนนี้อีก7 วันเขาจะหมดอายุแล้วมันปรากฏให้พระพุทธเจ้ารู้เลยว่าอีก7 วันเขาหมดอายุเขามันรู้ก่อนนะบางคนเนี่ยต้องบางคนเนี่ยรู้ตัวเองตายเนี่ยต้องหลายปีรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยไม่รอดละกำหนดอายุเนี่ยหมดละก็เป็นจริงๆพอถึงเวลาเป็นจริงๆอย่างคนที่สุพรรณบุรีเขาบอกมีหมอคนหนึ่งเขาดูแม่นอยากจะดูไปขอให้ดูทีฉันจะตายเมื่อไหร่บอกอย่าดูเลยดูไม่ได้หรอกเขาห้ามดูเรื่องความตายดูแล้วมันทำใจไม่ได้เอาแต่หน้าจะรู้แต่ว่าจะตายเมื่อไหร่คนใจอ่อนไปดูเขาบอกอีก5 ปีตายโอ้โหกินไม่ได้นอนไม่หลับผอมลงพอถึง5 ปีตายจริงๆแค่คนโง่ถ้ารู้ตัวเองตายก็ทำบุญเลยบวชที่ปฏิบัติอีก5 ปีตายทำให้ใจนี้อิ่มเลยเพราะเผื่อทีอาจจะต่ออายุไปได้ด้วยแต่ถ้าตายก็ตายยังมีความสุขนี่มารู้ตัวเองจะ5 ปีตายตั้งแต่ดูวันนั้นมากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยมีโยมคนหนึ่งที่วัดชื่อเป็นทายิกาชื่อถ้าเป็นทำงานในธนาคารเป็นผู้หญิงสามีก็เป็นทหารเรือเนี่ยถ้าโยมบอกทหารเรือโยมคงรู้สามีเขาชื่อพันลักแก้วอ่ะพอดีจะมาไปอยู่อังกฤษจะ7-8 เดือนเขาเขียนจดหมายไปบอกเขาเนี่ยหมอดูเนี่ยบอกว่าเขาไม่รอดหรอกเขาโยนดวงทิ้งหมดไปหาหมอพระไหนแม่นๆโยนดวงทิ้งบอกคุณไม่รอดหรอกตายก็พยายามบอกทำไมไปดูมันบอกว่าลุงอาไม่อยู่หนูไม่รู้จะไปพึ่งใครก็ไปหาเข้าโยนดวงมาตายหมดเลยก็เสียใจผอมลงเขียนจดหมายไปหาตมาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรแต่แล้วพอตมากลับมานะเขาอยากคบตมาคนเดียวคือว่าจะว่าเขายังไงว่าเขาจะตายไหมหมอทุกคนไปดูดวงโยนดวงทิ้งเหมือนกันหมดแล้วดวงถึงตายปีนี้หมดอะไรวันที่เท่าไรมีนาเนี่ยที่แล้วมาน่ะต้องตายเหมือนกันต้องตายจะมาบอกไม่ตายหรอกโยมไม่ตายหรอกทำใจไม่ตายหรอกทำบุญนะบอกไม่ตายว่าหมอก็ดูว่าตายบอกไม่ตายหรอกถ้าหมอว่าไม่ตายเราไม่ตายกันแล้วกันพอเจอเรากินได้นอนหลับหายโยมไม่ตายทุกวันจะไม่ตายแต่เพราะอะไรเพราะหมอดูทำให้ไม่ตายโยมไอ้หมอดูช่วยให้ไม่ตายเพราะมันถ่ายว่าตายก็เลยทำบุญใหญ่ไม่เสียดายใหญ่เลยเอาใครจะเอาอะไรก็เอาถือว่าตายแล้วเอาไปไม่ได้พอรู้ว่าตัวเองจะตายเลยทำบุญไอ้ทำบุญกลายเป็นสนองเคราะห์ดอกชะตาตัวเองแต่ที่เราไม่รู้ตัวเองตายนี่ทีมันตายไม่รู้ตัวอย่างสมัยก่อนสมณเณรน้อยอาจารย์บอกสมณเณรอายุหมดแล้วนะอีก7 วันก็หมดอายุแล้วสมณเณรอายุเราน้อยจริงเกิดมา8 ขวบก็หมดอายุก็เป็นลามันดาตอนยังไม่ไปถึงมันดาเราไปเจอหนองน้ำมันแห้งกระลุกน้ำปลามันเยอะเลยติดแห้งก็เห
็นว่าปลาจะตายภายในวันต้องวันเราต้องเจ็ดวันก็จับปลาเนี่ยไปปล่อยหนองน้ำมาเลยเอาชีวรแล้วสบงคอพอเพื่อนเพื่อนจับปลาไปปล่อยหนองน้ำหมดเลยแล้วก็ดีใจว่าปลาตายพ้นตายก็ยังดีใจมากไปพอกลับมาไม่ตายเจ็ดวันแล้วก็ไม่ตายไปถามอุปชายาบอกท่านอาจารย์อุปชายาเนี่ยดูแม่นดูดวงคนดูชะตาคนเนี่ยไม่มีผิดเลยพระผมทำไมไม่ตายท่านอาจารย์อุปชาบอกก็เอ็งไปทำอะไรไปนะเอ็งไปหาแม่ไปทำอะไรบอกไปเจอปลาแล้วก็ปล่อยปลาบอกสงสารมันนึกว่ามันจะตายก่อนเราบอกนั่นแหละทำให้ต่ออายุสามเณรไปถึง80ปีอายุสามเณรจะยืนไปถึง80ปีบวช ด้วยนะบวช ด้วยแต่ก็สงเคราะห์สัตว์ไอ้เคราะห์กรรมคนเราทีมันมีอยู่แต่ว่าพอพ้นภาวะนั้นมันก็พ้นไปได้แต่บางคนไม่พ้นนะทำไงก็ไม่พ้นแต่บางคนถ้ามันไม่เป็นกรรมหนักมันพ้นแต่ถ้าเป็นกรรมหนักไม่พ้นทำไงก็ต้องตายอย่างที่สมัยพุทธเจ้าก็มีเรื่องเกิดขึ้นอย่างไรหลายอย่างที่พ้นไปได้มีที่พ้นไม่ได้ก็มีฉะนั้นจึงว่าโกสัจฉังมรณังเสเวใครเล่าจะรู้ความตายว่าจะมีเรามาในวันนี้พรุ่งนี้ก็อย่าได้ประมาทรีบทำความดีคนกินเหล้าเมายาก็เลิกกินทำเมาตาเมาแล้วมันไม่ดีอายุมันสั้นคนด่ากันทะเลาะกันก็ทำให้ใจดีเสียอย่าไปมีศัตรูกับใครหาวัดหาวาเข้าปฏิบัติเสียหาหลักที่พึ่งทางใจที่จะได้มีความสุขในเมื่อเราเกิดมาแล้วได้เอาขันห้ามาทำดีเราแก้ห่อแล้วไม่มีอะไรตายก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราที่คิดนั้นเพราะเราไม่รู้เองถ้าเรารู้แล้วมันก็ดับไปได้ที่มันเป็นทุกข์ใจเราที่เป็นทุกข์ๆเนี่ยถ้าเรารู้ทันแล้วมันดับได้หมดแต่ถ้าเราไม่รู้มันทุกข์ตลอดเวลาเพราะมันขาดสติขาดสมาธิปัญญาเหมือนเราเสียใจผิดหวังเรื่องอะไรสักอย่างแต่ถ้าเรารู้จริงเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงเลยแต่เราหลงทุกข์ไปเองสมมติว่าผู้ชายผิดหวังกับผู้หญิงทำว่าจะรักเราแล้วไม่รักเราผู้หญิงผู้ชายว่าจะรักเราแล้วไม่รักเราเราคิดว่าเขาหลอกเราแต่ถ้าเราพิจารณาแยกกันหน้าออกไปแล้วไม่ใช่หลอกเราหรอกเราหลอกเขาเองตัวเราหลอกเราเองจึงได้ต้องไปเสียใจเขาไม่ได้หลอกเราหรอกตัวเราหลอกเราเองเราจึงต้องเสียใจแต่ถ้าเราไม่หลอกตัวเองไม่เสียใจเลยไอ้ที่ความผิดหวังนี่เพราะเราหลอกตัวเราเองพอเข้าใจไหมโยมถ้าเราพิจารณาแยกขันธ์ห้าแล้วเราเข้าถึงธรรมะแล้วไม่เสียใจเลยเหมือนคนหนึ่งแต่งงานปุ๊บคิดว่าสามีเนี่ยต้องน็อกใจตัวเองตลอดเวลาผู้ชายไม่ไว้ใจเสริมอะไรก็เป็นสามีคนอื่นอยู่กับเราก็สามีเราคิดอย่างนั้นเรื่อยๆผลสุดพอสามีไปมีเมียน้อยเขาไม่เสียใจเลยเขาบอกว่าไม่เสียใจคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นไอ้คนหนึ่งโอ้โหจะตายให้ได้เลยเพราะไม่คิดเลยเพราะว่าคือผู้ชายเนี่ยเป็นคนดีจริงๆในการซื่อสัตย์แต่พอไปอยู่ต่างประเทศพอไปอยู่ต่างประเทศมันเหงามันเปลี่ยนใจไปคบผู้หญิงหนึ่งกลับมาก็นึกว่าภรรยาไม่ถือสาเล่าให้ภรรยาฟังเท่านั้นโอ้โหเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับพายผอมเลยคิดว่าสามีไม่ซื่อกับตัวเองคือคนไม่เคยเกียมใจคิดว่าสามียอมต้องซื่อตัวเองตลอดชีวิตแต่พอผิดหวังท่านนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะไม่ได้เตรียมตัวนึกไว้ก่อนสู้คนที่นึกอะไรๆไว้ที่ตรงความจริงทุกอย่างไว้ดีกว่านึกถึงความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากของรักจะมีกับเราทุกเวลานึกเรื่อยๆไว้ดีกว่าใจมันจะได้ไม่ทุกข์โศก
แล้วยังโยมเป็นราชการเนี่ยโยมต้องนึก

เพราะว่า60โยมก็เลิกเป็นแหละให้โยมใหญ่ถึงเป็นจอมพลเป็นระยองก็ต้องเลิกเป็นพอถึงเวลานั้นโยมทำใจได้ไหมแต่ถ้าเวลานี้โยมไม่นึกนะพอถึงวันนั้นโยมก็เขียวเหมือนกันเสียใจเหมือนกันว่าเคยทำงานมากลับมาหมดแล้วไปไหนใครก็ห้อมล้อมเราเคารพเราแต่พอถึง60ไม่มีใครทักทายเราเลยแล้วก็ใจเขียวเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าเราเตรียมใจไว้ไม่สบายพ้นท่าที่เราแล้วเราจะได้เข้าวัดเข้าวาปฏิบัติอิสระตัวเองหมดภาระกังวลแล้วใจสบายมันเป็นบุญไปหมดกันนี่เพราะมันเห็นความจริงมานานบางคนนี่ลาออกก่อน40 55ออกแล้วขอไปบวชขอไปปฏิบัติพักผ่อนทีเคร่งเครียดมากแล้วเอาของไปได้ดีกว่าลาภยศสรรเสริญของนอกกายเอาไปไม่ได้เอาบุญกุศลไปชาติหน้ามันจะดีกว่านี้อีกคิดอย่างนั้นปลงตกสบายคนหนึ่งเป็นพานโรงนะโยมเขาปวดเกษียณไม่ยังไปอยู่เลยพานโรงธรรมศาสตร์ไปทุกวันนะโยมเขาปวดแล้วยังไปมันติดเคยทำงานเหงาก็อยู่บ้านไม่ได้ติดไม่ยอมไปเป็นเดือนทำใจไม่ได้พ้นได้ตำแหน่งเลยทำใจไม่ได้อย่าคิดว่าตัวเองเป็นพันโลงกันนะใจไม่เคยอยู่ฉะนั้นถึงว่าเราฝึกทุกอย่างที่ตามหลักธรรมพระเจ้าวันนี้เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไม่ประมาทเลยแต่คนที่ตายนี่ก็โชคดีนะก็เคยไปบวชที่วัดเคยไปถือผ้าขาวมารดาพาไปบวชไปปฏิบัติแต่ก็ใช้ระยะสั้นๆก็ยังโชคดียังได้ไปสัมผัสกับธรรมะยังได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจมากๆก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้สร้างสมเกิดมาได้ทั้งทางโลกและทางธรรมถือจะอายุไม่มากแต่ก็ยังได้สร้างความดีมารดาก็ชมเชยว่าลูกเป็นคนดีลูกเป็นคนดีก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วแล้วก็ภูมิใจวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาก็ได้บรรยายมาพอสมควรก็ขอให้ทุกคนที่ได้ตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลจงตั้งจิตให้เป็นสมาธิให้แน่วแน่ให้สงบให้ไม่คิดอะไรให้ปราศจากความปรุงแต่งคิดนึกจะเป็นเรื่องเก่าก็ดีเป็นเรื่องใหม่ก็ดีให้จิตเราเนี่ยมีแต่พุทโธอย่างเดียวเมื่อจิตใจเราสงบมีพุทลมเข้าโธลมออกแล้วสัก5นาที10นาทีแล้วก็แผ่กุศลนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วพลังจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะส่งผลให้ถึงกับผู้หลับได้อย่าได้ทำใจทุกโศกหรือเศร้าหมองใจให้ปราศจากความปรุงแต่งให้มีสมาธิเป็นพลังบุญสิ่งนี้แหละที่จะนำถึงกันได้ก็ให้ตั้งใจสงบใจให้กำหนดว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทกำหนดที่ลมหายใจสัก5นาทีเพื่อจะการแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ตายเอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจที่จมูกของเราที่ใบหน้าของเราที่ความรู้สึกตัวของเราให้กำหนดหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำความรู้พร้อมที่ตัวเราที่ลมหายใจของเราไม่ให้จิตไปคิดนอกกายนอกใจน้อมเห็นจมูกของเราลมหายใจของเราทำใจให้ว่างทำใจให้สว่างทำใจให้สงบทำใจให้เฉยพุทลมเข้าโทลมออกให้ปราศจากความปรุงแต่งต่างๆเอาละตั้งใจแผ่เมตตาส่งพลังจิตให้สู่แก่ผู้ชื่อที่ได้ตายไปจิตใจเราจะได้เป็นส่วนกุศลนำให้ถึงแก่ผู้ที่ร่วงลับไป
ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัทรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุข

ภวตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อคุกเข่ากราบพระ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเป็นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังทีเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อน หากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

0: ของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่สิบค่ะสิทธานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จเจ้าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณข้าราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จเจ้าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีผ ลูกผักหลายอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งจะให้ใกล้กันนะนั่งจะให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์ข้าเจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงตับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายเ
ำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่วางคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังให้ปรากฏถ้าไม่ปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้

เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วปฐมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนด

็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังเราจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไร

พึ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมรรคท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆเอาออกนี่ไม่ออกพลึดพลัดจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆเอาออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ไปถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อัฐิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองแห่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตมรรคอรหัตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมี

พราะพวกเราจะสงสัยเลยอินทรีย์สังวรเป็นเครื่องกัสรูธรรมขอให้เราสำรวมไว้ทุกๆคนจะลุกก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้สำรวมอินทรีย์ไว้เมื่ออินทรีย์นี้แก่กล้าแล้วญาณทัศนะวิสุทธิก็จะเกิดให้ผู้ปฏิบัติรู้เห็นขึ้นได้จะได้แจ้ง

คนที่แก่ไม่ได้ทำกรรมฐานก็เพราะการไม่รู้ไม่ได้รักษาศีลก็รักษาศีลก็คือรักษาใจไม่ให้ไปทำบาปนั่นไม่รู้เลยว่าความไม่โลภไม่โกรธเนี่ยเป็นของดีคุณถ้ารู้ว่าไม่โลภไม่โกรธเป็นของดีใครๆก็ชอบดีทั้งนั้นนี่ก็ที่โกรธเนี่ยมรรคมันยังไม่เกิดนี่มรรคยังไม่เกิดผู้รู้ผู้เห็นไม่มีแล้วมันก็เกิดก็พวกเราได้บ่อยๆ

คืองั้นจะต้องสร้างศีลนี้ดีศีล5ก็ดีศีล8นี่ก็ดีศีล10ก็ดีพระสงฆ์ปฏิบัติก็แค่นี้โถมไปบรรลุธรรมทมไปขอให้ปฏิบัติจริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องรู้จริงๆปฏิบัติจริงๆก็ต้องเห็นจริงๆทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสมัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วไปหยุดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนนอนนอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะ

เห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่ชังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆพระไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแล้วจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอาอมรรคผลแหละถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยพงศ์ให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปเมื่อกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนน่ะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทั้งสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานอนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นจำชัดขึ้นเราก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหวังไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

่านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อสุขเมื่อนั้น

ขอนไม้เล็กๆที่หล่นท่ามกลางทาน้ำอันเชี่ยวกรากย่อมถูกพัดไปอย่างไร้จุดหมายสุดแต่กระแสน้ำนั้นจะมีกำลังพาไปชีวิตมนุษย์ที่เกิดมาด้วยอำนาจแห่งความหลงก็ล้วนตกอยู่ในกระแสโลกอันจะต้องถูกพัดพาไปสุดแต่ใครสร้างกรรมใดไว้หนทางหนึ่งหนทางเดียวเท่านั้นที่จะยกจิตของเราให้พ้นจากกระแสโลกเข้าสู่กระแสธรรมก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อท่านผู้ฟังได้ทำจิตพิจารณาตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์แล้วกระแสความสงบเย็นจากพระธรรมจะคงซึมซาบเข้าสู่จิตใจของท่านเพื่อเป็นกำลังต้านทานกระแสโลกอันสับสนวุ่นวายได้บ้างไม่มากก็น้อย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: อดทนต่อการฝึกฝนให้นักเรียนทั้งหลายเพิ่งทราบว่าวันนี้จะทำธุระทางจิตโดยมากชาวนักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนโดยมากไม่ค่อยจะรู้จักว่าการทำสมาธินี่คือทำอย่างไรและก็ทำให้มันเป็นประโยชน์อะไรต่อไปอย่างนี้พุทธศาสนิกชนเราทั้งหลายโดยมากไม่ค่อยรู้จักแต่รู้อย่างอื่นมากกว่านี้แต่สิ่งนี้มันไปจะรู้เพราะว่ามันเป็นงานที่นั่งหลับตาคล้ายๆกับคนโง่อย่างนี้จงตั้งใจฟังต่อไปการทำสมาธิวันนี้สมาธินี้เป็นหลักอันหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าของเราที่ได้บรรลุธรรมะอันเป็นธรรมที่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายนั้นหาพบไม่ได้ซึ่งเป็นอาการที่ต่อต้านกิเลสมาตลอดทุกวันนี้ยังมีเชื้อสายมาอยู่ติดตามมาอยู่นั้นศีลสมาธิปัญญามีเป็นแก่นของพุทธศาสนาแต่ว่าวันนี้จะไม่พูดถึงศีลไม่พูดถึงสมาธิถ้าพูดกันไม่พูดถึงปัญญาพูดแต่เพียงว่าสมาธิเพราะปัจจุบันนี้จะนำนักเรียนทำสมาธิเรื่องศีลเรื่องปัญญานั้นเพื่อจะอธิบายภายหลังในปัจจุบันนี้ก็นึกว่าทำเลยทำเลยเข้าที่เลยหนึ่งให้รู้จักว่ากายของเราอย่างหนึ่งดูไหมกายนี่กายคือก้อนมานั่งอยู่ส่วนหนึ่งในความรู้ที่กายทรงไว้ในกายนี้ส่วนหนึ่งเท่านี้ข้อปฏิบัติของเราบัดนี้สำหรับจิตของเรานี่ควรฝึกเพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเรื่องของจิตทั้งนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งทั้งหลายมันรับรู้มันส่งมาถึงจิตจิตเป็นผู้ทำงานใหญ่มหาศาลตาเห็นรูปที่เขามาเหวี่ยงให้หูฟังเสียงก็มาเหวี่ยงให้จมูกดมกลิ่นลิ้นรสโผฏฐัพพะก็มาเหวี่ยงให้จิตเป็นผู้ทำงานฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นว่าถ้าจิตไม่ฉลาดแล้วก็เสียทีเท่านั้นเพราะชุมนุมงานทั้งปวงมันอยู่ที่จิตเราจิตของเรานี้ทำไมถึงจะทำเป็นสมาธิจิตของเรานี่มันหลายอารมณ์มากจนเกือบจะเราว่าแม้มันหลายจิตหลายใจเยอะเกินไม่ใช่อย่างนั้นจิตใจไม่หลายจิตหลายใจหรอกอารมณ์มันหลายอารมณ์ต่างหากจิตมันก็อันเดียวเนี่ยคือผู้รู้อันเดียวเท่านี้แหละบางทีคิดไปนู่นบางทีคิดอยากได้อันนี้บางทีคิดอยากทิ้งอันนั้นก็นึกว่าหลายจิตหลายใจอันนั้นเราพูดผิดเราเข้าใจผิดจิตใจไม่หลายอย่างนั้นไม่มากอันนั้นมันวิ่งไปตามอารมณ์มาหลอกมันไปฉะนั้นเมื่อเราแบกของหนักๆหลายอย่างมาพะลวงพลังมันลำบากมากบัดนี้เรามาทิ้งมันซะเอาเหลือไปชิ้นเดียวเราก็แบกง่ายวันนี้ก็ต้องการอย่างนั้นต้องการในทิ้งอารมณ์ทั้งหลายที่มาพัวพันในจิตเราทุกอย่างวันนี้จึงเอาแต่กายกับจิตที่มาฝึกฝนจิตเรียกว่าทำสมาธิคือทำให้จิตที่เรามีอยู่นี่ให้เกิดกำลังในส่วนทำจิตให้เกิดกำลังนี้ไม่ใช่ว่าคิดให้มันมากคือมาทำจิตให้มันหยุดนิ่งเพราะว่าสภาพที่จิตหยุดนิ่งนั้นพวกเรายังไม่เคยพบมีแต่คิดไปตามอารมณ์เรื่อยเปื่อยไปทั้งนั้นเนี่ยอย่างนั้นปัญญาถึงไม่ค่อยมี ซึ่งมีก็เป็นปัญญาหยาบเอาตัวไว้ไม่ได้ถึงแม้มีความผิดเกิดขึ้นมาก็ชอบความผิดอันนั้นจะไม่ทำความผิดนั่นไม่ได้เพราะกำลังจิตแต่มันน้อยต้านทานไม่ไหวฉะนั้นวันนี้จะให้ทิ้งอารมณ์ทั้งหมดจะให้เหลืออารมณ์อันเดียวถ้ามีอารมณ์อันเดียวเนี่ยมันก็สงบจากอารมณ์หลายๆอย่างมันก็เป็นอันเดียวเราจะเห็นจิตของเรา นี่การนั่งให้ตรงสภาพเพียบก็ตามนั่งให้สบายเอาทำนั่งเลยเอามือขวาทับมือซ้ายฟังไปเรื่อยๆไปนั่งกายให้ตรงนั่งกายให้ตรงนะให้นั่งเสมอพระประธานดูพระประธานข้างหน้าเรานั้นท่านนั่งอย่างไรท่านก้มท่านเงยขึ้นแค่ไหนอะไรเป็นอย่างไรนั่นเอานั่นเป็นตัวอย่างนะ แล้วก็ดับตาอย่าไปนิ้มตาให้มันแรงนั่นดับพอสบายอย่าให้มันลำคาญวันนี้ให้ปล่อยวันนี้ให้ปล่อยภาระทุกอย่างให้คิดว่าเรานั่งในศาลานี้เรียกว่าเรานั่งคนเดียวไม่มีหลายคนนั่งคนเดียวคล้ายๆว่าเรานั่งคนเดียวอยู่ในกลางป่ากลางดงอะไรต่างๆนั่นนี่นะป่าเราทำความสงบไม่ต้องรำคาญกับคนอื่นครับ และก็หลักการที่จะปฏิบัตินั้นก็คือลมเมื่อเรานั่งตรงนี้แล้วไม่ให้มันกระทบข้างหน้าข้างหลังตรงดับตาลงสักนิดหน่อยแล้วก็ก้มเหมือนพระประธานพอดี แล้วก็ลมหายใจหายใจดูนี่ว่ามันยังไงเห็นไหมลมหายใจกำหนดอารมณ์หายใจเป็นยังไงมีไหมเราหายใจให้มันสบายอย่าให้มันยาวเกินไปใหญ่มันสั้นเกินไปมันสบายยังไงเอาอย่างนั้นเอาตรงที่มันสบายใครมันชอบยาวหน่อยก็ยาวหน่อยชอบสั้นหน่อยก็สั้นหน่อยอย่าให้มันแรงแล้วก็กำหนดลมหายใจหนึ่งลมหายใจหายใจเข้าไปต้นลมคือที่ปลายจมูกเราดึงริมฝีปากข้างบนลมส่วนไหนมันถูกต้องก็กำหนดตรงนั้นดูนี่เบื้องต้นของลมที่จะเข้าไปตอนที่สองก็คือหัดไทยหัวใจแล้วมันต้องผ่านมาหัวใจนี่ตอนที่สองมีกลางลมปลายลมอยู่ที่ไหนสะดือปลายลมสะดือนี่ลมเข้ามาปลายลมสะดือต้นลมอยู่ปลายจมูกกลางลมอยู่หัดไทยปลายลมอยู่สะดือให้กำหนดให้รู้จักไว้ที่นี่เมื่อเราจะหายใจออกไปนั้นต้นลมอยู่สะดือกลางลมอยู่หัวใจปลายลมอยู่จมูกกำหนด3การ1 2 3นี่ลมเข้าไปลมออก1 2 3พอจะบอกกำหนดรู้ว่าที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่เท่านั้นแหละเอาความรู้สึกของเรานั่นน่ะกำหนดตามลมนี่ว่า1 2 3 1 2 3ให้กำหนดรู้ว่าที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้ที่นี่ก็รู้เรียกว่าเรากำหนดลมหายใจคำว่ากำหนดนั้นก็คือให้รู้ตามลมที่มันเข้าไปว่าต้นลมอยู่ตรงนี้เมื่อมันเข้าไป กลางลมอยู่ที่หัตถ์ไทยปลายลมอยู่ที่สะดือนี้เมื่อหายใจออกให้กำหนดเฉยๆว่าต้นลมอยู่ตรงนี้กลางลมอยู่ตรงนี้ปลายลมอยู่ตรงนี้นะที่นี้ต่อไปนั้นถ้าหากว่าเราอยู่ที่นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้ชัดเจนในเรื่องความสงบนะมีสติสัมปชัญญะมันติดต่อกันตรงนี้ก็รู้มันรู้ทั้งสามการนี่ตามสบายแล้วนะต่อไปทำไงอันนี้ตอนที่สองต่อไปให้กำหนดทีเดียวกำหนดที่ปลายจมูกหรือตรงดึงที่ปากเนี่ยไม่ต้องตามมันไปให้รู้ที่นี่ว่ามันออกให้รู้จักมันเข้าให้รู้จักไม่ต้องวิ่งไปตามมันนะนี่มีตอนที่สองที่มันสงบที่ว่าไอ้ตอนนี้แล้วก็รู้นี่ก็รู้นี่ก็รู้จนมันคล่องตัวแล้วนะทีนี้ก็ไม่ต้องตามมันไปอย่างนั้นก็ได้จับอยู่เนี่ยลมอยู่ที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากเนี่ยมันออกไปก็ตามมันเลยไอ้รู้อยู่ตรงนี้เนี่ยมันเข้าไปก็ช่างมันไม่ต้องตามมันทีนี้สบายกว่าเก่าทีนี้มันงานนี้ละเอียดกว่าเก่าแล้วจ้องอยู่ตรงนี้พอแต่เรารู้สึกมีสติ ติคือความระลึกได้อยู่สัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่เดี๋ยวนี้เราทำอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ลมเข้าเรารู้ไหมลมออกเรารู้ไหมมีสติระลึกได้อยู่ในปัจจุบันนี้มันมีตกเป็นอย่างอื่นอีกไปอีกตกกำหนดมันตรงนี้ไอ้ความคิดว่าทำอะไรอย่างนี้ถ้ามันคิดขึ้นก็อย่ารับรู้มันว่ามันจะรู้อะไรอย่างนี้มันจะคิดอย่างนี้อย่าไม่ใช่หน้าที่ของเรามันจะเห็นอะไรไหมทำอย่างนี้เมื่อมันคิดขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องรับรู้ไม่ใช่หน้าที่การงานของเราในเวลานี้การงานในเวลานี้คือให้เรารู้เฉพาะตรงเข้าออกเท่านั้นแค่ปล่อยให้สบายนะครับสั่งทำได้แล้วต่อไปนี้ทำเลยจะอธิบายไปสักหน่อยนึงฟังไปด้วยแนะนำฟังไปด้วยทำไปด้วยทำเลยมันนั่งให้สบายให้มันตรงอย่าให้มันปวดอวัยวะอันใดหนึ่งก็ให้เงียบเอากำหนดเดินหนึ่งสองสามให้กำหนดลมเฉยๆเสียก่อนเพื่อเราจะรู้ว่าขนาดไหนมันจะเหมาะยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนมันจะเหมาะกับจริตของเราเหมือนกับเราฝึกเหยียบจักรใหม่ๆไม่ต้องเหยียบผ้าเอาผ้าเราเหยียบจักรเปล่าๆเฉยๆก่อนมันคล่องตัวซะก่อนนี่เราก็หายใจเฉยๆซะก่อนเนี่ยมันคล่องตัวซะก่อนว่ามันพอดีแค่ไหนเอาขนาดไหนแล้วก็สติมาวางลงตามลมปลายจมูกนี้อาทัยสะดือสะดืออาทัยจมูกเรื่อยไปจนมันคล่องตัวแล้วก็ปล่อยไม่ต้องตามมันให้รู้จักลมออกลมเข้าเท่านั้นลมหยาบลมละเอียดเท่านั้นพอแล้วไม่ต้องคิดอย่างอื่นตอนนี้ให้ทำงานอย่างเดียวตอนเนี้ยไม่ต้องคิดไปถึงบ้านถึงช่องไม่ต้องคิดไปถึงการงานทุกอย่างทิ้งมันหมดเนี่ยว่ามันจะเป็นอะไรยังไงมาก็ช่างมันเถอะให้เราเข้าใจว่าวันนี้เราจะต้องทำเท่านี้วันนี้เราเปลี่ยนทำกันไปเรื่อยๆอย่าไปกั้นลมนะปล่อยลมให้สะดวกนะปล่อยลมให้สะดวกให้มันสะดวกถึงที่มันใครชอบยังไงก็เอาอย่างนั้นปล่อยให้สะดวกเดี๋ยวเงียบกำหนดความรู้ไว้เฉพาะริมฝีปากในเฉพาะรอบๆด้านหน้าของเรานี้มีความรู้สึกไว้เราเตรียมทำได้เต็มที่นะนี่แหละให้เข้าใจว่าขั้นตอนครั้งแรกบางคนก็ถามมานั่งสมาธิเราเห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรคือไม่เห็นทุกข์นี่แหละคนเรานะเดินไปเดินมาเราทุกวันนี้เราอมทุกข์ไว้ไม่เห็นมันถ้าหากว่านั่งอย่างนี้มันทุกข์เราก็พลิกครั้งนี้เสียทุกข์ก็หายไปสุขเกิดขึ้นมาเราก็ประมาทไปแล้วนึกว่าเราไม่มีทุกข์เมื่อนั่งไปพักหนึ่งอีกมันเกิดทุกข์ขึ้นมาเราก็พลิกไปครั้งนี้เสียทุกข์ก็หายไปก็นึกว่าเราไม่มีทุกข์เนี่ยทุกมันตามพวกเราอยู่อย่างนี้แต่เราก็ไม่ค่อยเห็นทุกกันเนี่ยยังย่อยๆมันอยู่ตรงนี้ถ้านั่งพุบลงไปน่ะทุกอิริยาบถนี้มันบังทุกการนั่งการยืนการเดินการนอนเนี่ยเดี๋ยวมัน

บังทุกข์ไว้เดินเกินไปไหนมันทุกข์ก็หยุดนอนซะเกินไปซะมันทุกข์เหลือกระดุกขึ้นมามันก็หายทุกข์มันก็มีสุขเดี๋ยวมานั่งอยู่ก็เป็นสุขนั่งนานๆก็ทุกข์อีกก็พลิกข้างนี้ไปอีกเมื่อก่อนทุกข์ก็หายไปพลิกข้างโน้นข้างนี้ยังก่อนทุกข์มันก็มีอยู่นั่นแหละเนี่ยก็รำคาญอีกทุกข์เดินไปอีกก็สบายไปเดินให้มากก็ทุกข์อีกเนี่ยก็หยุดอีกก็สบายอีกอย่างนี้แหละอาการทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยมันปิดทุกข์ไว้ที่พวกเราทั้งหลายมีความประมาทอยู่ไม่เห็นทุกข์ขนาดทุกข์ขนาดนี้ก็ยังไม่เห็นแล้วอย่างอื่นนอกนี่ไปมันบังอยู่อย่างนี้อิริยาบถมันบังทุกข์ไว้ทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราบังคับ

อิริยาบถมันบังทุกข์ไว้ทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราบังคับเปลี่ยนมันก็มีแต่สุขเราก็เผลอไปไม่มีทุกข์อะไรนี่อันนี้มันบังไว้เราไม่เห็นว่ามีอะไรบังเราอยู่เราก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เมื่อนั่งมันทุกข์แล้วก็พลิกไปก็หายไปแล้วสุขเกิดขึ้นมาก็เพลินไปอีกนะเมื่อนั่งไปนานทุกข์เกิดขึ้นมาก็พลิกอีกทางนี้สุขเกิดขึ้นมาทุกข์หายไปก็เพลินเรื่อยไปนี่เรียกว่าเราไม่เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เครื่องปกปิดมันเป็นอยู่อย่างนี้เองเป็นเหตุให้คนลืมตัวเหมือนกันกับความหนุ่มมันปิดความแก่ไว้ในเวลานี้ในน้อยหนุ่มๆเกิดขึ้นมาก่อนไม่นึกว่าเราแก่ไอ้ความแก่มันซ่อนอยู่ในนี้เมื่อเรามองไม่เห็นก็อยู่เป็นนานๆที่มันจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นแล้วเนี่ยใจก็เพลินไปตามรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้เรามาเห็นอันนี้พูดถึงสิ่งมันบังอันนี้จะพูดถึงการทำสมาธิอันนี้มันก็คล้ายๆจิตเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในน้ำเมื่อเราจับมันเหวี่ยงขึ้นบนบกมันก็ตะเกียกตะกายไปหาน้ำเพราะมันเคยอยู่ในน้ำก็เราปล่อยร่างกายได้ตามสบายตามอิริยาบถมันก็ไม่เห็นทุกข์มันก็สบายเมื่อเอามานั่งอย่างนี้มันก็ทำเราเอาสินะเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดอย่างนี่มันเป็นไปอย่างนี้ได้การทำสมาธิมันก็ให้จิตเราเนี่ยมันเหมือนกับปลามันอยู่ในน้ำเมื่อเราจับมันเหวี่ยงขึ้นบนบกมันก็ตะเกียกตะกายไปหาน้ำเพราะมันเคยอยู่ในน้ำก็เราปล่อยร่างกายได้ตามสบายตามอิริยาบถมันก็ไม่เห็นทุกข์มันก็สบายเมื่อเอามานั่งอย่างนี้มันก็ทำเราเอาสินะเป็นโน่นเป็นนี่สารพัดอย่างนี่มันเป็นไปอย่างนี้แหละการทำสมาธินี่แหละท่านเรียกว่าทำจิตของเราให้มีกำลังที่ท่านทำฌานทำสมาบัติก็ทำรูปนี้เป็นเบื้องแรกมันจนจิตของท่านมันหยุดดิ่งอยู่ในที่อันเดียวนั้นไม่กี่ชั่วโมงได้มันจะเป็นยังไงเรานั่งขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเห็นอย่างเนี้ยถ้าว่าเรานั่งเป็นนานๆจนจิตของเราสงบไม่มีอะไรเลยมันดิ่งตลอดนี่เนี่ยมีความรู้อยู่ตั้งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยมันจะเป็นยังไงขนาดเรานั่งประเดี๋ยวประดาวนี่ทุกข์มันกวนเราเหลือเกินถ้าท่านนั่งไปได้ตั้งชั่วโมง2ชั่วโมงทุกข์ไม่กวนท่านจิตของท่านจะเป็นอย่างไรนี่เราคำนวณเอาละแต่เรานั่งประมาณเท่าไหร่เนี่ยไม่ถึง30นาทีมั้งเนี่ยขอแขกแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็เท่านี้แหละเราไม่มองเห็นตัวของเราเนี้ยทุกข์มันเพิ่งจะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยจิตนี้นะจิตนี้เราฝึกจิตนี้จิตคืออะไรนะจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้คือผู้รู้สึกจะไปถามหาตัวหาตนมันจริงๆมันก็ไม่มีมันคือผู้รู้สึกอารมณ์ผู้ที่รู้สึกอารมณ์นี่เรียกว่าจิตแต่จะถามไปจริงๆจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรเห็นมันคืออะไรไหมนั่งเมื่อกี้เห็นมันคืออะไรไหมแต่มันเป็นผู้รับรู้อารมณ์สารพัดอย่างคือผู้รับรู้สิ่งทั้งปวงจิตนะทัศนจิตเป็นนั้นถ้าจะถามเข้าไปจริงจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้ไม่คืออะไรมันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีใครเห็นมันหรอกแต่เป็นแต่ความรู้สึกขึ้นมาอย่างนั้นในผู้รู้สึกนั้นมันจะเป็นอย่างไรมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วนะในผู้รู้สึกนั้นมันมีอะไรบ้างมันไปเกาะเกี่ยวอะไรบ้างนี่ตัวนี้แหละมันทำให้พอเรามันเป็นประสาทไม่หยุดวิ่งไปวิ่งไปตามอารมณ์เดียวกับหลวงบ้านเท่านั้นเนี่ยเนี่ยก็ทิ้งการเรียนเท่านั้นเนี่ยนะในอารมณ์ที่ชอบใจก็วิ่งไปตามอารมณ์เดียวจะกระเปิดเปิงไปเลยไหนๆมาก็มาดูหนังสือกันมีเจตากับหนังสือจ่อกันอยู่เท่านั้นเนี่ยไอ้ตัวที่มันรู้มันวิ่งไปที่ไหนก็ไม่รู้ง่ายมันก็หาวนอน

0: ันเท่านั้นแหละมันจะได้เรื่องอะไรจิตไม่อยู่กับเราเนี่ยมันสงสารตาบ้างสิเอามันไปจ่อหนังสือมันจะรู้อะไรมันก็เห็นเฉยๆเท่านั้นมันจะมีปัญญาที่ตาหรือเอาหนังสือมาจ่อกับตาเนี่ยจิตมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเพลินอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นานๆสมาธิหนึ่งมันจะไปสอบอะไรได้ที่หนึ่งที่สองกับเขาล่ะก็นึกว่าเรามันบุญไม่มีอะไรไม่มีดวงไม่ดีดวงมันจะดียังไงดวงไปเที่ยวอยู่ในป่าเนี่ยมันดียังไงกันนะจะต้องไปหาดวงตาดวงดวงไปผูกดวงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันดวงไม่ดีบ้าบ้าบอบอไปงั้นพอเราตั้งสติไม่ดีตั้งใจไม่ดีมันจะดีที่ตรงไหนแล้วดวงที่ไหนมันจะดีกว่าความดีไปได้ไม่มีไหมมันก็เพ้อฝันกันไปอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยเมื่อหากว่าจิตนี้แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากจิตนี้มันสามารถฆ่าตัวตายได้เอาตนพ้นจากอันตรายได้เราจะดูอย่างสัตว์ป่าที่อย่างมันเชื่องเราเช่นไก่ป่ามันกลัวมากที่สุดนะถ้าเราไปตะคุบจับมันมาได้เอามาดูหน้าดูตาเท่านั้นแหละเดี๋ยวตายแล้วใครไปฆ่ามันนี่แหละลักษณะจิตร้ายเนี่ยมันฆ่ามันถ้ามันกลัวมันกลัวจนตายก็ได้เหมือนมนุษย์เราทั้งหลายเนี่ยเมื่อมันเสียใจร้องไห้ก็ได้น้ำตามันไหลออกเมื่อมันดีใจเกินไปน้ำตามันก็ไหลอุ่ยเห็นไหมคือมันมาอยู่สภาพอันพอดีฉะนั้นทำอย่างนี้เนี่ยว่าทำจิตให้มีกำลังจิตที่มีกำลังจิตต้องถูกหยุดจากอารมณ์เงียบสงบอยู่นี่จิตทำกำลังให้มีกำลังขึ้นไม่ใช่ว่าปล่อยจิตคิดไปสารพัดอย่างอันนั้นทำลายจิตเจ้าของไม่ให้มีกำลังเมื่อเราคิดก็ให้มันคิดเมื่อเราหยุดก็ให้มันหยุดเมื่อทำการงานอันนี้ก็ทำการงานอันนี้เมื่อเลิกอันนี้ก็เลิกอันนี้ทำอย่างนี้ถ้าจิตถ้าเราหยุดแล้วเวลานี้เราทำอันนี้อยู่มันก็อยู่กับการงานอันนี้เมื่อเราเลิกอันนี้เราก็เลิกอันนี้ไม่ใช่ว่าเราทำอย่างหนึ่งอยู่เดี๋ยวไปคิดถึงอย่างหนึ่งอย่างนั้นมันจิตไม่ได้ฝึกปัญญาไม่เกิดแล้วนี่เราทำจิตให้หยุดนิ่งในอารมณ์อันเดียวมันเกิดประโยชน์มากทีเดียวแล้วจิตนี้ทุกอย่างท่านอีกกายทำกายให้มีกำลังนะไม่ต้องทำอย่างนี้ตอนเช้ามาต้องออกวิ่งหลายกิโลนะต้องยกของหนักยกขึ้นยกลงให้มันเคลื่อนไหวนั่นทำกายให้มีกำลังต้องทำอย่างนั้นท่านจิตที่มีกำลังจะไปนั่งคิดนอนคิดอะไรวุ่นวายหน่อยนะน่าจะเสียคนเท่านั้นแหละน่าจะเสียคนคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาแล้วก็วิ่งไปตามเท่านั้นเนี่ยทำจิตที่ไม่มีกำลังกายหนึ่งเราอาศัยกายกับจิตเท่านี้อาศัยอยู่ทุกวันนี้ทำจิตให้มีกำลังก็ทำกายให้มีกำลังเท่านั้นการงานของจิตนี่มันมากจะมากเหลือเกินเลยมันทำงานในโลกนี้ทั้งหมดรอบตัวของมันเลยตาหูจมูกลิ้นกายมีใจเป็นผู้ทำงานอย่างเดียวที่สุดรับรองฉะนั้นเมื่อจิตได้ไปจดจ่อในอารมณ์อื่นนอกจากอารมณ์นี้จิตนั้นไม่มีกำลังฉะนั้นอนาปานสตินี้เป็นกรรมฐานที่เป็นอารมณ์เรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานนี่อนาปานสติที่ทำจิตให้สงบนี่มีหลายอย่างคือเป็นอุบายทำจิตให้สงบเท่านั้นเราจะยกอะไรก็ได้ยกพุทโธธัมโมสังโฆบริกรรมก็ได้แต่ว่าอนาปานสตินี่มันสบายมากเราอยู่ที่ไหนก็ต้องหายใจอยู่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนเลยนั่งนั่งเขียนหนังสืออยู่ก็ตามนั่งพักผ่อนอะไรก็ตามเถอะลมมันมีอยู่เรากำหนดลมเท่านั้นนั่งในเก้าอี้ก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าออกเฉยกำหนดวางข้างนอกหมดจิตมันมีกำลังมากอันนี้นี่ทำที่ไหนก็ได้นี่ทำที่โรงเรียนเราว่างๆก็ได้สมาธินี่ปัญญาวิญญาเกิดเท่านั้นเคยไหมเราเขียนข้อความอะไรต่างๆมันจิตขาดไม่ได้บางทีเราสะกดจิตกำหนดบางทีนั่งคุยกันในหลายคนเนี่ยมันรำคาญมันจะทำมันนั่นไม่ได้แล้วก็แงหน้าออกไปกำหนดนั่นแหละทำสมาธิแหละเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาได้แล้วนั่นเขียนเนี่ยอย่างกำหนดอย่างเดียวกันนั่นแหละที่นี่ถ้าหากว่าเราเป็นนักเรียนเราประกอบสมาธินี่เข้าไปนะยิ่งว่องไวแหละขณะที่เราติดปัญหาตอนเรากำหนดคนนี้มันก็ยังมีผลนะดูธรรมดานี่เนี่ยเอากำหนดให้มันซึ้งไปก็นั่นอีกมองเห็นก็ไปอีกอย่างนั้นนะอันนั้นเรียกว่าเราคิดค้นมันฟูขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าเราทำความรู้
1: ้อันหนึ่งแต่เราไม่รู้หรอกเราทำความรู้อันหนึ่งให้เกิดขึ้นมาเหนือรู้ที่มันมีอยู่ปัญหาอันนี้เราจึงแก้ได้นะถ้าหากว่าปัญหาอันนี้ถ้าความรู้ขนาดนี้มันแก้ปัญหานี้ได้อย่างเรานั่งอยู่เฉยๆดูมันคิดไม่ออกเรากำหนดต้องไปอีกความรู้อันหนึ่งอีกเลยว่าเราสร้างความรู้อันหนึ่งขึ้นมาอีกในทางพุทธศาสนาสร้างญาณใหม่ขึ้นมาสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาเพราะความรู้อันนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้แล้วมันได้มาอย่างนั้นแต่น้อยเท่านั้นเราก็มีเราปรากฏการอยู่แต่เราไม่พิจารณาหรือเราออกไปในที่บุญวายแล้วเป็นตัวเรากำหนดมันก็คิดได้ง่ายเพราะคนไม่บุญวายมันจะทำเลขทำคิดเลขอะไรต่างๆมีคนจะห้าคนสิบคนพูดกันอะไรวุ่นวายอยู่คิดได้ง่ายๆไหมถ้าเราออกไปข้างนอกสักพักหนึ่งเงียบตั้งใจอยู่คนเดียวเนี่ยปัญญามันเกิดเที่ยวเพราะนั้นศีลนี่ก็มีอาการอย่างนั้นคือทำกายจิตของเราให้มีความผิดในกวดแกงสงสัยทีนี้เมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่มีความผิดในกายวาจาเราได้เป็นจิตมันก็สงบจิตไม่มีเรื่องอะไรจิตก็สบายเพราะความผิดไม่มีเนี่ยอาทิปัญญานี้ถ้าเรากล่าวเป็นบทบาทมันก็คนในอย่างเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาถ้าว่าเรากล่าวให้มันรวมกันแล้วก็คือมีหลักสามหลักเท่านี้สามตัวจริงแต่มันทำงานรวมกันอย่างนี้ทำงานอันเดียวกันชิ้นเดียวกันนี้ให้ความสงบเกิดขึ้นมาให้ปัญญาเกิดขึ้นมามันชิ้นเดียวนี้เหมือนที่ไม้เราสามไม้สามเส้าอย่างเงี้ยเอาอันเดียวมันก็ไม่ได้สองก็ไม่ได้สามแต่ว่าเป็นสามตัวจริงเป็นศีลก็จริงเป็นสมาธิก็จริงเป็นปัญญาก็จริงชื่อมันแต่ว่าสามอย่างนี้มาทำงานรวมอันเดียวกันแล้วเกิดผลขึ้นมาเราจะเห็นว่าอันนี้มันทำงานร่วมกันอันเดียวนี่เราจะเรียกว่าธรรมะอันเดียวก็ได้ศีลก็ช่วยกำลังหนึ่งสมาธิก็เป็นกำลังหนึ่งปัญญาก็เป็นกำลังหนึ่งมาทำงานร่วมแรงเดียวกันกลมเกลียวก็เป็นอันเดียวกันเรียกว่ามรรคสามัคคีคือความสามัคคีเกิดขึ้นเมื่อใดเป็นต้นนั่นแหละในการกัจจรู้ธรรมเมื่อไรมันก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายเหมือนกันเมื่อมีความสามัคคีกันเมื่อไรสบายเลยอย่างนักเรียนหรือครูโรงเรียนนั่นแหละเมื่อครูสามัคคีกันนักเรียนสามัคคีกันในโรงเรียนนั้นเกิดความสบายขึ้นเดียวนั้นเมื่อนักเรียนไม่สามัคคีกันครูไม่สามัคคีกันไปคนละทิศเดียวทางมันจะสามัคคีกันไหมมันก็ไม่สงบเท่านั้นแหละนี่แหละครูก็ดีนักเรียนก็ดีไปต้นให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันครูก็รู้จักหน้าที่ของครูนักเรียนก็รู้จักหน้าที่ของนักเรียนต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์เดี๋ยวปัญหามันก็ไม่เกิดขึ้นเท่านั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นการทำสมาธินี่เหมือนการเป็นต้นมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วนะไอ้ความดีทั้งหลายมันก็เด่นเกิดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยตรงที่มันช่วยกันสามัคคีนั้นไม่พูดถึงอย่างอื่นย่อเข้ามาอีกทีหนึ่งย่นตัวเข้ามาเป็นตัวของเรานี้เมื่อดินเมื่อน้ำเมื่อไฟเมื่อลมเมื่อธาตุทั้งสี่เนี่ยมันรวมสามัคคีกันเป็นอันเดียวกันแล้วร่างกายนี่ก็สดใสสบายนี่ก็ความสามัคคีในร่างกายถ้าร่างกายนี่มันสามัคคีไปแล้วไฟมันแรงไปลมมันน้อยไปซะดินมันมากไปซะอะไรไปไหมอย่างนั้นมันสามารถทำอะไรไม่สำเร็จขึ้นเหมือนกันกับมนุษย์เราทั้งหลายคนจะสิบคนนี้ช่วยยกก้อนหินสักก้อนหนึ่งหรือท่อนไม้สักท่อนหนึ่งสักสิบคนสิบคนถ้ามันช่วยกันทุกคนมันก็ยกขึ้นเท่ากำลังแรงมีสิบคนยกขึ้นถ้าหากว่ามีคนห้าคนมีแต่บอกว่าเอ้าเอ้าแต่ห้าคนไม่ยกนะแต่ว่าเอ้าเอ้าหมดทั้งสิบคนลงกำลังเพียงห้าคนนั่นจะยกขึ้นไหมมันก็ขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่สามัคคีกันอย่างนั้นธรรมะนี่มันก็แฝงไปอย่างนี้ทุกก้าวกับชีวิตของมนุษย์เราทั้งหลายอันนี้ธรรมะประจำชีวิตของพวกเราทั้งหลายอย่าประมาทจะทำอะไรก็ทำในมันจริงๆมันถึงไม่เสียผลประโยชน์นะจะเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียนจริงๆเป็นคนว่าง่ายเป็นคนสอนง่ายใครจะอะไรก็ทั้งมันเถอะเอาแต่ความรู้เราเท่านั้นแหละให้มันได้เถอะแน่ครูก็เหมือนกันไม่ต้องทำอะไรอื่นพยายามสอนนักเรียนให้เข้าใจให้ข้ออัดต่างๆเป็นต้นตั้งอกตั้งใจครูก็ตั้งใจสอนนักเรียนก็ตั้งใจฟังเท่านั้นแหละลองที่ทำให้ดีแต่ไปทำดูเถอะ รงเรียนนาลีลองสิมันก็ดีเท่านั้นแหละไอ้ความดีนี่เนี่ยมันดีทุกคนมันก็น่าเอาไปพิจารณาวันนี้นะไอ้ความดีทุกคนต้องการความดีทุกคนนักเรียนก็ต้องการความดีความรู้ครูก็ต้องการความดีความรู้นะแต่ความดีนั่นมันเกิดจากความสามัคคีถ้าสามัคคีไม่พร้อมกันเถอะมันก็ดีเท่าใดมันก็ดีไม่ได้แค่นั้นแหละนี่คือธรรมะมันเป็นอย่างนี้อันนี้ในหน้าที่ของหน้าที่ของเสรีหน้าที่นะอันนี้นักเรียนก็ต้องพยายามทำพยายามทำคารพในการเรียนครูก็ต้องคารพในการระเบียบวินัยของเราทุกๆคนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะมีคุณพิเศษอย่างหนึ่งนะครูบางทีพูดแรงไปบ้างเราก็ให้อภัยแก่ครูบ้างเพราะว่าท่านเป็นครูเรานะแต่ว่าครูก็อย่ารุนแรงเกินไปเห็นเราเป็นครูเขาอย่าให้รุนแรงเกินไปนะให้มันพอเหมาะพอสมกันนักเรียนก็เอาอำนาจจากมือกับครูก็ไม่ได้เราเป็นเด็กน้อยนะคารวะจะนิวาโตจะสันตุทิจกตันนิวตาเคารพไปมั่งอย่างคนแก่นะพูดผิดถูกก็ให้ไปเถอะคนแก่อย่างนี้มันก็สบายไปแล้วนะทำงานหลงหน้าหลงหลังไปเลยก็ให้เถอะคนแก่เรารู้จักอย่างนั้นกำลังของคนแก่เพียงใดแล้วก็รู้จักกำลังของคนแก่คนหนุ่มวิ่งไป8กิโลจะให้คนแก่วิ่งไปได้8กิโลมันกันมันก็สู้ไม่ไหวแล้วนะให้รู้จักกำลังอย่างนี้หรือประการหนึ่งเช่นว่าถ้าหาวดีที่สุดเป็นธรรมะพ่อบังเกิดเข้าของเรานะเป็นพ่อเราสมมติให้ฟังนะเลี้ยงเรามาจนใหญ่จนเติบโตจนในการศึกษาเราเรียนเต็มที่แกเป็นคนกินเหล้านะแกเป็นคนกินเหล้าไปที่นี่ก็โลเลที่นั่นห้ามก็ไม่ฟังแกก็เอาของแกอยู่นั่นนะเราจะเอาไงถ้าเป็นถ้าพ่อเราเป็นไงเอาไปฆ่าทิ้งเดี๋ยวนี่แล้วก็คิดยังมันก็เรื่องของแกนะเรื่องแกกินเหล้าก็เรื่องของแกก็ทำของแกเรื่องคุณของแกนั่นเลี้ยงเรามาน่ะทิ้งไม่ได้เหมือนกันนะต้องยกไว้เป็นพ่อเราอย่างเก่าอันนี้เป็นทางดีที่สุดทีนี้เมื่อครูผิดพลาดไปบางครั้งก็ให้อภัยอันนี้ก็เป็นครูเราหวังดีต่อเราอย่างนี้เป็นต้นเราเป็นนักเรียนกับครูก็เหมือนพ่อกับลูกนั่นเองให้อภัยกันได้อย่างนี้มันก็เป็นธรรมะอันนี้ก็เหมือนกันปัญญาที่จะเกิดเช่นนี้ก็เพราะการมีธรรมะการฝึกธรรมะอย่างนี้ผลงานที่จะเกิดขึ้นที่ดีนั้นอันนี้ก็เพื่อรากเหง้าข้าวมูลนั่นก็คือศีลคือสมาธิมีปัญญาถึงแม้จะเป็นธรรมะเป็นต้นนี้เรียกว่าศีลธรรมเรียกว่าศีลธรรมไม่ได้พูดถึงว่าให้ละอะไรทั้งหมดละแต่สิ่งที่มันไม่ดีถ้าหากว่าผลที่สุดในทางพุทธศาสนาดีชั่วทั้งในละหมดเราไม่ถึงขั้นนั้นเราถึงขั้นทำจิตใจของเราให้เยือกเย็นให้เป็นกุศลให้มีความเมตตาสงสารให้อภัยกันได้เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้นเรียกว่าศีลธรรมให้มันถูกต้องและเป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้สอนง่ายได้สำนึกในตัวบ่อยๆถ้าหากว่ามันไม่ค่อยสบายก็มานั่งสมาธิเสียกราบพระไปนั่งสมาธิกำหนดลงไปครูก็ตามนักเรียนก็ตามแล้วกินไปเรียนไปสอนนักเรียนไปจะไปโรงเรียนทุกวันนั่นถ้ามากลับมากราบพระไปก็ให้กราบพระตอนกลางคืนมาก็ให้เวลานั่งสมาธิสักพักหนึ่งให้มันพยายามติดต่อกันเมื่อเราเดินไปเดินมาก็ให้มีสติสตังไว้อะไรมันผิดพูดผิดไหมพูดอย่างนี้ถูกไหมผิดไหมเป็นเรื่องคนอื่นดังเกียรติไหมอะไรไหมต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวอยู่เสมอนั้นดังนั้นจึงเป็นจิตที่มีผู้รู้ตามรู้ตามเห็นเป็นผู้ภาวนาอย่างนั้นมันถึงดีได้ต้องรู้สึกตัวอยู่ทุกอย่างอย่าไปเข้าใจอย่างอื่นนะถ้าเรามีธรรมะจริงๆแล้วมันไปไม่ได้แล้วมันทำชั่วไม่ได้สถานที่ทำชั่วไม่มีสถานที่ทำผิดไม่มีเรื่องธรรมะนะเราจะไปทำชั่วอยู่ที่ไหนคนทุกๆคนมันชอบเห็นอย่างนี้นะเป็นหลบๆทำซะบางทีมันคิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมากลัวพ่อจะเห็นกลัวแม่จะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็นอะไรนี้เป๊ะแบบทำซะข้างๆสักกี่คนมาเห็นเนี่ยนะแอบทำอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าทำอะไรทำผิดๆเนี่ยกลัวคนจะเห็นกลัวครูจะเห็นกลัวนักเรียนจะเห็น ตัวพ่อแม่จะเห็นตัวคนอื่นจะเห็น

หากว่าจะทำความชั่วอย่างไรอย่างคิดอย่างนี้ก็หนีไปหาสถานที่ไม่มีใครเห็นเราก็ทำแล้วก็นึกว่าไม่มีใครเห็นเราก็ดีใจเนี่ยนี่คือคนโง่เป็นอย่างนั้นทำไมคนจะไม่เห็นแหละใครเป็นคนทำที่ทำไม่ใช่คนหรือเราไม่ใช่คนเหรอนี่มันดูถูกตัวเราเกินไปไปหาที่ไหนคนมาเห็นถ้าเราทำบอกไปทำคนเดียวไม่ให้ครูเห็นได้ไหมไม่ให้คนเห็นได้ไหมจะอยู่ในดินฟ้าอากาศที่ไหนก็ตามเถอะที่รับมันไม่มีแล้วนี่ถ้าเราเป็นธรรมะฉะนั้นคนรู้จักธรรมะแล้วจึงไม่กล้าทำความชั่วในที่รับและที่แจ้งต่อหน้าหลับหลังไม่เคยทั้งนั้นเนี่ยที่ไหนมันรู้ทั้งนั้นเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่เป็นนี้คือทำความผิดไม่ได้อันนี้คือมันการฉันนั้นฉะนี้พวกเราทั้งหลายนั่นทุกๆคนนะซึ่งเป็นนักเรียนนะให้เข้าใจว่าในเวลานี้เราเป็นลูกคนนะถึงแม้ว่าเราจะมีความรู้สักขนาดไหนก็ช่างเถอะแต่ว่าความฉลาดยังไม่พอไม่พอความฉลาดไม่พออย่างวันนั้นก็ไปในวังเจ้าฟ้าชายก็มาเฝ้าท่านเรียนว่าจะทำยังไงลูกชายมันใจร้อนคนอายุขนาดนั้นมีความรู้ก็จริงแต่ความฉลาดไม่พออาตมาก็ตอบว่าจริงความรู้มากแต่ความฉลาดไม่พอเพราะว่าอายุวัยเรายังไม่ครอบที่สูงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแต่ต้องให้ทำเพียรไปให้นั่งสมาธิไปให้อาศัยธรรมะเรื่อยๆไปท่านมาร้อนบุตรชายในใจร้อนมากจะทำยังไงดีแอบยิงธรรมะเรื่อยไปอย่าตามใจจะของเกินไปให้ระมัดระวังตัวแต่ว่าอายุมันครอบเป็นมาสูงแล้วมันค่อยเป็นไปความฉลาดมันเกิดมีมาเองมันอย่างพวกเราก็เหมือนกันนั่นแหละเด็กๆเนี่ยอายุรุ่นนี้รู้อะไรก็จังมันเถอะแต่มันไม่ฉลาดที่จะต้องทำนั้นมันก็ยังมีอยู่นั่นเองมันขาดอุปกรณ์หลายๆอย่างบัดนี้เราเป็นลูกคนนะเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เราเป็นยังไงพ่อคนแม่คนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เราเป็นเด็กว่าผู้ใหญ่เป็นยังไงอย่างแท้จริงเราไม่รู้จักบัดนี้เราเป็นนักเรียนนะเราเป็นผู้เรียนหนังสือว่าหน้าที่ของครูอย่างแท้จริงนั้นคืออะไรเรายังไม่รู้นะทุกคนยังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นครูเรามีคือยังไม่เคยเป็นพ่อแม่คนพ่อแม่คนเราก็ไม่รู้จักตามเป็นจริงเพราะเราเป็นลูกคนอยู่เรายังไม่เคยเป็นครูเรารู้จักครูแต่ไม่รู้ถึงครูมันเป็นซะอย่างนี้นั้นการจะเราเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่นะเห็นคนแก่ไม่รู้จักคนแก่เห็นแต่คนอื่นเขาแก่เราจะแก่อะไรก็ไม่รู้เรื่องเมื่อโน้นมาฟันน้ำมันโยกนะคนแก่เป็นอย่างนี้นะเนี่ยเมื่อหลังงอมงอมถึงคนแก่เป็นอย่างนี้เมื่อเราเป็นหนุ่มอยู่ไม่รู้จักคนแก่รู้แก่ไปไม่รู้เห็นคนแก่ไม่รู้คนแก่ถ้าเราเป็นคนแก่รู้ละทีตาก็ไม่สว่างแล้วหูก็ไม่ได้ยินแล้วหลังก็งอมไปแล้วนะรู้แล้วออกคนแก่เป็นอย่างนี้ไอ้คนหนุ่มนั้นไม่รู้จักแต่คนแก่บรรยายถึงเรื่องคนหนุ่มนั้นรู้จักพอมันผ่านมาแล้วอย่างนี้ทุกอย่างไอ้ความฉลาดที่มันมีอยู่ในใจของเราทุกวันนี้ไม่พอฉะนั้นบัดนี้เราเป็นเด็กนักเรียนต่อไปเราจะได้เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นครูเป็นคนสอนคนเราจะต้องพยายามสอนตัวเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเป็นนักเรียนขึ้นไปเป็นจนตลอดเป็นครูให้รู้จักวิสัยเราเป็นเด็กเป็นยังไงเป็นนักเรียนในความรู้ทั้งนั้นแหละนี่ขึ้นไปนี่นะนี่วิธีการเรียนการสอนคนเราสอนคนทำไมคนไม่เชื่อเราพูดกับนักเรียนก็ไม่เคารพไม่เคยเชื่อเราว่ายังมีเหตุอยู่ว่ามันมีอะไรไหมมันจะต้องมีอะไรอยู่ไอ้ครูไอ้นักเรียนไม่เคารพเราพูดไม่ค่อยฟังเรานี่เรามันมีอะไรอยู่มันมีอะไรอยู่ในตัวของเรานั้นที่ยังไม่พร้อมเราควรแก้นั่นเสียนักเรียนการดีเรายังไม่ดีอยู่สอบไม่ได้ดีความรู้ไม่ดีมัน

ราะอะไรไม่ใช่ว่าบุญวาสนาบารมีของเราอะไรหรือการกระทำเราเป็นยังไงการเรียนเราเป็นยังไงการขยันเราเป็นยังไงการเคารพในการศึกษาเราเรียนเราเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปหาผูกดวงอ่ะเนี่ยมันติดอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้ซะมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราฝึกฝนเช่นนี้แล้วนะไอ้ความรู้อันนี้นะมันจะกลมเกลียวกับธรรมะอันนี้เป็นธรรมชาติที่ดีมากต่อไปเราจะเป็นคนปกครองคนเป็นผู้ใหญ่นะเป็นเจ้าเป็นนายนะรักษาผืนแผ่นดินเมืองไทยเรานี่ไว้เพราะเราพอรุ่นทำมาก่อนๆนั่นเนี้ยก็จะไปแล้วแก่แล้วนะถ้าเราทำไม่ดีก็พาลูกหลานของเราวอดวายแล้วไม่เหลือแล้วนี่เราต้องเรียนทางธรรมะธรรมะนั้นน่ะเหมือนเกลือไอ้ความรู้ของพวกเราทั้งหลายนั่นเหมือนกับเนื้อหรือปลามีปลาเนื้อมันอร่อยอยู่ในเจ็บไม่ได้เพราะอะไรมันเน่านี่จะต้องมีเกลือใส่เข้าไปถ้าเก็บไว้นานก็ได้ความรู้เรามีอยู่ธรรมะไม่มีความรู้เรามีอยู่ความดีไม่มีเรียนรู้ก็ดีความรู้ก็ดีพูดก็ดีอธิบายก็ดีแต่ทำไม่ดีมีประโยชน์ไหมนี่ให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดส่วนตัวของเราแล้วก็คิดถึงครอบครัวบ้านเมืองของเราคิดถึงผืนแผ่นดินของเราคุณบุตรคุณธิดาทั้งเราทั้งหลายนั้นนะในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นอย่าไปว่าคนนั้นยังไม่ทำคนนี้ยังไม่ทำคนนั้นยังไม่เอาคนนี้ยังอย่าไปพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันหมดไปไอ้ความชั่วทั้งหลายเห็นง่ายไอ้ความดีมันเห็นได้ยากต้องพยายามอดทนฝึกฝนอย่างเราเรียนวิชาความรู้นี่ถูกเหมือนกันฉันนั้นแต่มารู้เดี๋ยวก็ให้มันดีรู้ไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่มันก็เรามีกำลังนะเอาไปรบราฆ่าฟันกันอย่างอื่นมันก็ไม่ดีเลยนะเอาไปทำการทำงานที่ถูกต้องนี่มันก็เกิดประโยชน์เท่านั้นไอ้ความรู้นี่ตัวมันการฉันนั้นถ้าหากว่าไปตั้งอยู่ในคนอันธพาลแล้วก็เหมือนเอาไอ้อาวุธใส่มือโจรเท่านั้นแหละไอ้ความรู้ไปตั้งในชนพาลแล้วทำอะไรให้วอดวายหมดความรู้สิไปตั้งในนักปราชญ์จะแล้วเป็นต้นจะทำประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญขึ้นจะต้องมีเมตตากรุณามุทิตานี่เมื่อเราทำสมาธินี้มีเหตุผลอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดอย่างนี้มันจะออกความคิดอย่างนี้มันจะละความโลภโกรธหลงลงไปทีละน้อยละน้อยความเมตตาอารีเกิดขึ้นมามีความสามัคคีพร้อมเพียงกันถ้าอะไรมันสามัคคีพร้อมเพียงกันขึ้นมาแล้วนะมันก็เกิดประโยชน์ในหมู่นั้นในคณะนั้นในชาติที่เราเกิดมานี่ก็มีประโยชน์ไอ้ความดีของคนนั่นน่ะมันดีที่การกระทำดีนี้ไม่มีอะไรจะไปที่ไหนหรอกหอบไปไม่ได้หรอกลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีเคหสถานบ้านช่องก็ดีนะไอ้ความดีนี่เนี่ยมันช่วยเราเราทำความดีมาแต่เมื่อวานนี้ก็ดีเถอะมาดีมาถึงวันนี้วันนี้เราก็ทำความดีต่อไปถึงพรุ่งนี้ปีนี้เราทำความดีอยู่เป็นต้นมันก็เจือจูนไปถึงพรุ่งปีหน้าต่อไปเรื่อยๆไปชาตินี้มีอยู่ก็ชาติหน้าก็ฉันนั่นเหมือนกันไม่มีอย่างอื่นนอกจากทำใจของเรานี่ให้สงบระงับอดทนเมื่อถูกอารมณ์มาวุ่นวายมานิดๆหน่อยๆก็อดทนเอานะไอ้ความโกรธก็ดีมันไม่โกรธอยู่ก็ตั้งดีก็ตั้งชาติแล้วมันโกรธประเดี๋ยวประเดี๋ยวมันก็หิวข้าวมันไปกินข้าวมันก็หายแล้วอันนี้ก็มันการฉันนั่นอย่าทำตามอารมณ์ของเจ้าของให้มองดูกันหน้ากันหลังจะเป็นครูก็ดีจะเป็นนักเรียนก็ดีโรงเรียนที่เราอยู่นั่นจะสามัคคีกันจะเจริญปัญญามันจะเกิดขึ้นมานี่การรักษาศีลนี้มันมีดีอย่างนี้เรียกว่าศีลธรรมการทำสมาธินี่มีจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วมันก็เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดมันก็เห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกแล้วมันก็ละสิ่งที่มันผิดมันก็ประพฤติสิ่งที่มันถูกเท่านั้นเมื่อมันถูกแล้วมันก็ดีมันก็ชอบเท่านั้นตรงนั้นคือผลที่เกิดขึ้นมาวันนี้พวกนักเรียนและครูทั้งหลายนั้นมาอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาแต่ว่าจะหากว่าใครจะเป็นครูหรือเป็นนักเรียนก็จริงถ้าใครจะมีส่วนตัวมาเวลาพักร้อนหรือเวลาอะไรต่างๆนั้นจะมาขออาศัยอยู่วัดหลวงพ่อพงก็ได้มาทำ
มาทำกรรมฐานกับเขาสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามวันสี่วันก็ได้ให้โอกาสทีนี้แต่ความวุ่นวายของพวกเรามันมากขึ้นมาต้องมาสร้างกำลังจิตอาตมาไปยุโรปก็มาฝึกมาฝึกกันอย่างเงี้ยมันวุ่นวายมากบ้านนั้นจนมันไม่อยากเอาบ้านเอาช่องเอาเงินเอาทองซะแล้วมันวุ่นวายเหนื่อยพอไปตั้งกรรมฐานตัวหนึ่งมากเต็มมันมานั่งแต่เขานั่งชนกว่าคนไทยเรานะคนไทยเรานั่งไปถึง30นาทีเอือแล้วเนี่ยอยู่ทางไหนไปฝึกฝรั่งครั้งแรก30นาทีนะต่อไปอีกไม่ถึงอาทิตย์เลยเอาให้มันชั่วโมงนึงนะได้ชั่วโมงนึงต่อไปอีกขออีกชั่วโมง30นาทีมันนั่งกันดีนะเขาไม่รู้จักอะไรนะไม่รู้จักอะไรเขารู้จักแต่ประจิตเขามันวุ่นวายเท่านั้นไม่รู้จักสิ่งที่ระงับสงบมันแล้วไปถึงที่โอ้โหพวกนี้มากเหลือเกินพวกนี้มากพวกนักเรียนพวกครูพวกนางพยาบาลเนี่ยเบื่อแล้วพวกนี้เบื่อแล้วหาทำความสงบทางจิตใจแล้วไปตั้งเป็นกลุ่มเมื่อไปเอามาตั้งแต่เขาทำดีนะเขามาทุกวันเขาไม่รู้จักวันพระวันเจ้าแต่เขาดีกว่าเรารู้จักวันพระวันเจ้าคือเขามาทุกวันนั่นเองเราบ่นกันว่าไอ้มึงนี่ไม่รู้จักวันพระวันเจ้ามันเป็นเปรตเป็นผีซะแล้วเราคือเนื่องว่าเราดีเต็มที่แล้วเมื่อไปถึงที่เขาไม่รู้จักวันพระวันเจ้าจริงๆเนี่ยมันดีกว่าเรามาทุกวันมันไม่คอยวันพระเนี่ยนั่งกันเป็นแถวผู้หญิงผู้ชายสงบระงับแล้วเข้าใจพูดเรื่องจิตใจเข้าใจจิตสงบระงับมากไปคราวนี้ถึงสองเดือนกว่านะได้ประโยชน์มากได้ประโยชน์มากปีนี้ไปโปรยธรรมะได้ประโยชน์มากตั้งเป็นสาขาอยู่ในกรุงนันดอนหนึ่งสาขาแล้วกรุงปารีสหนึ่งสาขาแล้วได้สองสาขาแล้วเมืองนอกนะจับฝรั่งนั้นเขาอยู่นั่นเนี่ยอยู่เนี้ยดีมากสนใจมากกำลังสนใจไอ้คนที่จมอยู่ในโคลนมันไปจมจริงๆไม่รู้เรื่องแต่เห็นพระไม่รู้จักว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมันเห็นพระมันมองนี่มันมองนะจะโคลนนั่นไปจะไปห้องสุขาเนี่ยจะไปห้องสุขาไปห้องสุขาผู้ชายก็ไม่ให้มันได้ไปห้องสุขาผู้หญิงมันไม่รู้จักเลยนะมันรู้จักอันนี้สถานคนที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักจริงๆไม่รู้จักเลยไม่รู้จักไม่รู้จักว่ามีตัวอะไรก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไปห่มผ้าเขาไม่เคยเห็นนี่ประเทศเขามันหนาวจงผมหนวดดวงรังมันหนาวเพราะเราไปโกนออกเสียซ้ำมันก็รักกันนั่นก็ไปคนในทิศเดียทางเขาจะดูอันตัวอะไรคนมาจากไหนเป็นอะไรท่านเป็นอะไรนี่ท่านผู้หญิงผู้ชายไม่รู้เรื่องถึงขนาดนั้นที่คนมันเบื่อมาแสดงให้ความสงบแล้วก็ดีมากที่สุดมันกลับกันนี่ได้สนใจมากและง่ายด้วยง่ายพูดง่ายด้วยมันถึงจิตมันก็ไปทำสอนเนี่ยมันก็ไปทำมันเกิดความสงบเกิดสมาธิขึ้นมันก็เห็นความสงบในที่นั้นไอ้พวกนั้นสอนสมาธิก่อนศีลไม่ต้องสอนคือศีลเขาไม่ต้องอะไรนะมันพอแล้วไม่หาคนฆ่าสัตว์นั้นไม่มีหรอกตอนนั้นไม่มีอ่ะเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่อย่าไปนั้นเนี่ยมันเป็นที่ของเขาหรือเป็นบริษัทอยู่อย่างถ้ากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระรอกกระแจนี่ไม่มีแล้วกระต่ายนี่กินอยู่กลางวันเป็นฝูงฝูงนำนาเนี่ยนี่บ้านเรามาคิดมาถึงบ้านเราโอ้ยมันดันกันไปแทนแมงกุฎีขี้ควายเนาะต้องพ่อแม่มันนึกถึงกันไม่ได้ลำบากนี่เขาสอนความสงบไปเลยพวกเราทั้งหลายก็ตั้งใจเถอะตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวเป็นในพุทธศาสนานี่มีประโยชน์มากโรงเรียนเราจะสบายครูจะสบายใจนักเรียนก็สบายใจคือว่ามันปล่อยมันวางให้กันมันให้อภัยกันมันมีเหตุผลในธรรมะไม่ใช่มีเหตุผลในทางโลกมีเหตุผลในทางโลกนี่มันไม่จบหรอกมันไม่จบเหตุผลในทางธรรมนี่มันจบเช่นอาตมากล่าวให้ฟังว่าการทำความชั่วความดีนี่ทำแล้วไม่เสียหายทำแล้วต้องเห็นต้องเป็นไปทำที่ไม่มีคนเห็นไม่มีทางเราทำทำดีตรงไหนก็เลยดีตรงนั้นน่ะคนไม่เห็นน่ะก็ดีอยู่คนไม่เห็นน่ะเราก็เห็นเราก็เป็นคนเราทำดีอยู่เราเห็นอยู่นี้มีอาศัยความดีอย่างนี้
เราทำความ

ชื่อผมเหมือนกันมีคนเห็นอยู่ถ้าคนอื่นมาเห็นเราก็เป็นคนเราก็เห็นเราอยู่เนี่ยเหตุผลอย่างนี้มันหนีไม่ได้แล้วมันต้องทำดีทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นตัวของเราอย่างนั้นนะเอาละวันนี้การอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาถ้าหากจะทำสมาธิทุกครั้งอยู่ตามบ้านของเรานั้นก็ทำแบบนี้ถ้าหากว่าใครสนใจมาโดยส่วนตัวก็ได้มาศึกษาใหม่ทำได้แต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมว่าสมาธินี้คือความตั้งใจมั่นใจมั่นอะไรไปที่ไหนเดินจงกรมหรือเดินไปโรงเรียนมาจากโรงเรียนทำการงานอย่าลืมความตั้งใจมั่นนะใจมั่นเลยใจมั่นจะไม่ทำความชั่วจะไม่ทำความผิดจะไม่ทำความเหลวแหลกอันใดแก่ตนเองแก่บุคคลอื่นนี่เดียวสมาธิยืนไปก็ให้พิจารณานั่งก็พิจารณาอยู่ที่ไหนก็ให้รู้จักตัวอยู่อย่างนั้นรู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอว่าบัดนี้เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เราเป็นอะไรอยู่เราทำผิดหรือเราทำถูกเดี๋ยวนี้นี่อย่าลืมนะอันนี้ให้ภาวนาไปเรื่อยพิจารณานี่เป็นสมาธินี่เดียวกันประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้เนี่ยโอกาสทั้งหลายนี้ที่กล่าวมานี่ขอฝากครูทั้งหลายได้นักเรียนทั้งหลายที่มีศรัทธามาอบรมในวันนี้เวลานี้ก็เห็นจะพอสมควรกับการตัดเวลาแล้วผลที่สุดนี้ก็จึงมอบให้ครูกับนักเรียนทั้งหลายนี้มาวันนี้มีศรัทธานำตัวเองมาและก็นำนักเรียนมาเพื่ออบรมบ่มนิสัยเพื่อฝึกฝนการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยนี้ไม่ใช่แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรานะท่านทำให้เรานะไม่ว่าจะครูนะหรืออาตมานะอาตมาอบรมให้เพียงแค่นี้การกระทำเป็นของพวกครูและนักเรียนทั้งหลายที่จะทำเอาเองถ้าหากอาตมาอบรมแล้วก็อบรมตัวของเราต่อไปนักเรียนทุกคนก็ฉันนั่นเหมือนกันขอฝากธรรมะอันนี้ขอฝากการกระทำอันนี้ขอฝากข้อประพฤติอันนี้ปฏิบัติอันนี้เมื่อฟังธรรมแล้วจะต้องมีธรรมะติดไปให้มันเกิดประโยชน์ท่านอบรมเราแล้วเรารับรู้แล้วเราก็มาอบรมเราต่อไปนี่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวกสาวกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้ท่านนั้นนะท่านจึงทำอย่างนี้ท่านจึงทำอย่างนี้เท่านี้เองรู้เอาเองเห็นเอาเองรู้จักเอาเองเป็นอย่างนี้ถ้าว่าอาศัยแต่พระพุทธเจ้าบอกเท่านั้นไม่ทำตามมันก็ไม่ได้เท่านั้นเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้เอาไปเป็นอนุสรณ์ไว้ในใจของเจ้าของยืนอยู่ที่ไหนว่าระลึกอย่างไรเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เราทำอะไรอย่างไรอย่างนี้ที่เราทำตอนนี้เราพูดอยู่เดี๋ยวนี้มันผิดหรือถูกไหมชอบไหมหรือไม่ชอบไหมต้องรู้จักเจ้าของต้องสอนเจ้าของอยู่อย่างนั้นนี้ท่านเรียกว่าเป็นคนมีเจ้าของเป็นคนมีที่พึ่งมีพระพุทธเป็นที่พึ่งมีพระธรรมเป็นที่พึ่งมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งถ้าคนไม่มีสติสัมปชัญญะตรวจตาดูอยู่อย่างนี้แต่เนี่ยคนไม่มีเจ้าของคนหมดเจ้าของเห็นไหมคนเป็นโรคประสาทอยู่ตามตลาดแต่เห็นไหมนั่นคือคนไม่มีเจ้าของเนี่ยไปพบกระป๋องมันหอบเอาไปพบผ้าขาดมันก็หอบเอามันยิ้มไปตลอดเวลาของมันมันเพลินอยู่มันสนุกสนานกับคนอยู่ในเมืองอุบลนั่นคือคนไม่มีเจ้าของให้เป็นคนมีเจ้าของถ้าพูดคำหยาบเขาว่าคนเป็นบ้านี่เสียสตินี้การไม่มีสติการไม่รู้จักเจ้าของมันเสียอย่างนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่จงระลึกได้ว่าวันนี้เราไม่ตกลมวัดหนองประพงแล้วให้มีอะไรจิตตีนจิตมือไปจิตใจไปประพฤติปฏิบัติอันนี้เนี่ยโอกาสเวลาก็พอสมควรด้วยอำนาจของพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งจงปกปักรักษาของพวกท่านทั้งหลายผู้มาอบรมวันนี้นำธรรมะไปประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้เกิดกำลังกายกำลังวาจากำลังปัญญาให้เป็นผู้ถึงความสงบระงับด้วยข้อวัดปฏิบัติอันถูกต้องขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลที่สุดนี้ขอพวกท่านทั้งหลายทั้งครูด้วยทั้งนักเรียนด้วยทั้งหมดนี้จงเป็นผู้มีความสุขความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานของ

รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าใครทำกรรมใดไว้จะได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปทำพิธีตัดกรรมก็เป็นการลบล้างคำสอนของพระพุทธเจ้าการบำเพ็ญสมาธิจิตเพื่อให้เกิดสมาธิสติปัญญามีหลักที่ควรยึดถือว่าทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้สติให้มีสิ่งระลึกจิตนึกรู้สิ่งใดให้มีสติสัมทับเข้าไปที่ตรงนั้นการปฏิบัติตามแนวของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้มีพลังที่เข้มแข็งมีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเองสามารถยืนหยัดอยู่ในความเป็นอิสระได้ตลอดกาลไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรสอนสมาธิต้องสอนสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดความรู้เห็นอะไรที่เขาอวดๆกันนี่อย่าไปสนใจเลยให้มันรู้เห็นจิตของเรานี่รู้กายของเราสิ่งใดที่เรารู้เท่าทันสิ่งนั้นไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ขึ้นได้

พระธรรมคำสอนพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธฐานิโยวัดป่าสาละวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา

โอวาทท่านพุทธทาสภิกขุแสงแห่งความว่างแสงกลางวันนั้นทำให้ไม่เห็นดาวเป็นความมืดสีขาวมันเบ่งจ้าแสงกลางคืนเห็นดาวพร่างกระจ่างตาเพราะเหตุว่าแสงบ้ากรบหน้าไปแม้กระนั้นก็ไม่แปลงเท่าแสงธรรมที่ไม่ขาวไม่ดำเป็นแสงใสเป็นแสงแห่งความว่างกระจ่างใจจึงส่องให้เห็นนิพพานอย่าคร้านมองเมื่อจิตว่างก็กระจ่างธรรมจักขุเห็นทะลุเกินไกลในธรรมผ่องทั้งเกินกว้างเกินลึกเกินตรึกตรองเชิญท่านลองสืบแสวงแสงว่าง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทรา
1: ไปนึกแต่สิ่งที่มันอยู่ข้างนอกก็คือนอกกายของเรานั่นเองจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เครื่องบริโภคกังวลละออกให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างงานของเราในขณะนี้ก็คืองานภาวนานั่นเองภาวนาก็คือทำให้เจริญนั่นเองเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเราภาวนามากมากจิตของเราก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นไปเป็นตามลำดับแต่ถ้าเราไม่ภาวนาจิตของเราก็เสื่อมโทรมสุดโทรมเสื่อมทรามไปด้วยอำนาจของกิเลสความพอใจความไม่พอใจตัณหาความต้องการราคะคือความชอบความหลงนั่นเองความรักความชังความอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นอารมณ์ทั้งหลายแหละอารมณ์ภายนอกอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกมี6อารมณ์ภายในมี6เรียกว่าอารมณ์12อายตนะภายนอกอายตนะภายในก็ต้องอาศัยสตินี่เองที่จะเป็นเครื่องควบคุมอายตนะทั้ง12ทั้งนอกทั้งในก็คือให้เรามาพิจารณากายอาการ32ของเราตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้ปอดหัวใจอวัยวะภายนอกอวัยวะภายในนี่แหละให้เราพิจารณาวนไปวนมาจิตก็ไม่ส่งออกไปสู่ภายนอกจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยคือเป็นเหตุแห่งทุกข์นั่นเองทุกกายก็พอทนทุกใจทนได้ยากก็ต้องอาศัยธรรมะต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติของเรานั่นเองก็คือมายืนมาเดินมานั่งมานอนให้มีสติอยู่กับอิริยาบถทั้ง4ยืนเดินนั่งนอนให้มีสมาธิทุกขณะที่เราเดินทุกขณะที่เราทำภารกิจที่เรานั้นไม่ค่อยได้มีความสงบเพราะอะไรเพราะเราปล่อยจิตแล้วไม่มีสมาธิเราก็จะเอาแต่บุญอย่างเดียวคือความสบายใจแต่เราไม่เอากุศลคือความฉลาดฉลาดที่จะรักษาจิตของเราไม่ให้มีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราก็ต้องอาศัยการบริกรรมนี่แหละการปรารภความเพียรคือการที่เรานั้นทำบ่อยๆให้เป็นวสีมีความชำนิชำนาญในการเข้าออกสมาธิสำคัญเราอย่าเผลอสติอย่าปล่อยสติอย่าเพลิดเพลินไปกับความคิดความนึกความปรุงแต่งให้มีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเรื่อยไปจะภาวนาอะไรก็ได้ให้จิตนั้นมันอยู่กับปัจจุบันไม่ให้จิตออกไปสู่ภายนอกถ้าจิตเราออกไปสู่ภายนอกแล้วไปรับรู้เรื่องภายนอกมากมายหลายสิ่งหลายอย่างแค่รู้เรื่องภายในก็สารพัดสารพันแล้วมากมายหลายเหตุมารู้เรื่องกายเรื่องใจเรื่องความคิดความนึกของเราเรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกของเราก็เรียกว่าให้เรานั้นมีปีติอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาแรกๆเราก็วิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราลมสั้นเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรลมสั้นลมออกลมหนักลมเบาก็ให้เราคิดให้เรานึกให้เราเห็นลมเข้าลมออกก็เรียกเป็นวิตกแล้วก็วิจารว่าลมเข้ามีลักษณะอย่างนี้ลมออกมีลักษณะอย่างนี้ภาวนาห่างภาวนาทีพุทโธพุทโธหรือว่าพุทโธพุทโธแล้วก็วิตกวิจารอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราวิตกอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาของเราจะเป็นเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บเกศา โลมานขาทันตาตะโจให้เราบริกรรมเนี่ยแหละบริกรรมก็คือให้เรานั้นท่องไปท่องมาอนุโลมปฏิโลมเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาไอ้นี่คือการบริกรรมถ้าเราไม่ปล่อยองค์บริกรรมความคิดความนึกความปรุงแต่งมันก็ไม่สามารถเข้ามาสู่จิตใจของเราได้เพราะอะไรจิตของเรานั้นมีงานมีการทำแล้วจิตของเรานั้นกำลังนึกกำลังคิดอยู่กับการบริกรรมภาวนาจิตไม่ปรุงแต่งไปอดีตไปอนาคตจิตก็มีตัวรู้ว่าเกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสาอันนี้เราก็เป็นอุบายยังจิตยังใจของเรานะให้เกิดความสงบฉะนั้นการบริกรรมภาวนาจริตนิสัยไม่เหมือนกันต่างคนต่างนิสัยต่างคนต่างความชอบบางคนภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วจิตสงบจิตสบายจิตปล่อยวางจิตว่างจิตสว่างจิตสงบบางคนพิจารณาโลมาอเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาจิตก็รวมเป็นสมาธิจิตเป็นหนึ่งหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธของเราเรื่อยไปไม่ช้าไม่นานมันก็เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจฉะนั้นเราทำอะไรก็ต้องให้มีจิตตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับองค์ภาวนาแล้วก็ภาวนาเรื่อยไปสงบไม่สงบมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะร้อนอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องสนใจเราสนใจจิตของเราว่าจิตของเรานั้นมันอยู่ในปัจจุบันไหมจิตมันอยู่ที่กายไหมจิตมันมีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือเปล่าจิตมีพุทโธไหมจิตมีนิวรณ์เข้ามาครอบงำหรือเปล่ามีความง่วงเหงาเหานอนมีความคิดฟุ้งซ่านมีความขี้เกียจขี้ค้านมีความอาฆาตพยาบาทมีความหดหู่ท้อถอยมีความสงสัยลังเลหรือเปล่าให้เราพิจารณาอย่างนี้แหละไม่ใช่เราภาวนาแล้วก็ปล่อยจิตจิตก็ล่องลอยเป็นสัมภเวสีไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปตรงไหนไม่มีจุดหมายไปตามกระแสของความคิดไปตามกระแสของกิเลสไปตามกระแสของความอยากอยากจะคิดก็คิดอยากจะนึกก็นึกอยากจะปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปมันเป็นความฟุ้งซ่านเป็นความรำคาญใจเป็นความหงุดหงิดทำให้เรานั้นไม่สงบทำให้เรานั้นไม่มีจิตที่เยือกเย็นลงขณะเราทำสมาธิควบคุมอารมณ์ของตัวเองอารมณ์ของเรายังร้อนแล้วถ้าเราไม่ทำสมาธิในขณะที่เรายืนเดินนั่งทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่มันจะยิ่งร้อนไปยิ่งกว่าที่เรานั่งนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็กำหนดจิตดูเอาสติควบคุมจิตดูเอาสมาธิความตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็ตั้งมั่นให้เป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราอย่างเดียวไม่ต้องไปข้องเกี่ยวกับสิ่งภายนอกให้มันวุ่นวายให้มัน

ากให้มันลำบากของง่ายๆแต่เรากลับทำให้เป็นของยากเพราะอะไรเพราะเรายังละยังปล่อยยังวางอารมณ์ไม่ได้ความนึกคิดของเรายังปล่อยไม่ได้เรายังยึดว่าอันนี้คือความคิดของเราอันนี้คือความพอใจของเราฉะนั้นนั่งสมาธิเดินสมาธิยืนสมาธิมันต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างความคิดของเราความปรุงแต่งของเราความกังวลทั้งหลายแหล่ต้องปล่อยทิ้งออกไปให้หมดเพราะว่าเราตั้งใจทำสมาธินั่งสมาธิแล้วคือเรามีความพร้อมแล้วไม่มีอะไรมาขัดเคืองไม่มีอะไรมาสะดุดไม่มีอะไรจะมาหยุดยั้งความตั้งใจของเราได้เพราะเรามีความตั้งมั่นที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราฉะนั้นเราอย่าเผลอสติอย่าปล่อยองค์ภาวนาเมื่อจิตเรามีองค์ภาวนาแล้วองค์ภาวนานั้นเราก็ไม่ยึดแล้วแต่ว่าจิตเรายังไม่มีที่ยึดที่เกาะยังไม่มีสิ่งที่ควบคุมเราก็ต้องอาศัยการบริกรรมภาวนาไว้ก่อนแต่อย่างญาติโยมบางคนภาวนามานานแล้วเป็น5ปี10ปี20ปี30ปี50ปีเราก็ไม่ต้องไปบริกรรมภาวนาอะไรมามากมายเพราะเรานั้นฝึกหัดไว้ดีแล้วเป็นผู้มีความชำนิชำนาญในการเข้าออกสมาธิแล้วเมื่อเราตั้งจิตจะทำสมาธิเราก็ทำสมาธิเลยกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งเลยอารมณ์เดียวจิตเดียวเอตคตาอารมณ์เอตคตาจิตไม่ต้องมานับหนึ่งสองสามข้ามไปเลยกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งแล้วก็วางเฉยอะไรจะเกิดขึ้นความสงบความไม่สงบความทุกข์ความยากความลำบากอะไรเกิดขึ้นเราก็เฉยแต่เรามีตัวรู้เราไม่คอยตามนั่งสมาธิแล้วมันเกิดทุกขเวทนาแล้วก็ปวดแล้วก็เมื่อยเรามีสัจจะว่าเราจะไม่ขยับขยื่นไม่เคลื่อนกายไปไหนตราบใดถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิจิตยังไม่รวมเป็นหนึ่งจิตยังไม่มีความเยือกเย็นเราจะไม่ขยับขยื่นกายมันจะเป็นมันจะตายมันจะปวดมันจะเมื่อยก็ให้มันรู้กันไปให้มันตายกันไปเลยมันไม่ได้ตายกันง่ายๆหรอกคนเราแต่ที่เรากลัวเพราะอะไรกลัวกิเลสมันตายกลัวกิเลสมันจะเศร้าหมองนั้นเราไม่ฝืนความรู้สึกของตัวเองกิเลสมันก็พาเราไปฉะนั้นเราต้องมีขันติความอดทนอดกั้นทนปวดทนเมื่อยปวดกำหนดมันให้มันรู้ให้มันหายไปเลยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกต้องกำหนดรู้ถ้าเราไม่กำหนดรู้มันไม่เกิดปัญญาหรอกกำหนดรู้ในทุกแล้วก็หาทางออกจากทุกแล้วก็ปล่อยวางจากความทุกข์อันนั้นไปมันไม่ใช่เรามันมาอาศัยเราชั่วขณะหนึ่งสุขก็เหมือนกันมันก็ไม่ใช่เป็นของเรามันก็อาศัยเราอยู่ชั่วขณะหนึ่งเหมือนกันดังนั้นคนเราก็จะไปยึดแต่ความสุขความทุกข์เราไม่เอามันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้อะไรมันมากกว่าการสุขหรือทุกข์ฉะนั้นเราก็จะไปกังวลกับสองสิ่งสองอย่างนี่แหละสุขกับทุกข์แต่สิ่งหนึ่งที่เรานั้นไม่ค่อยได้จะพิจารณาไม่ค่อยได้สายใจคืออะไรคือตัวเฉยนั่นเองทุกขเวทนาสุขเวทนาส่วนมากเราจะรู้แค่สองอย่างอุเบกขาเวทนาเรารู้กันไหมไม่ค่อยมีใครใส่ใจจะรู้ก็สุขเราก็รู้ว่าดีทุกข์ก็รู้กันดีแต่เฉยนี่เราไม่ค่อยได้ศึกษากันก็เราจะมานั่งสมาธิก็นี่แหละมานั่งให้มันเฉยนั่นแหละให้มันรู้เฉยรู้เฉยอย่างหลวงปู่สังวานท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาพวกเราทั้งหลายแหละรู้เฉยรู้เฉย

ยสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยมันก็เป็นสภาวะธรรมของมันเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ชั่วขณะชั่วคู่เท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นของจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนตลอดไปความคิดของเราจะให้มันคิดตลอดวันตลอดคืนมันก็คิดไม่ได้คิดเรื่องเดียวก็คิดไม่ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนสลับกันไปเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยไปแต่เราเป็นผู้ปฏิบัติเป็นนักปฏิบัติเราต้องมีตัวรู้ว่ามันคิดอะไรมันนึกอะไรอะไรมันเกิดอะไรมันดับขึ้นภายในจิตใจให้มีตัวรู้มันมีตัวรู้แล้วมันมีตัวละไอ้ตัวละนั่นคืออะไรก็ตัวเฉยนั่นเองไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่พอใจไม่ดีใจไม่เสียใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจบอยู่ที่ความเฉย

มันมีตัวรู้แล้วมันมีตัวละไอ้ตัวละนั่นคืออะไรก็ตัวเฉยนั่นเองไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่พอใจไม่ดีใจไม่เสียใจทุกสิ่งทุกอย่างมันจบอยู่ที่ความเฉยนั่นเองเฉยแบบมีปัญญาไม่ใช่เฉยแบบไม่มีปัญญาเฉยแบบมีสติถ้าเฉยแบบไม่มีสติไม่มีปัญญาก็คือเฉยแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเฉยแบบไหนอย่างเรามีสติเรามีปัญญาเนี่ยถ้าเราวางเวงเฉยอยู่กับทุกข์แล้วก็รู้ว่านี่มันทุกข์นะมันทุกข์ที่ไหนมันทุกข์ที่กายแต่ใจมันวางเฉยสุขมันอยู่ที่ไหนสุขมันอยู่ที่กายที่เรานั้นได้ข้ามพ้นเวทนาทุกขเวทนานั้นไปแล้วเมื่อทุกเวทนาผ่านไปสุขมันก็เกิดขึ้นเราก็เฉยเราก็เฉยในความที่รู้ว่ามันเป็นความพอใจเป็นความสุขไม่ใช่อุเบกขาแล้วอะไรเข้ามาสู่อารมณ์สู่จิตใจไม่รู้ไม่รับรู้ไม่ใช่เฉยเท่านี้คือรู้แต่ไม่ปรุงแต่งไม่ต่อยอดไม่บวกทำให้เป็นศูนย์ศูนย์อะไรก็ศูนย์กลางใจของเรานั่นเองคือทำใจให้อยู่เป็นหนึ่งเป็นกลางกลางไม่เอียงไม่โอนไม่ไปหน้าไปหลังไปซ้ายไปขวาให้มันตั้งมั่นอยู่กับความเฉยนั่นเองก็คือมีตัวรู้นั่นเองขณะที่เรานั่งสมาธิก็รู้ว่าจิตสงบแล้วก็รู้ว่าเออมันเกิดความพอใจเราก็รู้แล้วก็เฉยมันดูมันขณะที่เรานั่งสมาธิความทุกข์เกิดขึ้นในขณะที่เรานั่งปวดแข้งปวดขาปวดหน้าปวดเอวปวดหลังปวดคอเราก็รู้ว่ามันปวดแล้วก็เฉยไม่ต้องไปสนใจอันนั้นมันเรื่องของกายแต่ที่เราต้องสนใจสุดก็คือเรื่องของจิตนั่นเองก็คือจิตที่มีตัวรู้นั่นเองรู้ว่าอะไรก็รู้ในความเป็นจริงของกองสังขารรู้อารมณ์ของตัวเองไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นรู้ในอาการ32อยู่นี่แหละในขณะที่นั่งอยู่นี่แหละคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้ไม่คิดไม่นึกก็รู้รู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบไปหมดไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปหน้าไปหลังมันรู้รอบ360องศานะรู้รอบหมดไปเลยอันนี้มันจะเกิดขึ้นได้ต้องฝึกต้องหัดต้องอาศัยความภาคความเพียรไม่ใช่พอนั่งสมาธิแล้วไม่สงบแล้วเราก็ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วเลิกแล้วนั่งแล้วอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรมันจะเป็นก็ให้มันเป็นลมหายใจมันจะหมดไปสิ้นไปมันจะตายมันจะขาดใจตายหมดลมตายก็ช่างมันนั่งสมาธิตายไปสวรรค์แต่ถ้าตายในอิริยาบถอื่นนี่รับประกันไม่ได้นักปฏิบัติทุกคนทุกท่านต้องการนั่งสมาธิตายไม่มีใครต้องการนอนตายหรอกถ้านอนเนี่ยมันหมดมันขาดสติแต่ถ้านั่งเนี่ยมันมีสติเมื่อเรามีสติตอนที่เราดับจิตแล้วอะไรจะเกิดขึ้นล่ะสิ่งที่หวังได้ก็คือไปสู่สวรรค์ไปสู่สุคตินั่นเองฉะนั้นถ้าเรานั่งสมาธิตายแล้วถือว่าเป็นยอดบุญเลยน้อยคนนักจะได้เขาล่ำลือว่าเออเราโยมคนนี้มาปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิตายให้โลกเขายกย่องเลยฉะนั้นเราอย่ากลัวอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยต้องมีสติต้องมีสติสงบไม่สงบเรารู้สงบเราพอใจไม่สงบเราไม่พอใจอย่าไปทำอย่าไปวางจิตอย่างนั้นต้องวางจิตให้มีตัวรู้คู่เฉยขนาดพุทโธพุทโธพุทโธแล้วมันยังไม่สงบก็พุทโธให้มันมากมากหมายให้มันมีช่องว่างเลยให้จิตมันไม่มีช่องว่างอะไรมันสิ่งภายนอกเข้าไม่ได้เลยเพราะจิตของเรานั้นมีแต่คำว่าพุทโธใจของเรานั้นก็เป็นกลางอยู่ใจเรามีความตั้งมั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาลม

หายใจของเราเข้าลมหายใจของเราออกมันมีความตั้งมั่นอยู่ในนั้นแหละเป็นนาที5นาที10นาทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าจิตมีความตั้งมั่นมันก็อยู่กับลมหายใจก็อยู่กับองค์บริกรรมภาวนาไม่ไปไหนมันไปมาพอแล้วหยุดเสียบ้างต้องเที่ยวมามากพอแล้วหยุดพักผ่อนเสียบ้างทำไมร่างกายต้องการหลับต้องการนอนเพราะอะไรเพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นของร่างกายร่างกายต้องพักผ่อนเพราะใช้มาทั้งวันทั้งคืนใช้มากี่ชั่วโมงก็ต้องพักผ่อนหยุดให้กายมันหยุดทำงานจะได้มีพละมีกำลังชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตของเราก็เหมือนกันเขาก็ต้องการหลับก็ต้องการนอนต้องการหยุดต้องการพักผ่อนแต่เรานี้ใช้เขาตลอดวันตลอดคืนลืมตาก็ใช้หลับตาก็ใช้หลับแล้วก็ยังไปฝันอีกไอ้ความฝันนั่นคือจิตมันปรุงแต่งนั่นเองฉะนั้นเราก็ต้องให้จิตมันหยุดมันพักมันผ่อนเสียบ้างไม่งั้นใช้มันก็เสื่อมมันก็โทรมเมื่อโทรมแล้วเราจะใช้งานใช้การได้ไหมก็เหมือนรถที่ใช้งานมามากวิ่งตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดพักไม่หยุดผ่อนเครื่องก็พังแล้วเราจะขับแล้วเราจะใช้เข้าไปได้ไหมมันก็ไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันจิตของเราก็เหมือนกันเขาก็ต้องการพักต้องการผ่อนจิตของเราก็มันมีส่วนสึกหรอเหมือนกันก็มีเสื่อมมีโศกเหมือนกันก็ต้องอาศัยนี่แหละการบำรุงซ่อมแซมจิตเป็นผู้เสวยอารมณ์อาหารของจิตก็คืออารมณ์นั่นเองเพราะนั้นพยายามเอาอารมณ์ดีๆของดีๆให้จิตนั้นได้เสพให้ได้จิตนั้นได้บริโภค ไม่ใช่เอาของเสียของเน่าให้จิตบริโภคร่างกายของเราเหมือนกันอาหารที่ไม่ดีอาหารที่เป็นของเสียของบูดเมื่อเรารับประทานลงไปแล้วอะไรเกิดขึ้นเป็นผลเสียผลร้ายกับร่างกายเป็นพิษเป็นโทษเป็นภัยชั้นใดก็ชั้นนั้นจิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเราเสพอารมณ์ไม่ดีของไม่ดีเข้าไปสู่จิตใจของเราก็เป็นพิษเป็นภัยเป็นโรคบางครั้งก็เป็นโรคเรื้อรังไม่สามารถเยียวยาได้ต้องอาศัยธรรมโอสถก็คืออาการอาศัยการทำใจนั่นเองที่เรามานั่งสมาธิก็คือเรามานั่งทำใจนั่นเองทำใจให้เป็นพระนั่นเองทำใจให้มีความสงบมันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราไม่ใช่เราจะมานั่งเห็นสวรรค์เห็นนรกอันนี้เป็นของเล่นของแถมแต่ที่เรานั่งก็คือให้เห็นจิตใจของเรานั่นเองว่าจิตใจของเรานั้นมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดมีความรักมีความใจมีความรักมีความพอใจมากน้อยขนาดไหนมันวัดระดับได้ด้วยการที่เรานั่นมานั่งหลับตาดูจิตดูใจของเรานั่นเองดูใจของเจ้าของไม่ต้องไปดูใจของคนอื่นแต่ดูใจของคนอื่นแล้วมันเกิดโทษเกิดภัยแต่ดูถ้าดูใจของตัวเองแล้วมันเกิดประโยชน์มันไม่มีโทษมันจะหมดโทษเพราะเรารู้เพราะเราบังคับเราควบคุมได้ด้วยสติก็คือตัวรู้นั่นเองฉะนั้นการนั่งสมาธิต้องมีตัวรู้ภาวนาอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ปวดเมื่อยทุกสิ่งทุกอย่างต้องรู้มีตัวรู้อยู่อย่างเดียวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องมีความรู้อยู่ในปัจจุบันว่าขณะนี้เรานั่งสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายกายตรงดำรงสติของเรามั่นอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาแค่นี้เป็นสิ่งที่เรานั้นต้องพึงจดพึงจำพึงเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติแล้วจะได้เห็นผลจิตใจของเราจะได้เกิดความสงบจะได้ไม่สงสัยลังเลว่าที่เราทำสมาธิมานี่มันใช่สมาธิไหมมันใช่ความสงบไหมมันมีนิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตใจของเราหรือเปล่าเราไม่ต้องสงสัยถ้าเรามีสติแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องสงสัยว่าสื่อสงบนิ่งลงไปนี่มันเป็นนิวรณ์หรือว่าจิตมันตกจิตมันมีภวังค์อันนี้เราต้องรู้ด้วยตัวของเราเอง
ฉะนั้นภาวนาอะไรก็แล้วแต่ต้องให้มีสติคือมีตัวรู้แล้วก็มีสัมปชัญญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์อะไรจะเข้ามาทางไหนทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทางสัมผัสอะไรก็แล้วแต่เมื่อมีตัวรู้แล้วมันจะมีตัวละมันเกิดขึ้นพร้อมกันรู้แล้วละรู้แล้วละรู้แล้ววางรู้แล้วว่างรู้แล้วสงบทำไมรู้แล้วนิวรณ์ก็เข้าครอบงำหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทของเราเรื่อยไปเรื่อยไปแต่มันง่วงเหงาเหานอนมันสับพงโงกสับพงโงกก็ลืมตาภาวนาแต่มันนั่งแล้วมันทนไม่ไหวมันปวดจริงๆก็ลุกขึ้นยืนยืนก็กำหนดรู้มีสติรู้กับการเคลื่อนไหวคือไม่ทำจิตให้กระเพื่อมให้จิตมันมีตัวรู้อยู่ว่ารู้ว่ายืนรู้ว่านั่งรู้ว่าเดินให้มีตัวรู้นั่นเองสำคัญที่สุดตัวรู้อย่างเดียวเท่านั้นเองแต่ที่มันไม่ได้ความสงบหรือว่าไม่มีปิติมีอะไรก็เพราะว่าไม่ค่อยได้มีตัวรู้นั่นเองพอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธสบายก็ปล่อยจิตแล้วบางคนก็นั่งคอหักคอพับนะมันเคยสมาธิมันต้องตัวตรงไม่คดไม่งอไม่ก้มไม่เงยไม่โยกไม่เอ็นอะไรเนี่ยสมาธิคือหมายความว่าจิตมันสามารถควบคุมกายไว้ได้ไอ้ที่มันโงกที่มันเงนที่มันคอหักคอพับเพราะอะไรไม่มีตัวบังคับไม่มีตัวรู้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วเราก็ปล่อยจิตเลยเพลินเลยถ้าจิตมันสงบแล้วมันไม่ต้องไปนั่นหรอกมันปล่อยมันละมันเองฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยเราก็ต้องอาศัยความภาคความเพียรความหมั่นความขยันให้เป็นสันสติคือสืบเนื่องสืบต่อกันเป็นลูกโซ่บางทีเรานั่งสมาธิจิตมันสงบเป็นสมาธิแล้วเราก็เลิกแล้วก็ลุกไปเมื่อเราเลิกเราลุกไปแล้วเราก็ไม่มีสติไม่สามารถควบคุมจิตของเราได้ไม่สามารถประคับประคองจิตให้เป็นสมาธิได้เหมือนกับเราที่เรานั่งฉะนั้นชีวิตประจำวันของเรานั้นมันต้องมีสมาธิจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสมาธิทำงานทำการก็ต้องมีสมาธิสมาธิก็คือต้องมีจิตมั่นมั่นอยู่กับอะไรล่ะมั่นอยู่กับการนั่งก็ให้รู้ว่านั่งนั่งอย่างไรนั่งภาวนาอย่างไรเดินก็ให้รู้ว่าเดินอย่างไรเท้าขวาเท้าซ้ายเป็นอย่างไรเท้าขวาเหยียดออกไปแตะพื้นทำความรู้สึกเท้าซ้ายยกขึ้นแล้วก็แตะลงไปในพื้นก็ทำความสติทำสติรู้อย่างนี้แหละถ้าเราทำได้อย่างนี้ทั้งวันเชื่อได้เลยว่าจิตเรานั้นไม่ออกไปสู่ภายนอกมันจะมีตัวรู้อยู่แค่จิตแค่กายของเราเท่านั้นเองความคิดความนึกอะไรมันไม่ปรุงแต่งแล้วเพราะเราสามารถควบคุมจิตของเราได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญาของเราฉะนั้นพยายามอย่าขี้เกียจนะองค์บริการบริกรรมภาวนาเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นของเราเป็นเครื่องยึดเครื่องอาศัยของเราประคับประคองจิตของเรานะให้เกิดความสงบให้มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราถ้าเรามีสติแล้วเราก็ไม่ต้องภาวนาหรอกเราก็กำหนดรู้ลงไปเลยยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนกายเหยียดกายคู่มือเหยียดมือคู่เข้าคู่ออกเนี่ยถ้าเรากำหนดสติเหมือนกับนักปฏิบัติที่เข้าห้องเนี่ย
มันจะไม่เผลอสติเลยมันจะมีสติจะมีสมาธิทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเลยที่เราทำกันแล้วไม่เห็นผลเพราะอะไรพอเราคิดว่าแค่เรามานั่งสมาธิพอออกจากสมาธิเราก็ไม่ต้องมีสมาธิแล้วเราก็ปล่อยจะคิดก็คิดจะทำอะไรก็ทำไปผลสุดท้ายมันไม่ได้กำไรมันขาดทุนวันหนึ่งเราสงบมีความสงบกี่มากน้อยนั่งสมาธิชั่วโมงสงบได้ชั่วโมงไหมถึงชั่วโมงไหมกับความที่ไม่สงบความที่ไม่สงบที่เราลืมตาเห็นเนี่ยมันกี่ชั่วโมงมันจะคุ้มกันไหมฉะนั้นเราต้องพยายามภาคพยายามเพียรเพียรรู้เพียรละก็ละอารมณ์ตัวเองละความคิดตัวเองนั่นแหละไม่ต้องไปละที่อื่นที่ไหนที่มากมายให้มันวุ่นให้มันวายแค่มารู้เรื่องกายเรื่องใจของเราอย่างเดียวก็พอแล้วแค่นี้ก็เหลือที่จะควบคุมได้แต่ก็ไม่เหลือนิสัยที่เราจะควบคุมก็ต้องอาศัยการฝึกการหัดอย่างนี้ภาวนาพุทโธพุทโธหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโตของเราเรื่อยไปอย่างนี้แหละพยายามไม่มีสติรู้ว่าภาวนาอย่างไรก็ให้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้พอใจก็รู้ไม่พอใจก็รู้ยินดีแล้วก็พอใจไม่ยินดีเราก็ไม่พอใจความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่พอใจความสุขเกิดขึ้นเราก็พอใจก็ต้องไม่เอาทั้งสองอย่างอะไรเกิดขึ้นก็ช่างเราก็เฉยอยู่แล้วก็เป็นผู้รู้แล้วก็เป็นผู้ดูอยู่เฉยๆไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดให้มันยืดไปยืดไปยืดไปพอเราปฏิบัติใหม่ๆเราก็จะเห็นความคิดของเรานี่มันยืดไปเรื่อยเลยเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่มีหมดไม่มีสิ้นไม่มีที่จะจบไอ้ที่เราไม่รู้จากความคิดของเราเพราะอะไรเพราะเราไม่กำหนดลงไปที่ความคิดความนึกของเราไม่กำหนดลงไปที่จิตของเราเราก็เลยไม่รู้ว่าจิตของเรามันคิดมันนึกอะไรบ้างมันปรุงแต่งอะไรบ้างมันพอใจอะไรบ้างมันไม่พอใจอะไรบ้างมันรักมันหลงอะไรบ้างเรานักปฏิบัติเราต้องมาศึกษาเรื่องจิตของเรานั่นเองเพราะนี่กิจกับกายมันเป็นของคู่กันเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องกายของเราอีกเหมือนกันพยายามให้มีสติเมื่อเรามีสติแล้วปัญญาความรอบรู้มันก็จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องใครมาสอนมันจะรู้ด้วยตัวของเขาเองแต่ต้องอาศัยความสงบของจิตให้เกิดขึ้นคือให้มีสมาธิให้มีอารมณ์อยู่ในปัจจุบันว่าเรากำลังทำสมาธิหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาอันนี้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นของผู้ปฏิบัติใหม่แต่เราถ้าเรามีความชำนิชำนาญแล้วเราก็ไม่ต้องไปเป็นนักเรียนอนุบาลหรอกกำหนดจิตลงไปเลยดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราตามดูตามรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำจิตของเราเป็นหนึ่งไม่วอกไม่แวกไปไหนทำใจให้เราให้ตั้งมั่นอยู่กับกายนี่แหละหลับตาแล้วก็เห็นกายของเราเป็นอย่างไรเห็นผมของเราเป็นอย่างไรหน้าของเราเป็นอย่างไร

ผิวพรรณของเราเป็นอย่างไรหลับตาแต่ก็เห็นกายทำไมเป็นภาพก็ไปด้วยจิตเห็นด้วยจิตนั่นเองบางคนปฏิบัติไปมันก็ไม่เกิดนิมิตเห็นหน้าของตัวเองแต่เราก็เห็นด้วยจิตของเรารู้รูปประพันธ์สันฐานหน้าตาของเราเป็นอย่างไร

ฉะนั้นเราต้องมีความอดทนอดกั้นเรามันปฏิบัติแบบนี้มันไม่เหมือนที่บ้านเราบ้านเราก็เปิดพัดลมอยู่ห้องแอร์ยุงก็ไม่ขบยุงก็ไม่กัดนั่งบนที่นุ่มๆ นิ่มๆแต่มาปฏิบัติที่วัดนี้มันไม่มีอะไรให้เรานั้นเกิดความสบายเลยมีแต่ให้เรานั้นสร้างความอดทนขันติให้ความไม่สบายนี่แหละเราจะไม่เผลอเราจะไม่หลับแต่ถ้าเรานั่งที่บ้านห้องแอร์เย็นๆพัดลมเย็นๆเบาะนุ่มๆไม่ช้าไม่นานนิวรณ์ก็ครอบงำจิตใจของเราคอหักคอพับหลับฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยหลับง่ายนั่งตรงไหนก็หลับนั่งยังหลับได้เลยไม่ต้องนอนหลับนั่งเนี่ยหลับเป็นชั่วโมงได้เลยฉะนั้นปฏิบัติก็อย่าให้มันสบายจนเกินไปให้มันพอดีพอดีให้เป็นสปายะในสถานที่ไม่ลำบากจนเกินไปไม่สบายจนเกินพอให้เราได้นั่งกำหนดจิตหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทยุงมันกัดก็รู้ว่ายุงมันกัดอันนี้เราต้องมีตัวรู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้แล้วนี่เราก็มาดูใจของเราอีกพอสงบแล้วเราก็พอใจก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขมีความเอื้ออิ่มแต่มันไม่สงบจิตมันก็ชักลิ้นลนกระวนกระวายชักร้อนแล้วนั่งไม่เป็นสุขแล้วชักร้อนขึ้นมาแล้วขนาดนั่งห้องแอร์นะมันยังร้อนเลยบางครั้งเหงื่อมันก็ไหลฉะนั้นเราปฏิบัติมันก็มีสองอย่างนั่นน่ะกายกับจิตสุขกับทุกข์กันนั่นเองฉะนั้นเราก็ต้องให้อยู่ให้มันเหนือให้มันพ้นก็ให้มันอยู่ในอารมณ์ของการวางเฉยอุเบกขานั่นเองภาวนาให้มันมีตัวเฉยจนให้รู้จนได้

ฉะนั้นเราทำอะไรเราก็ต้องตั้งอยู่ในความพอใจพอใจในเจ้าที่จะมาทนความลำบากทนปวดทนเมื่อยเพราะเราต้องรู้ว่านั่งแล้วมันไม่สบายหรอกมันก็ต้องสู้กับกิเลสตัวเองสู้กับอารมณ์ตัวเอง

แต่ก่อนที่มันจะสบายมันก็ต้องพ้นมันต้องผ่านอันนี้ไปก่อนเหมือนกับเราจะทำสมาธิให้มันมีจิตตั้งมั่นมีสติก็ต้องประสบกับนี่แหละอารมณ์ของเราที่มันฟุ้งซ่านที่มันไม่สงบนี่แหละภาวนาจนไปถึงความสงบนี่แหละมันก็เริ่มต้นจากความไม่สงบจากความที่เราไม่รู้นั่นเองภาวนาไปภาวนาไปบริกรรมไปมันมีตัวรู้ของมันเองตราบใดที่เรายังไม่ละความเพียรเรายังมีความพอใจในที่จะทำจิตของเรานั้นให้เป็นสมาธิทำจิตของเรานั้นให้มีความตั้งมั่นทำจิตของเรานั้นให้เป็นบุญเป็นกุศลทำจิตของเรานั้นให้ว่างสว่างสะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องอาศัยการหมั่นขัดเกลากิเลสขัดเกลาอารมณ์ของตัวเองความขี้เกียจขี้ค้านผัดวันประกันพรุ่ง

ะไรมันก็ไม่พ้นความมานะอุตสาหะความภาคความเพียรของเราได้หรอกแต่ที่เรายังไม่ถึงจุดมุ่งหมายไม่ถึงปลายทางเพราะความเพียรของเรายังน้อยความมุมานะความอุตสาหะของเรานั้นมันยังน้อยความปรารภความเพียรของเรามันยังน้อยเวลาของเราที่เราจะทำใจมันมีน้อยแต่ที่จริงมันไม่ใช่มีเวลาน้อยหรอกมันมีเวลาของมันอย่างนั้นแหละแต่เราไม่ใส่ใจไม่จะกระทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นคือพูดง่ายๆคือเราไม่เอาหลักนั่นเองหลักมีอยู่ข้อปฏิบัติมีอยู่แต่เราไม่เอาหลักเราไม่ปฏิบัติตามเราก็คิดว่าทำสมาธิก็มาทำที่วัดมาทำแค่เรามาบวชวันสองวันแต่ที่จริงแล้วมันต้องอยู่กับเราตลอดทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรานี่แหละต้องมีตัวปฏิบัติก็มีตัวรู้นั่นเองรู้อารมณ์ตัวเองรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราเองรู้ว่าเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธของเรานั้นเป็นอย่างไรเราเป็นผู้รู้หรือยังเราเป็นผู้ตื่นหรือยังเราเป็นผู้เบิกบานหรือยังถ้ายังไม่รู้ยังไม่ตื่นยังไม่เบิกบานก็ต้องทำให้รู้ให้ตื่นฮะแล้วก็ให้เบิกบานเบิกบานในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจะได้ขัดเกลากิเลสขัดจิตขัดใจของเราให้มันขาวให้มันสว่างให้มันเป็นประกายเหมือนเพชรที่เอามาเจริญในเพชรที่มันจะมีคุณค่ามีราคาก่อนที่จะมีคุณค่ามีราคามันก็ไม่มีคุณค่ามีราคาอะไรหรอกมันก็เป็นธาตุเป็นก้อนหินธรรมดาแต่มนุษย์เอามาขัดเอามาทำให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเกิดการสะท้อนแสงขึ้นมาเป็นแสงเงาวาววามแล้วเราก็อุปโลกว่าอันนี้เป็นของมีค่าเป็นของมีราคามีค่ามีราคาเพราะว่ามันหาได้ยากฉะนั้นจิตใจของเราก็เหมือนกันต้องมาขัดต้องมาเจรนายนะต้องมาตกต้องมาแต่งให้มันเกิดแสงสว่างขึ้นแวววาววิบยิบยับแวววาวขึ้นเป็นแสงแห่งปีติแห่งความสุขแห่งบุญและกุศลจิตใจของเรานั้นไม่มืดไม่บอดไม่มัวเพราะว่าบาปอกุศลไม่สามารถเข้ามาสู่จิตใจของเราได้เพราะเรานั้นกำลังเป็นผู้ฝึกผู้หัดผู้ละผู้เลิกจะไม่คอยตามกิเลสตามตัณหาตามอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอะไรก็แล้วแต่เราก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเขาเพียงแต่เรานั้นเป็นผู้รู้รู้อย่างเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องอะไรมากรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจบเป็นผู้รู้อย่างเดียวทำยังไงให้เป็นผู้รู้ก็ต้องอาศัยการทำจิตให้มันสงบให้จิตมันมีความตั้งมั่นมากๆให้เป็นผู้ที่มีความชำนิชำนาญให้มีฌานให้มีองค์ฌานเมื่อเกิดองค์ฌานขึ้นแล้วองค์ญาณก็เกิดขึ้นญาณก็คือตัวรู้นั่นเองญาณทัศนะความรู้ในการเห็นอะไรล่ะเห็นกิเลสของตัวเองนั่นเองเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคความสุขความทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราในกองสังขารขันธ์ทั้ง5ของเราฉะนั้นนักปฏิบัติเพื่อละไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเอาเมื่อเราปฏิบัติถึงแล้วมันไม่มีอะไรเลยไม่เอาอะไรทั้งสิ้น
แม้กระทั่งลมหายใจเราก็จะต้องปล่อยองค์ภาวนาเราก็ต้องปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างกายของเราก็ต้องปล่อยบางครั้งภาวนาไปแล้วมันเกิดปีติเกิดความสุขมันไม่เห็นกายไม่มีกายมีแต่จิตดวงเดียวที่เป็นผู้รู้นั่นเองฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องอาศัยเนี่ยความปรบความเพียรเนี่ยทำไมครูบาอาจารย์ทำไมต้องไปหาที่วิเวกที่สงบสงัดก็อะไรก็เพื่อปรบความเพียรยืนเดินนั่งนอนนี่เอาไว้สุดท้ายยืนเดินนั่งยืนเดินนั่งตลอดวันตลอดคืนก็เพื่ออะไรเพื่อฝึกจิตให้มีตัวรู้นั่นเองเมื่อมีตัวรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จบรู้ว่าเขาสรรเสริญเราเราก็ไม่ต้องพอใจรู้ว่าเขานินทาเราก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจไม่ต้องไปร้อนใจรู้ว่าเขาด่าเราเราก็ไม่ต้องร้อนใจใครจะรักใครจะชังใครจะเกลียดเราก็ไม่ต้องไปพอใจหรือดีดียินร้ายอะไรก็รู้อยู่ว่าเราทำอะไรอยู่เราประพฤติอะไรอยู่ใครจะมาสรรเสริญให้เราดีเราจะดีตามคำสรรเสริญได้ไหมถ้าเราไม่ปฏิบัติดีใครจะมาสรรเสริญหรือแช่งให้เรานั้นไม่ดีตกต่ำมันจะเป็นดังคำที่เขาแช่งไหมถ้าเราไม่ไปทำกรรมที่ไม่ดีเรานี่อยู่ในกรรมทั้งสองอย่างกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีกรรมไม่ดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วเราก็รู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีเราจะเอาทำไมเราก็ละมันไปก็ดูมันเฉยอย่าให้มันเข้ามาสู่จิตใจของเราอย่าให้มันมาครองจิตใจของเราความขี้เกียจขี้ค้านของเราก็เหมือนกันอย่าให้มันมาครอบงำจิตใจของเราเราต้องชนะจิตของเราต้องเป็นผู้รู้เมื่อเป็นผู้รู้แล้วก็จะเป็นจิตที่เป็นผู้ชนะกิเลสของตัวเองชนะใจตัวเองชนะความโลภชนะความโกรธชนะความหลงของเราเองไม่ต้องไปชนะคนอื่นหรอกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่มีความหมั่นความเพียรขยันยืนขยันเดินขยันนั่งภาวนาถ้าเราไม่ทำให้ต่อเนื่องมันไม่รู้ไม่เห็นหรอกมันต้องทำให้เป็นสืบเนื่องอารมณ์นี้อย่าให้ขาดอารมณ์ต้องต่อเนื่องกันอารมณ์ที่ไม่ดีก็ไม่ให้เข้ามาสู่จิตใจของเราอารมณ์ที่พอใจในการที่จะดำเนินในการที่จะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมบริกรรมภาวนาก็จะทำให้มันยิ่งขึ้นไปให้มันเจริญยิ่งขึ้นไปไม่ใช่เราภาวนาแล้วก็ย่ำเท้าอยู่กับที่อยู่กับที่ก็ยังดีอย่าให้มันย่ำแล้วถอยหลังไปไปสู่จิตใจเดิมๆที่เรานั้นไม่ได้พัฒนาฉะนั้นเรานักปฏิบัติก็คือเป็นผู้พัฒนานั่นเองพัฒนาจิตใจของตัวเราเองของเจ้าของเองสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องไปยึดมันสิ่งที่ไม่ดีเราก็พัฒนาให้มันดีขึ้น
ให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปการภาวนาของเราก็จะเจริญขึ้นตราบใดถ้าเราไม่ละนะเราไม่เลิกเราไม่ละความเพียรเนี่ยเชื่อได้เลยว่าความสงบที่แท้จริงต้องเข้ามาสู่จิตใจของเรานักปฏิบัติทุกคนต้องสัมผัสต้องผ่านอารมณ์ต้องรู้อารมณ์ของตัวเองไม่ใช่ปฏิบัติแล้วก็ไม่รู้อะไรทั้งสิ้นไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ไม่รู้ว่าจะไปข้างหน้าต่อหรือว่าจะถอยหลังไปไม่ถูกไม่มีทางไปไปเจอทางตันเพราะนั้นการภาวนานะไม่มีทางตันมันมีแต่ทะลุทะลวงไปไม่มีอะไรที่จะมาฝังกั้นจิตใจของเราได้จิตที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตที่มีแต่ความภาคความเพียรที่จะปรารภความเพียรละเพียรเลิกเพียงยึดถือในตัวในตนในเราในเขาในสุขในทุกข์

หายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโธบางทีเราฟังครูบาอาจารย์นำสมาธิบางทีก็เพลินเพลินแล้วก็เผลอสติฟังเพลินๆก็ขาดสติฟังต้องฟังแบบมีสติสักแต่ว่าได้ยินแต่เราก็มีสติรู้ว่าเราภาวนาพุทโธพุทโธหรือว่าเราไม่ภาวนาหรือว่าเราจะกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเรา

ให้เราเพลิดเพลินอยู่กับสกลกายของเรานี่แหละไม่ต้องไปเพลิดเพลินกับสิ่งภายนอกเพลิดเพลินก็อยู่กับกาย32ของเรานี่แหละเราก็ดูจิตของเราว่ามันเป็นอย่างไรที่เราภาวนามาเนี่ยจิตมันเป็นอย่างไรสงบไม่สงบมันเกิดความพอใจความไม่พอใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจอะไรเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรายินดียินร้ายไหมเป็นสุขเป็นทุกข์ไหมมันปวดมันเมื่อยไหมปวดแล้วทนได้ไหมไม่สงบแล้วพอใจหรือไม่พอใจเฉยได้ไหมทุกข์เกิดขึ้นเราเฉยได้ไหม

ุขเกิดขึ้นเราเฉยได้ไหมความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเฉยได้หรือเปล่าถามตัวเราเอง

หลับตาแล้วก็เห็นกายของเรานะตั้งแต่ผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเราแล้วก็มองเข้าไปข้างในมาผ่านหนังเข้าไปแล้วมันเจออะไรเจอเนื้อเจอเอ็นเจอกระดูกนะบางทีก็มีไขมันพังผืดอะไรอยู่ในกายของเรานะเราพิจารณาชำแหละดูมันทีละชิ้นทีละอันดูมันให้ชัดเมื่อเราเพ่งไปที่ผมแล้วก็มองให้เห็นผมของเรามันเป็นลักษณะอย่างไรเมื่อเราเพ่งไปเพ่งไปเพ่งไปเพ่งไปที่ผมของเรานะจิตมารวมปุ๊บมันเกิดความสว่างขึ้นเลยผมของเรามันใสสะอาดมีแสงอันนี้มันเป็นนิมิตหมายเครื่องหมายแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นของสะอาดหรอกอันนั้นมันเกิดจากปิติเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอภาสเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราเพ่งเราเพ่งตรงไหนมันก็เป็นสิ่งที่เรานั้นเห็นอยู่ตรงนั้นเห็นอยู่อย่างเดียวจิตไม่วอกแวกไปไหนจิตก็มีความตั้งมั่นไอ้ที่เพ่งไปเนี่ยก็เรียกว่ากสิณคือเพ่งอย่างเดียวเลยเอายกขึ้นมากันสินอะไรก็แล้วแต่จะเป็นน้ำจะเป็นลมเป็นไฟเป็นดินเป็นสีสันต่างๆนั่นแหละเพ่งจิตก็คือเป็นสมาธิอยู่กับสิ่งนั้นนั่นแหละแต่ว่าคนที่จะทำก็ต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิมิฉะนั้นมันก็เผลอสติขนาดเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวจิตก็แวบไปแล้วแวบไปนู่นแวบไปนี่เขาบอกว่าจิตเราเนี่ยมันไวไวยิ่งกว่าแสงไวยิ่งกว่าเสียงไวทุกสิ่งทุกอย่างสิเนี่ยมันไวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างพอคิดปั๊บไปถึงแล้วพอคิดปั๊บก็ไปถึงแล้วทะลุทะลวงกำพงกำแพงไปหมดถึงหมดโลกพระจันทร์โลกอะไรก็แล้วแต่ไปด้วยจิตถึงบอกว่าจิตนี่เป็นตัวสำคัญทำให้เกิดทุกข์เกิดสุขก็อยู่ที่จิตของเรานั่นแหละจิตดีก็ทำให้เรานั้นเป็นมีความสุขจิตไม่ดีก็ทำให้เรานั้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าหมองใจ

0: นั้นเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราปฏิบัติมาเนี่ยกี่ปีแล้วเราได้อะไรบ้างจิตใจเราได้พัฒนาขึ้นไหมยกจิตขึ้นมาสู่ระดับแห่งความสูงได้ไหมยกจิตให้มันสูงพ้นไปจากความเป็นมนุษย์ได้ไหมอย่าให้จิตมันตกลงไปต่ำพยายามประคับประคองจิตของเราอย่างน้อยก็ขอให้เป็นมนุษย์สมบัติเป็นมนุษย์ที่มีศีลมีธรรมไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมอย่าเป็นอมนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์กายเป็นมนุษย์ใจไม่ใช่มนุษย์กายเป็นมนุษย์ใจเป็นยักษ์ดังนั้นต้องประคับประคองจิตของเราอย่าให้มันตกต่ำอย่าให้มันเสื่อมอย่าให้มันซุบอย่าให้มันโทรมพยายามขัดให้มันใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเพชรที่ว่ามีค่ามีราคามีประกายวูบวาบสวยงามนานๆไปมันก็หมองเหมือนกันก็ต้องเอาไปขัดเหมือนกันต้องเอาไปชำระล้างสิ่งที่มันแฝงเข้ามาจิตใจของเราก็เหมือนกันก็ต้องชำระล้างกับสิ่งที่มันแฝงเข้ามาชำระด้วยอะไรด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาภาชนะเปื้อนแล้วก็ต้องล้างใช่ไหมร่างกายของเราเปื้อนแล้วก็ต้องล้างชำระล้างเพราะอะไรเพราะมันเป็นของสกปรกมันมาแปะเปื้อนกายของเราฝุ่นละอองผมผ้าของเรามันมีสิ่งสกปรกฝุ่นละอองเราก็ต้องชำระล้างให้มันไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาแปะปนเจือปนกับร่างกายของเราฉันใดฉันนั้นก็เหมือนกันจิตของเราก็เหมือนกันอย่าให้สิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งที่คนหรือมนุษย์ไม่พึงปรารถนาเข้ามาแปะเปื้อนเข้ามาเกาะเข้ามากินเข้ามาอาศัยจิตใจของเราก็ต้องอาศัยนี่แหละศีลสมาธิปัญญานี่แหละสามขันธ์ไตรสิกขา
1: แห่งกรรมจากชีวิตจริงโดยธรรมจักรสิงห์ทองเปิดโลกสะท้อนเงาชีวิตจริงส่องสว่างสู่ใต้ล่าพิสูจน์ผลกรรมตอนกรรมหนุนบุญช่วยเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงอีกมุมหนึ่งที่สามารถชี้ชวนให้เห็นผลสะท้อนของกรรมดีหรือผลของการทำความดีเกิดขึ้นกับประเสริฐพนักงานส่งนมสดตามโรงเรียนมีถิ่นฐานที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอุปนิสัยส่วนตัวของประเสริฐเป็นคนประเสริฐสมชื่อจริงๆนั่นคือเป็นคนเรียบง่ายร่าเริงรักเพื่อนรักญาติชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะเวลาขับรถไปในที่ต่างๆถ้าพบผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเขาจะต้องจอดรถลงให้การช่วยเหลืออย่างน้อยต้องช่วยออกจากซากรถหรือนำส่งโรงพยาบาลและติดต่อญาติให้รู้เขาปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นเวลานานโดยไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนเลยเมื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็สบายใจหลายครั้งที่ไปเจออุบัติเหตุรถชนกันต้องให้การช่วยเหลือจนเสื้อผ้าเนื้อตัวเลอะเปรอะเปื้อนเลือดแต่ไม่เคยคิดรังเกียจเลยบางคนถึงกับสิ้นใจในมือเขาตั้งเจตนามุ่งให้เป็นอุดมคติประจำใจเขาตลอดไปว่าขออุทิศกายใจและมันสมองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในยามตกทุกข์ได้ยากตลอดไปเขาเชื่อว่า การมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั่วไปจะได้รับน้ำใจตอบแทนอย่างน้อยได้รับความสบายใจสุขใจเมื่อเห็นผู้อื่นสัตว์อื่นมีความสุขแต่ทว่าเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ก็ได้เกิดขึ้นกับเขาวันหนึ่งเขาขับรถส่งนมโดยได้รับนมสดจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ภาคใต้ปลายทางอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรรถบรรทุกนมหนักประมาณ2ตันเศษวิ่งด้วยความเร็วสูงเพื่อให้ทันกับเวลาที่กำหนดพอรถวิ่งผ่านจังหวัดเพชรบุรีเข้าเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รถเกิดยางระเบิดพลิกคว่ำหลายตลบและหงายท้องหลังคายุบกระจกหน้าแตกกระจายขณะเกิดเหตุประเสริฐซึ่งทำหน้าที่คนขับติดอยู่ในรถเอามือจับกระปุกเกียร์ไว้แน่นปล่อยให้รถเวียงครูดไปกับถนนเป็นระยะทางไกลพอสมควรเป็นขณะเดียวกับที่มีรถบรรทุก10ล้อวิ่งสวนมาด้วยความเร็วพุ่งตรงมาในใจของเขาคิดว่าวันนี้คงต้องมาจบชีวิตลงที่นี่แน่แต่เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็เกิดขึ้นรถ10ล้อได้หักหลบลงข้างทางและจอดนิ่งทันใดคนขับรถ10ล้อก็ลงจากรถมาให้การช่วยเหลือเขาในขณะที่รถของเขาหยุดนิ่งแล้วเขาถูกช่วยออกจากตัวรถด้วยความทุลักทุเลโดยใช้เหล็กมางัดประตูและหลังคาให้กว้างออกเพื่อนำตัวของเขาออกได้ง่ายในที่สุดเขาก็ถูกช่วยออกจากตัวรถได้สำเร็จเมื่อสำรวจเนื้อตัวปรากฏว่าไม่มีบาดแผลเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่น่าจะโดนกระจกบาดหรือโดนกระแทกบ้างเจ้าของรถ10ล้อถามว่ามีพระดีอะไรถึงได้ไม่มีอันตรายหรือบาดเจ็บเลยทั้งที่ไม่น่าจะรอดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเสริฐตามที่เล่ามาเขาเชื่อว่าเป็นเพราะความมีน้ำใจให้การช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมหรืออุบัติเหตุที่เขาได้ตั้งใจอุทิศตัวทำมาโดยตลอดและไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้เข้ากับหลักพระพุทธศาสนาที่ว่าบุคคลทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนประเสริฐทำความดีแสดงออกถึงความเป็นคนมีน้ำใจให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ได้รับเคราะห์กรรมให้พ้นทุกข์ปลอดภัยความดีที่เขาทำมาโดยตลอดย่อมเป็นพลังมหาศาลช่วยผ่อนคลายเคราะห์กรรมจากหนักให้เป็นเบาจากเบาให้หายเขาจึงไม่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเขาครั้งนั้น

สัจธรรมเมื่อเกิดมาใช่จะมาแต่ตัวเปล่ากรรมของเจ้าตามมาด้วยช่วยส่งผลทั้งทุกสุขชั่วดีมีระคนทุกตัวตนมีกรรมชักนำไปเมื่อเกิดมามีกรรมมาตามเจ้าเจ้าจะเอากรรมนั้นไปไว้ไหนเหมือนกับเงาที่เฝ้าตามเจ้าไปนำผลให้เกิดทุกสุขทุกเวลาจงทำดีไว้เถิดจะเกิดสุขสิ้นจากทุกสบโชคชัยที่ใฝ่หาได้รับผลกุศลกรรมล้ำนำพาทั้งชาตินี้ชาติหน้าผาสุขเอ่ยนายแพทย์อาจินบุญยเกตผู้ประพันธ์

0: ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: การนั่งสมาธิการอบรมจิตเป็นอุบายที่พุทธเจ้าทรงสอนให้กำหนดรู้เรื่องของกายใจการกำหนดรู้เรื่องของกายใจเป็นเรื่องที่ทำจิตให้สงบได้เร็วเพราะจิตของเราจะไม่คิดอะไรมากเมื่อเราดึงกลับมารู้ตัวเองกลับมาเห็นรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งในลักษณะอย่างใด ก็กลับมาพิจารณากายของเราว่าเรานั่งอยู่ลักษณะอาการสงบเช่นเราเอามือขวาวางบนมือซ้ายเราก็รู้ว่ามือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงเราก็รู้ว่าตรงหลับตาเปลือกตานอกหลับแต่ตาในสว่างก็กำหนดรู้ว่าเปลือกตานอก หลับแต่ตาในสว่างหรือว่าตาในสว่างก็กำหนดรูปสว่างตาสว่างเมื่อเรารู้กายนั่งเฉยเราก็ทำจิตของเราเฉยๆพยายามไม่คิดอะไรมากไม่คิดเรื่องเก่าคือเรื่องเก่าๆเป็นอดีตก็พยายามตัดทิ้งตัดใจไม่คิดเรื่องเก่าอนาคตเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่มาถึงก็พยายามระงับใจไม่ปรุงแต่งเรื่องข้างหน้าให้นึกแต่ปัจจุบันขณะนี้เรากำลังนั่งดูรูปนั่งตัวเองเป็นองค์พระสมาธิทุกลมหายใจ ลมหายใจของเรามีที่กระทบปลายจมูกสองช่องเกิดมาก็มีลมหายใจเป็นเครื่องรอเลี้ยงสังขารของเราให้อยู่ได้ลมเข้าก็เอาไปเลี้ยงร่างกายลมออกก็ถ่ายลมเสียออกไปก็รู้ว่าลมเข้าลมออกที่กระทบปลายจมูกสองช่องเราก็ควรกำหนดรู้ว่าเรามีลมหายใจทุกขณะลมไม่ปล่อยจิตไปไกลตัวเองกลับมานึกอยู่เฉพาะใบหน้าจมูกของเราด้วยการพิจารณาลมด้วยปัญญาด้วยสติพิจารณาว่าลมเข้าสั้นยาวหยาบละเอียดพิจารณาว่าลมออกสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็น ที่มากระทบปลายจมูกสองช่องของเราเราก็จะสงบบ้างไม่สงบบ้างเราก็รู้ว่าสงบไม่สงบคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่เราก็ไม่คิดตามคิดไปทำให้เราไม่สงบ กลับมาตั้งต้นพุทโธจนเราไม่คิดอะไรในเรื่องคนอื่นคิดแต่ตัวเองว่าให้ใจเข้าพุทธให้ใจออกโธพุทโธรู้ว่าพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้เพื่อให้จิตก็

ตอนนั้นอยู่กับอารมณ์ให้ใจ เราจะพยายามปล่อยวางความรู้สึกต่างๆให้หมดไปจากใจคือเรียกว่าปล่อยวางชำระใจให้สงบ นั่งเห็นตัวเองทุกลมหายใจควบคุมจิตตัวเองไม่ไปคิดเรื่องอื่นถ้าปล่อยให้คิดแล้วก็จะคิดไม่จบคิดแล้วคิดอีก คิดเรื่องเก่าคิดแล้วคิดอีกคิดเรื่องใหม่ก็คิดแล้วคิดอีกก็ไม่หมด

นั่งแกให้ใกล้กันนะนั่งแกให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบเงียบฝึกสมาธิทำใจเงียบเงียบไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูเสียก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมนี่เมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายเ
ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่วางคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทธลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทธลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกระหนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

แล้วก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลงเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บปานนั่งให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริง

ให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้นี่ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์

ในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นผมขนเล็บปันนั่งเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมักท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกไม่ให้ออกพลึดพลัดนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูด

มื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองย้ายย้ายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อัฐิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองแห่งรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราซึ่งไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระไงพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้นี่ท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตมรรคอรหัตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกก็หลับก็เห็นอีกที่นี่เดินจงกรมเดินจงกรมมีสติสัมปชัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วไปยึดยืนแล้วหลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นที่นี่นอนมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีก

รู้ว่านอนเห็นลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ธรรมก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญเพราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้ถึงเข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพพยากตาธรรมอัพพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่ให้ประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายเสียดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกเหอะมันฝึกมันทำเหอะจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จังทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะก็อยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความ

ป็นจริงอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลแต่จะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนะถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพอเรากดดงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนนะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรคเจริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญ
ที่กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัจให้รู้ทั้งสมุทัยสัจและให้รู้นิโรธสัจขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานนั้นจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันนี้เถิดแล้วเวลาใจออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่ข่าวขวานนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลุงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นเต็มชัดขึ้นเราก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: ตาติยัมปิมยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: ฆามิ
1: สังฆังสระนังคาฆามิ
0: สังฆังสระนังคาฆามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาฆามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาฆามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาฆามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาฆามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาฆามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาฆามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาฆามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาฆามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาฆามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาฆามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาฆามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาฆามิ
1: ปิสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวระมณีทิฆาปะทัง

0: ทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวระมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ

0: สัมมาทิยามิน
1: ุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมระยะมัชฌะปะมาทัฏฐานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สิเรนโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังสุ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมกุลบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่านเอ0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานประจำเดือนพฤษภาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่9พฤษภาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกานาโกวัดจำตาโตงจังหวัดศรีสะเกษหลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบุรพาคณาจารย์หลวงปู่น้อมวรนินโนวัดบ้านงงปราจีนบุรีพระครูวิสารศาสนกิจหลวงปู่สนิทจิรสนิทโทวัดป่าคิริเขตจังหวัดจันทบุรีพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระครูบรรพสมานคุณหลวงพ่อประพันธ์อนาวิโลวัดป่าภูหายหลวงจังหวัดนครราชสีมาพระครูวิบูลเขมากรหลวงพ่อดอนเขมรโตวัดสถาพรพัฒนารามจังหวัดจันทบุรีพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามวรวิหารกรุงเทพม หานครพระครูอรุณธรรมโอภาสหลวงพ่อรุ่งอรุณพละคุโนวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยเสรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครหลวงพ่อจำรัดประพัสโรวัดป่าเทศรังสีมหาวีโรคลอง15นครนายกพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานุปดลสันตมโนวัดศรีภูมิจังหวัดเลยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านที่จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551 092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา8นาฬิกาพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา11นาฬิกาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา12นาฬิกา30นาทีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา16นาฬิการ่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา19นาฬิกาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา24นาฬิกาเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา13นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานค ครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: หลวงพ่อสังวาลน่ะท่านก็ไม่ได้อยากท่านอยู่ประชาท่านออกมาอยู่วัดตุ้งก็อยู่วัดลางๆท่านก็เพียงมาสอนให้โยมพ่อโยมพี่น้องรู้จักศีล5ว่าศีล5ได้ดีนะเป็นคารวะน่ะศีล5แล้วก็ไม่ไปนรกแล้วก็รู้จักทําใจไม่ให้ดับเวทนาเวลาเจ็บใครได้ป่วยเวลาจะตายจะได้มีสมาธิสู้กับเวทดีคนนี้ดีมากันเป็นแถวมาถือดอกไม้ธูปเทียนมาวันดังคำเข้ากลายเป็นวัดขึ้นมากลายคนนองก็อยากบวชพอรู้ธรรมะก็อยากบวชหรืออยากบวชก็เลยกลายเป็นผู้นำขึ้นมาที่จริงท่านไม่ได้อยากจะมาเป็นทำอะไรต่ออะไรนั้นมันสิ่งแวดล้อมพักชักนำไปไอ้ตัวที่ท่านทำสำเร็จคือตัวภาวนาบารมีที่ท่านเกิดท่านเกิดจากภาวนาตัวที่ท่านไม่อยากนะท่านเขาไล่ความอยากไปหมดแล้วจึงได้ได้เหมือนกันเนี่ยพวกหลวงปู่มั่นพวกหลวงปู่เสาพวกนี้ท่านไปไล่ตัวอยากออกอยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ท่านไล่จนหมดแล้วคนก็ยอมเพราะคนไม่มีอยากเนี่ยเขาก็ยอมตัวอยากมันหมดแล้วเนี่ยใครก็อยากให้เป็นผู้สอนอยากรู้ว่าไม่อยากมันเป็นยังไงไอ้อยากเนี่ยใครก็อยากทุกคนแต่อยากจะรู้ว่าไอ้มันไม่อยากไม่เป็นยังไงมันสงบยังไงมันสบายยังไงมันไม่ทุกข์ยังไงถ้าผมจะให้พระเป็นสมภารวันนี้ต่อไปนะผมจะเอาพระไม่อยากผมจะยกหน้าที่ตำแหน่งพระไม่อยากผมจะเลือกองค์นั้นผมก็จะทำด้วยนะต่อไปผมก็จะเอาตำแหน่งนี้ให้องค์ไม่อยากจะบวชเก่าบวชใหม่ก็แต่ถ้าองค์อาวุโสมากอยากผมก็ไม่ให้ผมคิดว่าองค์ไม่อยากจะเป็นผู้นำได้เพราะไม่มีอคติลำเอียงจะรักทุกคนเป็นเพื่อนฝูงหมดเป็นญาติพี่น้องหมดใครจะไปจบสพก็เฉยๆไม่แสดงอาการแต่ถ้าคนอยากเนี่ยจะมีพรรคมีพวกมากพวกนี้เมื่อก่อนนะตอนหลวงพ่ออยู่เนี่ยไม่เคยคบกับกูเลยทำเป็นไม่ศรัทธากูจัดการนี่พวกนี้พวกนี้เมื่อก่อนเดินหลวงพ่ออยู่นี่เป็นพวกกูอ้าวพวกนี้เอามาเป็นใหญ่ญาติโยมพวกนี้เมื่อตอนหลวงพ่ออยู่เนี่ยไม่รู้จักกูไม่เอาพวกนี้เอาตอนหลวงพ่ออยู่นี่องค์พวกนี้รู้จักกูเอานี่พวกนี้คือตัวอย่างจะเป็นผู้นำที่นี่ไม่ได้นี่เดี๋ยวบอกวิธีมองพระไว้ให้ดูสักหน่อยเนี่ยว่าผมมองยังไงคนเป็นผู้นำนะว่าผมมองยังไง แต่ถ้าคนไม่อยากเนี่ยมันจะคิดว่าญาติโยมทุกคนเนี่ยเป็นผู้เป็นครูบาอาจารย์เดียวกันควรจะให้ความศรัทธาควรให้ความเคารพเท่าๆกันพระทุกองค์จะเป็นพระก็คือพระของเราทั้งหมดตามฐานะที่ท่านจะว่าง่ายว่ายากตามฐานะที่ท่านจะปฏิบัติมีคุณธรรมยังไงก็ถือว่าท่านเป็นพระของเราหมดก็ปกครองโดยเสมอเหมือนทุกองค์ก็เป็นที่รักของเราเราก็เป็นที่รักของทุกคนไม่มีอคติระเบียงไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกจะปกครองได้โดยไม่มีอะไรกระเทือนเลยสมมติว่าผมให้ตำแหน่งนี้ปุ๊บท่านก็ปกครองดีกว่าผมอีกเพราะท่านมีความยุติธรรมแต่ถ้าไปให้องค์อยากนะเขาจะตั้งแง่เลยเอาละกำจัดเลยองค์ไหนที่ไม่ใช่พวกฉันท่านจะกำจัดให้หมดญาติโยมคนไหนไม่ใช่พวกฉันจะกำจัดให้หมดเอาพวกนี้ไอ้พวกคนมันอยากก็จบสอพอที่หลวงพ่อแม่ฉันนะสนับสนุนหลวงพ่อมาตั้งนานแล้วเห็นไหมงั้นนี้เอาละคนนี้มีพรรคมีพวกละคนนี้นั่นคือความแตกเหล่าคือการปกครองกันไม่ย่ายแหละอันนี้ต่างคนต่างไปแล้วคนนี้ไปด้วยความอยากแล้วนี้หลวงพ่อชาท่านให้หลวงอาจารย์เหลี่ยม เป็นพรหมผ่านเพราะอะไร ทำไมหลวงพ่อชาจึงไม่ให้พระอาวุโสเป็นพรหมผ่านทีแรกผมก็มองว่าหลวงพ่อชาเนี่ยให้ถูกหรือเปล่าคนนั้นก็ให้น่าจะให้หลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรนะพ่อจันใช่ไหมโอ้ยน่าจะให้หลวงพ่อจันหรือหลวงพ่ออมรแต่พอตอนหลังนี่ผมเข้าใจเลยผมยังตามหลวงพ่อชาไม่ทันเลยนะ แต่ก็นึกว่าหลวงพ่อชาต้องคิดดีถ้าไม่ดีท่านพระชาจะไม่ตัดสินแต่เราเชื่อมั่นปัญญาหลวงพ่อชาท่านนั่นเองว่าเมื่อท่านตัดสินใจแล้วจะต้องดีแต่ก็นึกกลิ่นใจว่าธรรมดาเนี่ยยกสมบัติก็ต้องยกให้คนโตนะฮะเอาโสดก็ได้แต่มาเห็นพระชาเนี่ยใช่แหละการยกให้หลวงพ่อเหลี่ยมเนี่ยถูกแหละเพราะหลวงพ่อเหลี่ยมเป็นพระอยู่วัดนั้นไม่ได้รักวัดอื่นเลยส่งเสริมวัดนั้นตลอดแล้วองค์อื่นก็มีวัดของตัวเองแล้วก็ไม่ควรจะได้ฮะองค์อื่นก็มีวัดของตัวเองแล้วก็ไม่ควรจะได้เพราะตัวเองก็มีหน้าที่ปกครองวัดตัวเองแล้วแล้วก็มีความสามัคคีแล้วแต่จันเหลี่ยมเนี่ยเป็นผู้ที่พอที่จะทำให้พระในวัดนั้นเคารพศรัทธาได้ก็ควรจะปกครองวัดนั้นได้ก็จริงอ่ะทีแรกก็มีข้อละหาใช่ไหมฮะมือขัดแย้งใหม่ใช่ไหมฮะรู้สึกว่าความรู้สึกว่าแต่ผมไม่ได้ไปได้ยินนะแต่ผมทันนิฐานเนาะว่ารู้สึกทุกคนจะไม่ค่อยเห็นว่าแต่ใครอาวุโสใหญ่ๆนะเอ๊ะทำไมไม่ได้อะลูกศิษย์นั่นแหละอาจารย์ก็ไม่คิดหรอกลูกศิษย์ว่าเอ๊ะอาวุโสใหญ่

คอยตามหลวงพ่อชาตอนหลังว่าท่านคิดดีแล้วถ้าเกิดว่าเอาหลวงพ่อจันทร์มาอยู่ปุ๊บเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นกับวัดโน้นอีกใช่ไหมฮะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับวัดนี้อีกเรายังไม่รู้เหมือนกันดังนั้นท่านเอาคนไม่อยากคนที่แม่อคติลำเอียงคิดว่าแม่อคติลำเอียงนี่เราพูดถึงการปกครองเนี่ยเราต้องหาคนไม่อยากนะคนที่รับผิดชอบแล้วไม่มีอคติไม่ลำเอียงไม่มีพรรคไม่มีพวกคือถ้าพวกประเภทแบ่งพรรคแบ่งพวกเนี่ยเป็นนักปกครองไม่ได้ไม่สามารถจะสอนคนให้ในวัดเนี่ยเป็นพวกตัวเองได้กลุ่มใหญ่ๆได้ถือว่าปกครองไม่ได้นะดูอย่างนี้รู้เลยฮะดูว่าใครจะเป็นผู้นำได้เนี่ยรู้เลยว่าพระองค์ไหนเป็นผู้นำได้ไม่ได้รู้ความกลัวปกอยู่นี่รู้เลยไม่ต้องไปดูอนาคตรู้เลยว่าท่านปฏิบัติตัวยังไงวางตัวยังไงเป็นกลางแล้วไม่เป็นกลางเป็นธรรมแล้วไม่เป็นธรรมมีพักหรือไม่มีพักมีพวกแล้วไม่มีพวกถ้าคนที่มีนักปกครองเลือดนักปกครองเขาจะเมตตาคนให้ทุกอย่างคล้ายว่าสละสุขตนเองเพื่อส่วนรวมได้ไม่ใช่เพื่อคนที่ตัวเองรักนะเพื่อทุกคนได้เพื่อส่วนรวมถ้าเป็นความสุขใดที่จะให้คนอื่นได้เขาก็ให้ทุกใดที่หมู่คณะเดือดร้อนเขาจะวิ่งเข้าไปแก้ปัญหาจะไม่ให้หมู่คณะนั้นเดือดร้อนจะระงับโทษระงับความเดือดร้อนทันทีไม่ใช่กระจายข่าวมีเรื่องอะไรโอ้โหพูดเลยนั่นคือไม่ใช่นักปกครองคนที่เป็นนักปกครองเขาต้องมีเรื่องอะไรปุ๊บเนี่ยจะจบทันทีเขาจะไม่พูดให้คนอื่นเดือดร้อนจะพยายามแก้ปัญหาให้จบเร็วที่สุดง่ายที่สุดสงบที่สุดไม่ใช่รู้เรื่องทั้งอย่างก็คาบไปทั่วอะไรเงี้ยเป็นนักปกครองไม่ได้ไปพูดคนโน้นคนนี้จะทั่วแล้วแต่ส่วนกลางไม่มาพูดเนี่ยถ้าคนเป็นนักปกครองเขาต้องพูดปัญหาส่วนกลางเลยว่าสมมติว่าเป็นนักปกครองเนี่ยสมมติว่าองค์สมภารหลองจะเป็นนักปกครองได้พอมีเรื่องอะไรเขาจะไม่วิ่งไปบอกพระอื่นเขาจะมาหาผู้นำเลยทำยังไงปัญหานี้หลวงพ่อแก้ปัญหาไงหลวงพี่แก้ปัญหาไงนี่คือนักปกครองแต่พอปัญหานี้เกิดขึ้นไม่ตัดสินเลยกลับไปพูดกับองค์โน้นตรงนี้ให้หาทางตัดสินนี่คือการตัดสินที่ไม่เป็นผู้นำไม่ได้เป็นพ่อแม่คนก็เป็นไม่ได้คนอย่างเงี้ยไปเป็นคารวะก็ไม่ได้เรื่องในบ้านตัวเองไม่แก้ปัญหาไปให้ชาวบ้านอื่นแก้ปัญหาคนที่แก้ปัญหาก็ต้องคนต้องอดทนต้องเก็บความรู้สึกเป็นแล้วก็ต้องมาวิจัยวิเคราะห์ว่าจะเอายังไงดีเรื่องนี้จะให้มันจบให้มันสงบไม่ให้มันมีเรื่องคือทำเรื่องมากให้เป็นเรื่องน้อยเรื่องน้อยไม่มีเรื่องนี่คือนักปกครองแล้วเรื่องนั้นจบแล้วไม่เอามาพูดอีกถ้าพูดก็เพื่อสั่งสอนพูดเพื่อตักเตือนไม่มาพูดเพื่อให้มันเสียหายนี่คือนักปกครองอันนี้บอกไว้นะที่จริงไม่อยากบอกหรอกอยากให้เกิดกันเองอยากให้รู้กันเองอยากให้ศึกษาเกิดในใจตัวเองแต่นี่บอกเคล็ดลับว่าการเป็นนักปกครองไม่ใช่เป็นง่ายนะคนอยากเป็นไม่ได้เป็นนะคนขี้เกียจไม่ได้เป็นจะเป็นอาจารย์นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโหเป็นยากมากไม่เป็นนะดีที่สุดอยู่เฉยๆดีที่สุดไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่ได้อะไรดีที่สุดมันสบายอยู่ที่ไหนก็ได้อย่าอยากมีพวกมากถ้าอยากมีพวกหน้าก็ผิดอีกอยากมีพวกมากก็ผิดอีกไม่ต้องอยากมีพวกคนไม่อยากมีพวกน่ะคือคนมีพวกคนที่อยากมีพวกมากน่ะคือคนไม่มีพวกมันมีแค่กลุ่มเดียวกลุ่มที่ถูกใจตัวเองไอ้ที่ไม่ถูกใจก็ไม่เอาแต่คนที่ไม่อยากมีพวกอ่ะทุกคนเป็นพวกเราหมดเลยเพราะทุกคนเราเนี่ยเข้าใจกัน

ได้เราไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกไม่ใช่ชอบใจก็จะไปคุยแต่กุฏินั้นคุยแต่พวกนั้นไม่ชอบใจก็ไม่คุยเราต้องคุยได้ทุกองค์องค์ไหนจะพูดยังไงเราก็พูดได้พูดโดยให้เรื่องนั้นมันไกลเกลี่ยไม่ใช่พูดให้มันมีปัญหามันต้องเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้นะการเป็นผู้การอยู่ด้วยกันมันต้องใจกว้างต้องเสียสละความเห็นแก่ตัวมันต้องให้หมดไปอ่ะถ้าเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ไหวนะฮะคนเป็นผู้นำมันต้องไม่ตนีนะต้องไม่เสียดายนะต้องเสียสละนะต้องไม่ต้องเป็นคนผู้ให้เป็นผู้ไม่โลภผู้ไม่อยากได้อะไรของตัวเองนี่สามารถจะให้คนอื่นได้ทุกอย่างนั่นก็คือเป็นผู้นำพวกตนีขี้เหนียวพวกสะสมนี่ไม่ได้หรอกเป็นผู้นำก็ตายคนอื่นก็อดจนตายดังนั้นพวกที่เป็นผู้นำอย่างที่ครูบาอาจารย์นะท่านเป็นได้ดีเพราะว่าท่านไม่อยากได้อะไรอย่างหลวงพ่อสังวานอย่างพวกหลวงปู่ชาพวกอะไรท่านเริ่มมาจากท่านไม่ต้องการอะไรเพราะมีอะไรท่านก็ให้มีอะไรก็ให้อย่างนั้นไม่ต้องไปสอนท่านเลยไม่ต้องมีครูบาอาจารย์สอนท่านเป็นของท่านโดยบารมีของท่านแต่ถ้าอย่างนี้สิลำบากใช่ไหมฮะอย่างวัดต้องฐานในสร้างเจริญแล้วเนี่ยจะเอาคนมาเป็นผู้นำต่อไปนี่ลำบากหรือเหมือนอย่างวัดหลวงพ่อชาสร้างเจริญแล้วเอามาเป็นผู้นำแทนพระชาลำบากลำบากก่อนหลวงพ่อชาเป็นมาโดยไม่รู้ตัวที่นี่ก็เหมือนกันลำบากผู้นำที่นี่ลำบากไม่ใช่เป็นได้ง่ายโน่นเราต้องไปหาประเภทที่ไม่อยากกันมาเป็นจะทำไงจะหาได้ที่ไหนฮะท่านไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะจะต้องหาพระที่ไม่อยากเอาไปต้องผ่านวัดต้องผ่านแล้วทำไงไม่ใช่เรื่องง่ายหรือลำบากกันเนี่ยที่อยู่แล้วประเภทที่สมบัติถ้าอยากเทศอยากสอนนี่เป็นไม่ได้สัมผัสวันนี้ไม่ยอมองค์นี้เทศเก่งนะหลวงพ่อเป็นองค์นี้มีพระมีญาติโยมศรัทธามากองค์นี้มีพระนับถือมากไม่เป็นไม่ได้นะฮะเทศเก่งสอนเก่งก็เป็นไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะเลือกพระถ้าเก่งสอนเก่งต้องเลือกผู้ปฏิบัติปฏิบัติเก่งที่เอาระบบเอาระเบียบแล้วก็มีความเป็นกลางไม่มีเรียกว่าผู้นำเนี่ยต้องไม่มีอคติสี่ฉันทาคติโสทาคติโมหคติพยาบาทคติพยาบาทคติก็ไม่ได้ไหมฝังใจไว้วันนี้เมื่อก่อนไม่ใช่พวกกูนี่พยาบาทคติฉันทาคติโมหคติเพราะลุ่มหลงไม่มีความยุติธรรมโลภคติดังนั้นเรื่องถึงว่าการสวดมนต์ภาวนาในความเป็นกลางมันเกิดขึ้นแก่เราบารมีจะเกิดขึ้นนะครับสวดมนต์ภาวนาไหว้พระทำไปถึงบำเพ็ญภาวนาเนี่ยเหมือนกับเสียนที่เขานับประคำเนี่ยเขานับจนเป็นเสียนนะฮะเขานับไปแล้วตั้งแต่วันบวชเขานับยันตายเขาเป็นเสียนเลยนะครับเขาไม่ทิ้งประคำอันนั้นน่ะเขาเป็นเสียนได้ไม่ใช่ว่าที่ตอนบวชใหม่ก็นับประคำหรอกพอมาเห็นเสียนเก่าๆไม่เห็นนับประคำเลยฉันก็ไม่นับมั่งอ่ะมันเป็นเสียนไม่ได้ถึงขั้นที่ทิ้งประคำนั่นหมายถึงว่าขั้นสมาธิสูงแล้วนั่งตายได้แล้วเสียนพวกนั้นนั่งตายแล้วนะมาไปใส่เจดีย์ 2,000 กว่าปียังอยู่เนี่ยนะเขานับประคำเจนเขาเลิกนับเจนสมาธิเขาแก่กล้าเขาไม่นับไอ้เสียนใหม่มาถึงบอกกูไม่ต้องนับก็ได้เดี๋ยวก็เป็นเสียนยันตายก็ไม่ได้เป็นเสียน
แต่เอาตัวอย่างเซียนที่เขาเป็นเซียนแล้วเห็นเขานั่งสมาธิได้แล้วนั่งสมาธิตายแล้วเขาทิ้งพระคำแล้วต้องเข้าใจให้ถูกนะครับไม่ใช่มาถึงจะมาเป็นเซียนเลยสวดมนต์ภาวนานับพระคำเนี่ยเป็นต้องนับจนถึงสมาธิมันได้ขั้นแล้วก็จึงจะทิ้งพระคำบวชใหม่มันก็ต้องอย่างนั้นครับที่เขามาเป็นเซียนได้เขาทิ้งพระคำนั่นแหละเขาไม่นับพระคำเขาก็เอาพระคำคล้องคอไปเฉยเขาไม่นับละไอ้นี่มาถึงก็กูไม่นับเหมือนกันเอาพระคำคล้องคอตามเซียนเพราะที่สุดสมาธิไม่มีนั่งตายไม่ได้แต่เสียนพวกนั้นเขานับมาเจนกินพระคำเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เจนจิตเขาเป็นสมาธิแล้วเขาก็คล้องไว้เฉยๆเขาไม่ต้องนับแล้วเพราะว่าใจเขาเป็นสมาธิชั้นสูงพวกบทใหม่เขาเสียงก็จึงได้สอนกันรุนแรงนะฮะเพราะไม่งั้นคนจะตามอย่างนี่เป็นพระบทใหม่ก็มาถึงก็ไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาเลยเป็นเซียนเลยเป็นสมภารเลยอย่างนี้ตายสิครับมันเป็นไปไม่ได้ครับทำไงมันก็เป็นไม่ได้ถ้าองค์บวชผู้บวชใหม่เนี่ยไม่สวดมนต์ภาวนาเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันฝืนธรรมชาติยังไงก็ไปไม่ได้ถ้าขี้เกียจตรงนี้แล้วเป็นพระผู้นำไม่ได้เป็นหลักไม่ได้แน่นอนเลยครับตรงนี้เป็นเครื่องวัดเลยครับถ้าขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาท่านจะไปหวังอะไรเลยครับท่านทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครูบาอาจารย์จะยอมรับถือว่าเราขยันถือว่าเราฉลาดแต่ถ้าเราขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาท่านจะได้รับคำยกย่องจากครูบาอาจารย์ไม่ได้หรอกครูบาอาจารย์ท่านจะไม่ยกย่องท่านหรอกว่าท่านขยันท่านทำตามได้ไม่งั้นเขาเป็นเซียนไม่ได้เขาให้ประคำเลยตั้งแต่วันบวชแล้วไม่นับจะคล้องคออย่างเดียวให้โก้อย่างเดียวว่าฉันเป็นเซียนแล้วนะเขาก็บอกว่าองค์ไหนที่ไม่นับประคำแล้วนั่นแหละเป็นเซียนแหละอันนี้ก็เลยว่าเออนับหน่อยตอนนี้ฉันคล้องคอแล้วโยมจะได้เห็นว่าเราเนี่ยมีประคำที่คอแล้วไม่ต้องนับก็เป็นอาจารย์ได้ตัวเสียนจริงๆเขาก็ไม่ให้เป็นเขารู้ว่านี่ไม่มีสมาธิท่านเอาประคำมาแขวนคอเฉยๆยังนับไม่ถ้วนเลยนะเพราะเขาผ่านมาด้วยการนับมาจนจิตเขาเป็นสมาธิชั้นสูงแล้วก็จึงได้ทิ้งประคำจึงแค่ประคำมาคล้องข้อมือมาคล้องคอโดยไม่ต้องนับก็เป็นสมาธิจะไปนับทำไมเพราะสมาธิมันเกิดแล้วแต่ไอ้ตัวเองยังไม่ได้นับให้สมาธิเกิดเลยจะเลิกนับไปคล้องคอกันเขาก็รู้เขารู้ว่าที่นี่นับไม่ได้สมาธิยังไม่เกิดเอาแค่ประคำมาคล้องคอเป็นสมาธิไม่ได้เหมือนเรามาตั้งตัวเป็นเถระเนี่ยฮะไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาได้ตั้งตัวเป็นเถระแล้วแล้วยอมรับได้ไงครับพระท่านเถระใช่ไหมเขาก็รู้เนี่ยไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเท่าไรเลยครูบาอาจารย์เขาสวดกันมา10-20 ปี 30 ปีเขาสวดกันมาเขาภาวนากันมามากมายนี่มาบวชนิดเดียวเป็นไปสวดมนต์ภาวนาแล้วเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยเป็นไม่ได้ตัวขี้เกียจมาปิดบังแล้วตัวปัญญาไม่มีแล้วเป็นเถระไม่ได้แล้วเป็นผู้นำไม่ได้แล้วแค่นี้เขารู้แล้วครับไปไม่ได้แล้วเหมือนกับที่ว่าเอาประคำมาแขวนคอไม่นับแล้วเนี่ยมันไปไม่ได้ครับสำเร็จไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีสมาธิแล้วเนี่ยมันตัวอยากมันบังทำให้วางตัวเป็นคนไม่อยากวางตัวเป็นคนไม่อยากแต่มันอยากเอาแค่ประคำมาคล้องคอว่าเนี่ยไม่อยากแต่ที่จริงมันอยากเป็นเซียนไอ้ตัวอยากมันก็เลยเป็นไม่ได้เขาก็ไม่ให้สอนสมาธิเขาก็ไม่ถือว่าเป็นเซียนมีเยอะแยะเลยสมัยก่อนตัวเพศประคำมาคล้องคอไม่นับเพราะอยากเป็นเซียนแต่ไอ้พวกที่ไม่อยากเป็นเซียนเนี่ยเขานับเขาไม่อยากเป็นเซียนหรอกเขาอยากไม่มีอะไรเลยเขาอยากจะนับไปจนมันหมดกิเลส
นั่นเขาต้องการอย่างนั้นแล้วเขาเอามาคำแขวนคอมันหมดแล้วเขาเลิกกันแต่เขาไม่อยากหรอกครับเขาไม่ได้อยากอย่างเสียนประเภทบวชใหม่พวกนั้นพวกบวชใหม่เนี่ยพอนับไปได้หน่อยเขาอยากจะเป็นผู้นำมีให้คนเคารพเหมือนเสียนน่ะก็เลยเอามาคำคล้องคอซะเลยลัดเลยญาติโยมอาจจะไม่รู้พระบวชใหม่ไม่รู้แต่เสียนเขารู้ว่าคนนี้ไม่ได้สมาธิระวางตัวเป็นเทระเป็นพระคำแขวนคอไว้เองต้องเข้าใจกันนะครับไอ้ที่พระคำแขวนคอเนี่ยมันจบแล้วมันจบแล้วเหมือนก็ไอ้ เขานับมาจนสมาธิเกิดแล้วแต่นั้นถ้าคนไหนที่นับได้อย่างเขาก็มันก็จะต้องทิ้งประคำอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ถึงเขาก็รู้ว่าไม่ถึงตอนนี้เรารู้จริงๆพวกเรารู้ว่าพวกขยันสวดมนต์ภาวนาจะได้อะไรใช่ไหมฮะพวกที่ขยันทำกิจวัตรสวดมนต์ภาวนาจะได้อะไรพวกที่ไม่ขยันสวดมนต์ภาวนาจะได้อะไรในระยะ5ปี10ปีนี่จะเป็นยังไงครูบาอาจารย์เขาทำมาก็ต้องรู้ถ้าพวกที่ไม่เอาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้อะไรก็เหมือนเอาพระคำมาแขวนคอเพื่อหลีกเลี่ยงการนับนั่นเองนี่ก็กลายมาวางตัวไม่สวดมนต์ภาวนาวางตัวเป็นเถระนั่นเองไม่สวดมนต์มาวางตัวเป็นผู้รู้ผู้นำนั่นเองเป็นเถระนั่นเองทั้งที่ไอ้สวดมนต์ภาวนาเนี่ยต้องสวดต่อไปตัวเองก็ไม่สวดเนี่ยก็ยกย่องตัวเองขึ้นมาไม่ได้นะอย่างนี้ก็กลายเป็นหมดระบบพวกนั้นไม่ต้องสอนอะไรนะพวกเสียนพวกนั้นไม่ต้องสอนอะไรเขาทำอย่างนั้นแล้วเขาก็จบเขาก็ไม่สอนใครมาก็พูดคำสองคำไปทำเอาไปนับเอานับได้ทำได้แกก็ได้เขาไม่สอนอะไรแต่ก็ตามกันคนที่อยากสงบก็ตามกันก็มีมากอะสมัยก่อนในพวกนั้นสอนด้วยการปฏิบัติสอนด้วยการไม่อยากสอนสอนก็ไม่อยากแล้วก็สอนให้ไม่อยากก็เท่านั้นเองฮะสอนง่ายจะตายไปไอ้สอนคนอยากไอ้สอนยากเล่ห์เหลี่ยมมันเยอะแผนมันเยอะก็เลยไปท่าทางมันมากก็เลยกรีดกลายมาก

ต้องเข้าใจเรื่องนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็นึกว่าจะหยุดอยู่แค่นี้เป็นพระแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ต้องสวดมนต์ภาวนาเป็นพระแล้วเป็นเถระแล้วเป็นผู้รู้แล้วถ้าสวดมนต์ภาวนายังเป็นพระใหม่อยู่นั่นไม่ใช่ละถ้าคิดงั้นผิดเลยคนที่สวดมนต์ภาวนาอยู่จะตลอดไปนั่นน่ะคือคนที่ไม่บุญไม่หมดเนี่ยบารมีไม่หมดไม่เบื่อหน่ายการบวชการเรียนถ้าพวกขี้เกียจสวดมนต์ภาวนานี่เบื่อหน่ายการบวชการเรียนแล้วอยู่เฉยๆแล้วไม่อยากจะทำอะไรต่อแล้วหมายถึงว่านับประคำไม่จบอ่ะเลิกนับแล้วพุทโธยังไม่ดับอ่ะใช่ไหมพุทโธไม่ดับก็เลยเลิกพุทโธแหละยังเหมือนพุทโธก็หนอก็เหมือนกันพุทลมเข้าโธออกอ่ะถ้าหยุดภาวนามันก็ไม่สงบแต่ที่หยุดนั่นหมายถึงสงบแล้วหยุดพุทโธหยุดหนอเนี่ยเขาหยุดเขาเองภาวนาไปจังทั้งที่ภาวนาแต่เขาหยุดเขาเองนั่นคือสงบแหละแต่ไม่ใช่ว่าเออฉันหยุดพุทโธจะได้สงบฉันหยุดหน่อยจะได้สงบไม่ใช่อย่างนั้นนั่นน่ะคือไม่สงบถ้าหยุดแต่ไม่สงบแต่เขาหยุดเขาเองนั้นสงบแล้วภาวนาอะไรก็ไม่ได้แล้วเขาจบแล้วภาวนาไปพุทโธไปพุทลมเข้าภาวนาไปเพราะจิตมันอยู่แล้วมันก็ไม่ต้องภาวนาจะภาวนาอะไรมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีภาวนาแล้วมันไปถึงทางตันแล้วคือว่าต้องเจริญปัญญาแล้วต้องเจริญสติสมาธิพระพุทโธมันหายแล้วนั่นเขาไม่ต้องภาวนามันหมดอยากแต่ไม่ใช่ว่าภาวนาพุทโธมันเบื่อจังไม่ภาวนานั่งเฉยๆนั่นไม่ได้อะไรตัวอยากมันมาห้ามแต่พุทโธไม่เป็นแหละหนอไม่เป็นแหละยุบหนอพองหนอไอ้โยยุบหนอพองหนอมันตัวเบื้องต้นพอไปที่สุดแล้วหนอเขาไม่มีแล้วยุบมันก็ไม่ยุบปองก็ไม่ปองนั่นคือตัวรู้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นไม่ต้องเขาไม่ภาวนาแล้วแต่ไม่ใช่ว่าฉันไม่ยุบหนอพองหนอหรอกขี้เกียจเอาหนอฟักก็เลิกนั่นคือก็จิตเราก็ไปอยู่กับความคิดแหละคิดโน่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปหยุดภาวนาแล้วนั่นคือไม่ได้อะไรการภาวนานั้นต้องภาวนาไปจนมันหยุดเองพุทโธหยุดเองหนอหยุดเองนั่นคือจะได้ไม่ใช่เราไปหยุดเองการสวดมนต์ไหว้พระก็เหมือนกันต้องสวดไปจนถึงที่ว่ามันถึงจิตที่มันสงบแล้วนั่นแหละสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แล้วค่อยหยุดเหมือนกับพุทโธเองต้องอย่าไปหยุดพุทโธเองพุทโธเขาหยุดเขาเองอย่าไปหยุดหนอเองหนอเขาหยุดเขาเองต้องเข้าใจอย่างนั้นนะไม่เข้าใจงั้นจะไม่ได้อะไรเลยแสดงว่าปฏิบัติไม่เข้าใจไปหยุดเขาเองอ่ะไม่เข้าใจไปถึงขั้นตอนก็ไปหยุดแหละก็ไม่ได้อะไรไม่ได้วิปัสสนาไม่ได้รู้จิตตัวเองไม่ทันอารมณ์พอบวชแล้วก็หยุดสวดมนต์ภาวนาเองเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเหมือนกับหยุดหนอหยุดพุทโธเหมือนหยุดนับประคำมันเนี่ยก็แค่นั้นเองบารมีก็จบแค่นั้นไม่ก้าวหน้า

สมาสวดมนต์นี้ขัดเกลากิเลสนะบุญด้วยทำบุญได้ทุกวันเลยถ้าคนไหนยังสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันเนี่ยถือว่าเป็นยอดบุญเป็นการขัดเกลากิเลสถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยวันหนึ่งอยู่ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเดินไปเดินมาก็ไม่ได้อะไรไม่ได้สร้างบารมีเลยถ้าขาดธรรมะสมบูรณ์นี่ถือว่าขาดหมดทุกอย่างก็ว่าได้กิเลสก็จะเข้ามามากจิตเราก็ออกนอกมันแบบกังวลเรื่องข้างอื่นเวลาสมบูรณ์ไว้พระเนี่ยแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเท่านั้นเองแต่เราก็ไม่ทำอื่นทั้งวันแค่ว่ามาชำระใจอ่ะสมบูรณ์เนี่ยชำระใจถ้าใครเป็นผู้บวชใหม่ควรทำได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถือเก่าก็ต้องทำสวดมนต์ไหว้พระมันเป็นเครื่องขัดเกลานะจะไม่ใช่ไม่สำคัญนะสำคัญมากเลยสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นเนี่ยทำให้ใจของเราได้อยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างน้อยก็ได้อยู่ทุกวันนะถ้าโตขี้เกียจเข้ามาครอบงำในกิเลสมันเข้ามาบังใจบังเลยแล้วถ้าขี้เกียจสวดมนต์ภาวนาเนี่ยไปไม่รอดหรอกไม่ว่าพระองค์ไหนไปไม่รอดถ้าเราไม่ขยันสวดมนต์ไม่ขยันภาวนาถึงไม่สวดมนต์ก็ต้องภาวนาแต่ถ้าเป็นพระใหม่นี่ขี้เกียจทั้งสวดมนต์ทั้งภาวนานะถือว่า

ไม่มีทางไปแล้วไม่มีทางไปแล้วแต่ไม่รอดละนำตัวเองไม่ได้แล้วไปเป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้พวกขี้เกียจสมณภาวนาเนี่ยไปไหนก็ไม่ดีอ่ะไม่เจริญลาภไม่มีลาภไม่มียศไม่มีลาภไม่มีบารมีหรอกไม่มีพลังหรอกอาศัยได้ขี้เกียจในอยู่ไปจะตื้อไปถ้าเป็นอย่างนั้นจะไม่ก้าวหน้าหรอกธรรมวินัยก็ไม่งอกงามต้องขยันสวดมนต์ภาวนาต้องทำทุกวันจะไปเอาอย่างพระเข้าห้องก็ไม่ได้ท่านภาวนาทั้งวันสำรวมทั้งวันแล้วไม่ต้องสวดมนต์แต่พระทำงานท่านก็มีธุระถ้าเลิกจากทำงานก็ต้องทำปฏิบัติแล้วนี่เราอยู่ว่างๆก็ทำอะไรก็เดินไปเดินมาพอไม่ทำก็ยิ่งกิเลสก็เข้าครอบงำก็ไม่ชำระจิตใจกันนี่แล้วเข้าก็เลยเป็นนิสัยขี้เกียจเลยก็เลยไม่เอากลายเป็นคนหัวดื้อไปคันนี้ว่ายากสอนยากไปเลยตอนนี้ก็เข้าสังคมไม่ได้เลยสังคมก็ไม่เอาไม่เห็นด้วยก็กลายเป็นคนออกนอกสังคมไปแล้วเขาก็เบื่อหน่ายตัวเองก็ไม่อยู่แล้วไปวัดอื่นไม่ไปวัดอื่นก็กลับบ้านถ้าอยู่ก็ทวงเขาพาคนอื่นเขาไปด้วยพาคนอื่นเขาตามด้วยอีกไม่ไปคนเดียวไม่ได้ก็ต้องชวนคนอื่นเขาทำตามแต่จริงๆถ้านำสวดมนต์ภาวนาได้นี่ก็เป็นผู้นำที่ดีนะพระที่ขยันสวดมนต์ภาวนาถือว่าเป็นผู้นำที่ดีขยันทำให้คนอื่นมีสมาธิมีขยันตื่นตัวได้

ก็ไม่ภาวนาแล้วไม่สวดมนต์ภาวนาจะทำอะไรใช่ไหมฮะพระจึงพระบนใหม่จะทำอะไรฮะสวดมนต์ก็ไม่เอาภาวนาไม่เอาจะทำอะไรมาบวชทำอะไรก็ไม่จะทำอะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่บ้านดีกว่าฮะอยู่บ้านก็ให้อยู่อีกตายเลยอยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้อยู่วัดเขาก็เบื่ออีกตายเขาเป็นคนโลกโลกเหมือนนี่โลกวัดโลกโลกตายบวชนานต้มผ่านเบื่อไม่ใช่จมผ่านเบื่อก็ทั้งวัดจะตายเขาต้องขยันน่ะต้องช่วยกันน่ะสังคมนี้ต้องหาคนขยันถึงเจริญมันเจริญก็คงขี้เกียจเจริญได้ไงไม่มีวัดไหนเราขี้เกียจแล้วเจริญไม่มีบ้านไหนขี้เกียจแล้วเจริญชาติไหนที่ขยันมากที่สุดชาตินั้นเจริญที่สุดอย่างญี่ปุ่นเนี่ยขยันที่สุดฝรั่งมันขยันเป็นระบบมันขยันเป็นทีมมันขยันรับผิดชอบถ้าทำชั่วโมงนี้ก็ต้องทำจนจบชั่วโมงแต่มันโดนระเบียบวินัยเขาบังคับกฎหมายเขาบังคับมันก็ขยันเป็นระบบทำเป็นทีมมันก็เจริญได้ตามทีมญี่ปุ่นมันขยันเป็นทั้งระบบและขยันต้องเป็นนิสัยของเขาคนจีนคนญี่ปุ่นนี่เวียดนามเนี่ยพวกนี้ขยันเป็นระบบขยันเป็นนิสัยพวกนี้ต้องรวยต้องเจริญถ้าประเภทเช้าชามเย็นชามนี่มันไม่เจริญอ่ะอย่างกาลาวเขาบอกค่อยไปอยากเจริญหรอกลาวบอกค่อยไปอยากเจริญกลัวความเจริญลาวไม่เอาเจริญหรอกขออยู่ซื่อๆนี่แหละก็ไม่เจริญนะเพราะคนลาวก็ฝรั่งเศสมันมาสอนให้นอนกลางวันหมดแล้วทำงานตัวเองก็ไม่มีระบบเราก็ไม่มีความขยันอะไรก็ต้องพัฒนาอยู่นั่นแหละฝรั่งเศสมาสอนเสียมาเลยสอนให้นอนกลางวันฝรั่งเศสเขามันประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาก็ทำงานมีระบบขยันแบบมีระบบถือเขาจะแย่เขาก็ไม่แย่ถึงขนาดอย่างเมืองลาวสภาพความขยันเมืองไทยแล้วนี่ยังมีคนขยันบ้างนะแต่มันยังไม่ขยันเป็นระบบยังไม่มีระบบไม่มีระเบียบใครตัวใครตัวมันแบบเมืองไทยตัวใครตัวมันคนไหนขยันคนนั้นก็สบายไปรวยไปคนไหนขี้เกียจก็จนไปอย่างขิ้นคนด้อยการศึกษาเนี่ยอย่างพวกชาวป่าชาวเขาเนี่ยด้อยการศึกษายิ่งไม่ทำอะไรเป็นระบบเลยไม่ทำอะไรเป็นระเบียบเลยบางคนก็กินฟินกินกัญชาไปเลยเงี้ยไม่พัฒนาเลยบ้านช่องก็ตกปกลกวงหลังเพราะมันก็เป็นป่าอยู่งั้นเนี่ยมันไม่พัฒนาอะไรเลยคนนี้ไม่สะอาดไม่เรียบร้อยไม่มีอนามัยอะไรเลยอ่ะเพราะความขี้เกียจมันมากอ่ะความไม่ตัวเองไม่ได้ศึกษาไม่ได้อบรมเรื่องระบบระเบียบอะไรเลยมันก็ลำบากทางชาติเลยจนทางชาติเลย

เงี้ยตายอยู่วัดพวกก็เบื่อตายตัวขี้เกียจเนี่ยคนเขาเบื่อขี้เกียจแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองดื้อด้านอยู่งั้นเองก็ตายเลยเขาว่าไงก็เฉยลูกเดียวอุเบกขาควายด้วยให้ช่วยกันพัฒนามันก็แย่สิเอาละแค่ช่วยตัวเองก็พอแล้วไม่ต้องไปช่วยใครหรอกช่วยสวดมนต์ภาวนาให้ตัวเองสงบให้เป็นคนมีระบบมีระเบียบก็แล้วกันสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นปฏิบัติทำตัวเองให้เป็นคนที่มีความสุขสงบก็แล้วกันไม่ต้องไปทำอะไรหรอกขอเท่านั้นเองทำให้มันวุ่นวายทำให้มันเดือดร้อนไม่ให้เกะกะใครก็ใช้ได้เขาวางระเบียบยังไงแล้วก็ทำตามแล้วก็สบายขอให้ทำเท่านั้นได้ก็ใช้ได้แล้ว

ก็ต้องช่วยกันนะเรื่องอย่างนี้เรื่องเขาช่วยตัวเรานั่นไม่ช่วยใครหรอกการปฏิบัติธรรมในช่วยตัวเองยกตัวเองฐานะตัวเองไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนเขาขี้เกียจกันหรอกอย่างก็พวกครูบาอาจารย์ต่างๆท่านขยันภาวนาก็จะตายไปอย่างหลวงพ่อสังวาลเนี่ยท่านขยันภาวนาทั้ง 5-6 ปีสวดมนต์ไหว้พระบิณฑบาตท่านไม่รู้อะไรท่านก็อาศัยสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิของท่านอยู่ในป่าชาท่านรู้ว่าท่านเป็นพระที่สู้เขาไม่ได้เป็นพระที่สู้ใครไม่ได้เพราะว่าหนังสือก็ไม่รู้ท่านก็ไม่ประมาทท่านถือว่าอะไรไม่มีที่พึ่งเลยท่านก็ต้องสวดมนต์นั่งสมาธิเดินยังกรมบิณฑบาตทำถึงท่านได้เข้าใจธรรมะทุกวันนี้ทำไม่ทำท่านก็สมบูรณ์ของท่านบารมีท่านเต็มแล้วจะพูดอะไรจะทำอะไรก็สมบูรณ์เราไปทำตามท่านได้ไงถ้าจะทำตามท่านต้องทำตามตั้งแต่ต้นสิเอาไปอยู่กับช้าสัก6 ปีไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไม่ต้องคุยพูดใครแล้วก็ทำให้ท่านอย่างท่านนั่นแหละแล้วก็ค่อยมาวางตัวเป็นครูบาอาจารย์มันเป็นเองเขาไม่อยากเป็นหรอกอันนี้พอหมดปุ๊บหลวงพ่อก็ไม่บิณฑบาตหลวงพ่อก็ไม่สวดมนต์พ่อฉันก็อ่านอย่างนั้นเลยเอาแบบหลวงพ่อเลยไอ้เล็กซอนเนี่ยเอาแบบหลวงพ่อเลยก็คิดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะผมไปอยู่กับหลวงพ่อสว่านผมไม่ได้คิดอย่างท่านเลยคิดว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติได้แล้วคิดว่าท่านทำได้แล้วเราไม่คิดจะไปเทียบเคียงท่านเลยไม่คิดว่าจะไปคุยยังท่านจะไปรับกิจนิมนต์ยังท่านจะไปเทศยังท่านจะไปอยู่เฉยเฉยยังท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่านี่คือสิ่งที่ท่านทำแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่เราไม่เห็นนั่นคือท่านทำท่านสวดมนต์ท่านไหว้พระท่านอยู่ในป่าชาตั้ง5-6 ปีท่านไม่พูดคุยใครไม่สังคมกับใครนั่นท่านทำของท่านได้แล้วนั่นเราไม่ได้ไปรู้เรื่องท่านเลยเรามารู้เห็นตอนที่ท่านทำแล้วนี่เราก็ไปนึกถึงว่าท่านทำของท่านมานั่นคือสมบูรณ์แล้วบารมีท่านเต็มแล้วต้องเข้าใจให้ถูกนะไม่ใช่เด็กมาทำแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำตัวแบบเด็กก็ตายเลยผู้ใหญ่ก็ต้องทำตัวแบบผู้ใหญ่เด็กก็ทำตัวแบบเด็กเด็กไปทำแบบผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ทำอะไรจะทำอย่างนั้นผู้ใหญ่นั่งขัดสมาธิเขาก็นั่งขัดสมาธิผู้ใหญ่พูดคำพูดอะไรเขาก็จะพูดนั่นมันเด็กไม่อย่างนั้นมันเข้าสังคมผู้ใหญ่ไม่ได้เด็กไปทำผู้ใหญ่ได้ไงเมื่อตอนคนผู้ใหญ่เขาเป็นเด็กมาเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาไม่ได้นั่งอย่างนั้นเขาต้องสอนว่าเด็กควรเป็นเด็กผู้ใหญ่ควรเป็นผู้ใหญ่คนมีปัญญาก็ต้องคิดได้นะเขาก็ต้องคิดอะไรได้ไม่ใช่คิดแบบเด็กๆคิดแบบไม่รู้เรื่องอะไรคิดแบบไม่มีเหตุผลก็เอาเลยพอเข้ามาในวัดก็มองอาจารย์เลยไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระครูก็ไม่ต้องเอาละเอาข้อนี้เลยไม่ได้นึกว่าพระเอาโสดเนี่ยท่านสวดมนต์ภาวนากันมากี่สิบปีทำกันมากี่สิบปีไม่ใช่ว่าเป็นบทใหม่ท่านไม่ทำนะอยู่นี่ผมเป็นคนเคาะระฆังเองเป็นคนนำสวดเองเลยอยู่ที่นี่เป็น10 กว่าปีพระยังไม่สวดมนต์ไม่เป็นกันสมัยนั้นแหละผมต้องมานำสวดมนต์เคาะระฆังเองสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นทุกวันเลยจนกว่าจะได้พระพี่เลี้ยงเข้ามาแทนก่อนพวกรุ่นท่านจงท่านดมเนี่ยยังเป็นพระบวชใหม่เนี่ยผมต้องนำสวดทุกวันให้องค์อื่นสวดพยายามหัดแต่สวดล่มสวดล่มกันสมัยก่อนไม่ได้สวดกันได้งี้นะอ๋อให้พยายามให้เป็นกันสวดล่มสวดล่มพอเราไม่วันไหนเราไม่ขึ้นเราเอาสวดมนต์ไม่เป็นกันต้องสวดมนต์ต้องไหว้พระเช้าเย็นต้องเคาะระฆังเองบิณฑบาตเลี้ยงพระเองบางก่อบางครั้งได้อดหัดอดให้รู้7 วัน15 วันอดข้าว
อดละบิณฑบาตมาเลี้ยงกันเพื่อให้อดทนฝึกกันอะฝึกให้เป็นผู้นำฝึกกันให้อดทนผมนี่ได้อย่างอย่างหลวงพ่อเอมตอนที่แกแข็งแรงอะแกสวดมนต์ขยันสวดมนต์ไหว้พระเคาะระฆังทุกเช้ามืดมาปลุกให้เรามาตอนเราเป็นเด็กในปลุกให้เราเคาะระฆังท่านขยันสวดมนต์ไหว้พระจนท่านแก่ท่านไปทำไม่ได้ท่านก็เลิกสิไปว่าหลวงตาเนี่ยไม่สวดมนต์ไหว้พระไม่ใช่ปกติท่านแข็งแรงท่านขยันสวดมนต์ไหว้พระท่านเป็นนักสวดมนต์ไหว้พระเลยล่ะสวดมนต์นี่จำแม่นมากเลยสวดได้มากกว่าเราท่านไม่ได้คือข้อแก่แล้วก็เลิกผมไปไม่ไหวตอนนั้นไม่ใช่บทใหม่เนี่ยมาทำเป็นสมภารเลยตายทีนะบทใหม่ตั้งตำแหน่งตัวเองเป็นสมภารเลยบอกไม่ต้องสวดมนต์ไหว้พระแล้ววางตัวเป็นเจ้าอาวาสเลยอย่างนี้มันจะไม่ได้อะไรหรอกครับมันไม่มีบารมีหรอกอย่างนี้หมดบวชปุ๊บก็ไม่มีบารมีแล้วจะไปไม่ได้แล้วไปไม่รอดแล้วจะเทศเลยจะรับแขกเลยจะไปกิจนิมนต์เลยโอ้วางตัวอย่างนี้มันยกย่องเนี่ยอย่าไปยกย่องตัวเองครับตัวเองต้องด่าไว้กดไว้เขายกย่องเองครับคอยหลบหลีกเถอะไอ้ตัวตนเนี่ย

ทางมันออกเถอะไอ้ตัวอยากเนี่ยอยากเป็นอาจารย์อยากเป็นผู้นำอยากเทศอยากออกหน้าออกตาเนี่ยหลบเถอะครับไอ้ตัวอยากตัวนี้กิเลสทั้งนั้นเนี่ยผมไม่อยากเลยผมหลีกได้ผมหลีกหลบได้ผมหลบตลอดมาเลยไอ้อยากเป็นผู้นำอยากเป็นสมภารเนี่ยไม่เคยอยากเลยยิ่งหลบไปเท่าไรมันก็ยิ่งตามกันไปเองผมไปอยู่ชุมพรนะ3 ปีหลบความเป็นผู้นำอยู่องค์เดียวเนี่ยทำพระก็ตามไปนะตามไปตามมา3 ปี20 กว่าองค์ไปอยู่ทั้งมีผมก็หลบไปองค์เดียวผมไปภาวนาองค์เดียวก็เพื่อนพระนะตามกันไปไปขอจำพรรษาอยู่ด้วยไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ไปยกย่องให้เราเป็นสมภารหรอกคือตามไปอยู่ด้วยกันเห็นเราไปอยู่ป่าอยากจะไปปฏิบัติกับในป่าไม่ใช่ไปยกย่องว่าเราจะเป็นสมภารไม่ใช่หรอกอยู่ที่ชุมพรก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นสมภารหรอกคือไปอยู่ไปหลบกันพระทุกนั้นก็เกิดชอบไปหลบกับเราอีกอ้าวคนนู้นก็หลบคนนี้ก็หลบก็เลยไปอยู่กันเยอะเลยกลายเป็นอาจารย์ไปเลยเอาไม่เอาหลบไปทางนี้ก็เอาคือไม่ใช่ว่าที่ไปอยู่นะไม่ใช่ไปตั้งตัวเป็นเจ้าสำนักหลบพวกหลบหมู่ไปอยู่คนเดียวกันไอ้เพื่อนฝูงที่เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันน่ะตามไปอยู่ด้วยกันอย่างอาจารย์ทองพระอุตตมฤทธิ์เนี่ยอยากจะไปปฏิบัติด้วยไปอยู่ที่สงบไม่ใช่ไปให้เราสอนหรอกคือตัวเองเขาอยากไปสงบเหมือนกันนี่พระบนใหม่อะไรแล้วก็ตามกันไปพวกนั้นก็อยากไปปฏิบัติต้องเข้าใจให้ถูกนะไม่ใช่ว่าอยากเป็นสมภารนะไม่ใช่อยากสอนอยากนำนะทีนี้ไอ้คนที่อยากให้นำก็ไม่เอาความจริงคนเราไม่ตรงนะอยากให้เป็นสมภารก็ไม่เป็นหรอกไอ้คนไม่อยากก็อยากเป็นจังเลยพระองค์มาถึงมาขอผมเทศหน่อยเถอะผมปฏิบัติมานานบอกอ้อนิมนต์อยู่ไปสักพักหนึ่งค่อยเทศมาถึงมาขอเทศเลยก็มีฮะวันนั้นมาองค์มาเทศใหญ่เลยผมก็ให้พระพาไปเดินเที่ยวในวัดไม่รู้ไปเทศหรือเปล่าไม่รู้ธรรมะเกิดที่วัดก็คงไม่อยากให้เทศเลยมาเทศวัดธรรมฐานไอ้นี่ตัวอยากครับอยากตัวเองไม่รู้หรอกเขาเบรกก็เบรกแตกเลยหาว่าเขาไม่รู้เราเขาหวงเราเขากีดกันเรามันอยากไม่ตรงที่ตอนจริงมันต้องเข้าใจนะอยากพูดอยากคุยอยากสอนอยากออกหน้าเนี่ยไอ้อยากตัวนี้เขาไม่ให้ทำอะไรหรอกให้มันหมดอยากก่อนแต่คนที่หมดอยากเลยเขาก็อยากให้สอนอยากให้พูดอยากให้ทำอยากให้ออกหน้าก็ไม่อยากซะอีกหนีซะอีกเนี่ยมันไม่ตรงหรอกครับดูเถอะไอ้คนองค์ไหนที่อยากแล้วเขาไม่ให้ทำมันแสดงว่าไม่ตรงอยากพูดอยากคุยอยากสอนอยากออกหน้าเนี่ยที่เขาเบรกก็แสดงว่านั่นแหละตัวเองอยากไม่ตรงอาจารย์เขาฉลาดกว่าก็รู้ว่าองค์นี้ยังไม่พอขวดบารมียังไม่มีแต่มันอยากเองเข้าใจตัวเองว่าเก่งเองไอ้ตัวอวดรู้อวดเหตุมันมากมันอยากเองออกหน้าเองมันจะออกหน้าซะเดียวไอ้ตัวทิฏฐิตัวเนี้ยพอให้เป็นถ้าจริงๆก็ไปไม่รอดพวกนี้ไปอคติลำเอียงเห็นกับพวกตัวเองมั่งฉันทาคติโทสาคติโมหาคติคนเนี้ยเป็นคนไม่ยุติธรรมละคนนี้ต่อไปเป็นผู้นำก็ไอ้คนที่อยากเป็นต้มพานอยากเป็นผู้นำเนี่ยพอไปเป็นแล้วก็ไม่ยุติธรรมนะตัวอยากเข้ามาครอบงำเคยให้เป็นเนี่ยองค์หนึ่งอยากจะเป็นผู้นำผมเอาลองไปอยู่พัสดุสิลองก่อนลองให้อยู่พัสดุดูข้างนอกเลยกลายเป็นคนเหมือนคนเอาจริงเอาจังนะคนไม่เหรอพอไปอยู่พัสดุเป็นไงองไหนมาเป็นพวกตัวเองให้ของดีๆหมดองไหนเฉยๆไม่ให้องนี้ให้ของไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าอคติเกินแล้วองนี้เป็นผู้นำไม่ได้แต่ที่จริงเราก็รู้ว่าไม่ได้แต่ก็หลงความอยากซะหน่อยอยากเป็นผู้นำให้ไปอยู่แค่พัสดุนะลำเอียงอคติแหละของไหนดีๆให้พวกตัวเองใช้พวกกับใครคือพระองค์ไหนที่ไปจบเข้าหาตัวเองได้